0: กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวดขันวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
1: ผู้นำสหรัฐยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่จะต้องยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านเมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายจากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงเพื่อผลักดันข้อเสนอแนะสู่การปฏิบัติย้ำเป้าหมายในการทำงานเพื่อคนไทยและประเทศชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
2: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี้ได
0: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่จะต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: มัวแต่พุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกผู้กับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับผู้กับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่เมื่อว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยแล้วมีการทำก็เสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือ การทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตามนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหาลือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเค็งตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดข่าอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2559รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายะตอลลอห์ มูชตาบะฮ์ คาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
0: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคิบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบ2หญิงเดี่ยวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสกาคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพระกพลธีรรัตน์สกุลกับซัตรีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตะจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักร

0: ท่านียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโรโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
2: 1นาทีกับกปท.
3: กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนา

0: ต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให
6: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยเต ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
12: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
13: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
12: ครับใช่ครับ
13: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำไปให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
12: ครับ
13: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วต้องกราบเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
12: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
13: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพก็มีหากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยูกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับและจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะฮะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวก็คงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ย มันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการณ์จากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
12: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
13: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาใน2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ
12: คร
13: ับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
12: ่
13: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปปจังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสาธารณภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
12: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
13: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
12: ครับ
13: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
12: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามด้วยก็แสดงให้เห็นความจริงจังของกระทรวงในการดูแลเรื่องนี้นะครับ
13: โอ้แน่นอนครับต้องเรียนอย่างนี้ครับเป็นข้อสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับโดยท่านก็ให้ท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับทั้ง3ท่านที่จะลงไปดูเรื่องการฝึกซ้อมแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3ท่านก็รับผิดชอบแต่ละกรมนะครับก็มีความเกี่ยวพันกันเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ท่านพลพีสุวรรณชวีท่านเจเสศไทยเศรษท่านวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นั้นทั้ง3รัฐมนตรีช่วยก็จะลงพื้นที่ซ้อมปฏิบัติงานและเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
12: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทั้งกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
13: ใช่ครับถูกต้องครับ
12: ครับท่านที่ประดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
13: อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนะแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่า สภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไร
12: คร
13: ับดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมนะก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
12: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
13: ครับ
12: สวัสดีครับท่านครับ
13: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไปจัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.กำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
6: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
5: นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสูตรรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
8: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
7: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
10: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
9: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติพรหมโนกัมมุนาวัสโรโหติกัมมุนาโหติพรหมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโกรวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโกเชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสนภาโดย SN Group gasco.co.th 026586299
8: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
9: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
8: ครับ
9: กวาดตาดูหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์วันนี้เป็นข่าว ที่องคมนตรีได้รับเชิญจากนายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมกับงานป้องกันสาธารณภัยเพื่อแนะนำการแก้ปัญหาภัยแล้งวันต่อมาก็มีหัวข่าวว่าเท่งเตือนนายกไม่ควรห้อยโหนฟ้าลงมาต่ำลั่นถ้าหากเป็นนายกจะเลี่ยงทำแบบนี้วันนี้ก็มีข่าวโต้กลับจากนายกรัฐมนตรี หัวข่าวหนังสือพิมพ์บางฉบับบอกว่าอนุทินยั่วจะพักส้มองคมนตรีถกกปทมีมาตั้งแต่10ปีแล้วเท่งไม่รู้เรื่องการบริหารประเทศก็ควรจะปิดปากไว้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากพรรคภูมิใจไทยเดินหน้ายื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีเสียงตามมาว่าพรรคประชาชนจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับภูมิใจไทยเปิดทางผูกขาดดิ้นจะยื่นแก้รัฐธรรมนูญเองส่วนที่มาของสสรในฉบับพรรคเพื่อไทยเนี่ยภูมิใจไทยย้ำรัฐสภาเลือกสสรข่าวภารกิจนายกอนุทินยกทีมบินฝรั่งเศสถกมาครงดึงนักลงทุนมีข่าวต่างประเทศสุภจีข่าวต่างข่าวเศรษฐกิจสุภจีปลื้มส่งออกขายผลไม้พุ่งทุเรียนเพิ่มร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เงาะลิ้นจี่ยอดซื้อคึกคักมีประเด็นนี้ด้วยขอหวยลุ้นกทมคุ้มครองผู้บริโภคกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคจอชงปรับรางวัลที่หนึ่งให้เป็น10ล้านเดี๋ยวมาดูครับ
8: เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ผู้ว่าและตำรวจทั่วประเทศมาเป็นหัวข่าวนี้ครับนายกโยนงานให้ผู้ว่ากับตำรวจแท็กทีมพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลข่าวเรื่องรถไฟชนรถเมย์มีประเด็นว่าตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มให้กับผอ.ก.รถไฟเสพยาบ้ากับกัญชาส่วนการที่จะให้ไปตรวจคนขับรถทั่วประเทศเนี่ยปูพรมตรวจพนักงานรถไฟเจอฉี่สีม่วงอีกพักงานทันทีตั้งกรรมการสอบด้วยข่าวเรื่องชาวจีนคนหนึ่งที่ชื่อหมิงเฉินที่ถูกจับคดีอาวุธแล้วก็ระเบิดเนี่ยวันนี้11รายสมคบกับซุนหมิงเฉินโยงไซเบอร์ 4,000 คดีลงโทษตำรวจที่อุ้มชาวจีนครับคุณจุบับ
9: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
8: สักครู่ครับ
7: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco JEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
1: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
10: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวรรณ
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
9: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: การประปานครหลวง
11: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
10: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ร่วมสนับสนุน
12: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
13: ดูเริ่มเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้คือเริ่มต้นว่าภาพที่เราได้เห็นในจอโทรทัศน์ก็คือมีคณะองคมนตรีหลายท่านครับได้รับเชิญจากรัฐบาลหรือจะยังไงก็แล้วแต่อาจจะองคมนตรีมีความตั้งใจจะมาร่วมประชุมแนะนำรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วดูแล้วองคมนตรีแต่ละท่านก็เคยอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มีประสบการณ์การมาร่วมประชุมกันเนี่ยเท่าที่เห็นในภาพนะเขาก็ได้จัดที่นั่งอย่างเหมาะสมคือคณะองคมนตรีเนี่ยนั่งอยู่ด้านบนเป็นเก้าอี้ที่นั่งยกสูงถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงที่นั่งเก้าอี้ตอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาวินิจฉัยนั่นแหละคล้ายๆแบบนั้นแล้วผู้ประชุมทั้งหลายก็นั่งลงข้างล่างอยู่ข้างล่างโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งอยู่โต๊ะข้างล่างภาพนี้ก็เลยมีเสียงตำหนิมาจากหัวหน้าพรรคประชาชนตำหนินายกรัฐมนตรีบอกว่าการแสดงบทบาทของนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารที่ไม่ควรที่จะนำตัวแทนหรือสถาบันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องการตัดสินใจนโยบายสาธารณะโดยตรงเหตุผลถ้าเกิดการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดก็อาจจะกระทบกระเทือนต่อสถาบันตนเข้าใจดีเห็นว่าหลายส่วนก็แสดงความคิดเห็นว่าการแสดงประชุมลักษณะนี้ที่มีองคมนตรีเข้าร่วมก็เคยดำเนินการมาแล้วหลายปี แต่อย่างไรก็แล้วแต่ตนคิดว่าต้องถามหลักการให้ตรงกันก่อน คำถามนี้ควรจะต้องส่งตรงไปยังนายกกระทำถูกต้องไหมในระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคุณเท้งบอกว่ามันเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องผมก็ไม่คิดว่าอะไรที่ไม่ถูกต้องที่เคยทำต่อเนื่องมาแล้วในอดีตตั้งแต่ยุครัฐบาลคสช.ก็จะต้องทำสืบเนื่องต่อไปอยากเห็นการปรับปรุงการทำงานของนายกที่ดีกว่านี้จริงๆก็ให้ข้อมูลอะไรเยอะถามว่าทางพรรคมองว่าเหมือนองคมนตรีมาสั่งการใช่หรือเปล่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าถ้ามาร่วมประชุมโดยตรงแล้วเกิดการตัดสินใจดำเนินการนโยบายผิดพลาดอาจจะกระทบกระเทือนต่อองคมนตรีซึ่งอาจจะส่งผลกระเทือนต่อสถาบันและตนก็มีความคิดเห็นว่าบุคคลที่เป็นนายกนอกจากไม่ควรห้อยหรือโหนฟ้าลงมาต่ำอีกหนึ่งกรณีเช่นเดียวกันก็คือพอดำรงตำแหน่งนายกแล้วต้องใช้อำนาจตัวเองทุกช่องทางในการดันฟ้าให้สูงขึ้นถ้าเราของระบอบปกครองในประเทศนี้ให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่กับสังคมไทยอย่างมั่นคงสถาวรการที่จะทำให้ตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดำเนินนโยบายสาธารณะที่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรงเป็นสิ่งที่นายกพึงกระทำอันนี้เรื่องของคุณเท้งในส่วนของนายกเนี่ยนายกบอกว่าการประชุมเป็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเกือบ10ปีแล้วถือเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรแต่เป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานทั้งหลายซึ่งเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านซึ่งต้องรับผิดชอบการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของท่านแต่ละภูมิภาคก็ได้มาขอข้อมูลและรับทราบข้อมูลหลายท่านเป็นผู้บริหารในระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนเมื่อถามว่ามีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนอย่าดึงฟ้าลงมาต่ำนายกก็บอกว่าอย่าไปสนใจเรื่องของโวหารไม่ใช่เป็นการประชุมไม่ใช่เป็นการสั่งการไม่ใช่ก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนคือแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศเขาทำกันยังไงแล้วแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์อันนี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนี่แล้วก็มีภาคส่วนที่จริงก็หลายคนออกมาแสดงความคิดความเห็นให้ข้อมูลอย่างคุณคริสโปตรนันเนี่ยก็บอกว่าในประเทศอังกฤษเนี่ยมีบ่อยครั้งที่นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องการทำงานของเรานายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่เข้าถวายรายงานต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นเนืองนิดอยู่แล้วก็หลายประเทศที่เขาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วมีสถาบันพระมหากษัตริย์นายกที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยก็ได้เข้าเฝ้าถวายรายงานกับองค์พระมหากษัตริย์แบบนี้เยอะแยะไม่ใช่เรื่องแปลกฉะนั้นก็แปลว่าสิ่งที่พรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่ถูกต้องเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาตำแหน่งเขาเป็นอะไรล่ะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเขาก็เข้ายื่นลองต่อกกต.นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ใช้อำนาจในการสอบสวนไต่สวนเรื่องดังกล่าวกับพรรคประชาชนถ้าพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดก็ให้เสนอเรื่องไปยัง

0: ลักษณะแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเพียงแต่จะเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวเท่านั้นในต่างประเทศก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้พระมหากษัตริย์ก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลแบบนี้นี่คือเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่บนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้ก็สรุปให้ฟังแค่นี้ครับ
1: ครับทีนี้ก็มาถึงข่าวเรื่องนายกไปมอบนโยบายด้านความมั่นคงการปราบปรามยาเสพติดพิชิตอันธพาลนี่นะครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าในมิติการป้องกันเนี่ยให้กระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีผู้ว่ามีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดให้ทั้งสองส่วนเนี่ยทำงานในลักษณะทีมจังหวัดกันอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนเชิงรุกเฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภัยจากผู้มีอิทธิพลทั้งสองหน่วยเนี่ยต้องทำให้เกิดความผาสุกบำรุงผาสุกบำรุงสุขซึ่งเป็นสโลแกนของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์ที่เป็นสโลแกนของทางตำรวจแต่ขอเพิ่มอีกนิดเดียวคือพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลทั้ง4เป้าหมายเนี่ยให้ถือเป็นเป้าหมายหลักทำงานร่วมกันเรื่องอาวุธปืนคนทั่วไปพกอาวุธปืนเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายถ้าเจอที่ไหนจับให้หมดแล้วท่านบอกอย่างนี้ท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องการเมืองวันนี้ท่านได้รับนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วลุยเลยครับผมเปิดโหมดให้พวกท่านเรียบร้อยแล้วครับโหมดปิดชื่อถือพฤติกรรมพวกที่อยู่เหนือกฎหมายมักจะเป็นโรคความจำเสื่อมเพราะเวลาพวกท่านไปจับเขาก็จะชอบถามว่าคุณรู้ไหมผมเป็นใครก็ในเมื่อมันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครท่านคงไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นใครจัดการเลยปราบให้สิ้นซากพวกความจำเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นความจำเสื่อมทางสภาพร่างกายเอาเราก็ดูแลแต่ถ้าความจำเสื่อมแล้วยังมาคุกคามทำผิดกฎหมายคนเหล่านี้ไร้ค่าต้องจำคุกถ้ารู้สึกว่าคนนี้จะเป็นใครก็อย่าไปดูชื่อบอกลูกน้องเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อผมเอาพฤติกรรมเป็นหลักครับนี
0: ่
1: ทีนี้ก็พูดถึงเรื่องนอมินีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินเรื่องภาษีการบังคับใช้กฎหมายกับมาเฟียอย่างเคร่งครัดแล้วเรื่องนอมินีนี่นะครับเมื่อวานเนี่ยนันนายกพูดในการมอบนโยบายให้กับฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทีนี้เรื่องนอมินีผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์บอกว่าอีกไม่นานจะปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งครับเพราะทั้งหมดนี่อยู่ในฐานข้อมูลแล้วครั้งที่แล้วนี่มีการออกหมายจับไป3รายจับมาได้แล้ว2ยังหลบหนีอีก1 2รายที่จับมาเนี่ยก็พบความผิดปกติในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทและได้เก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จากเอกสารบัญชีการเงินจากนั้นก็นำมาสู่การรวบรวมและก็พิสูจน์ทราบเพื่อที่จะขยายผลยืนยันว่าจะมีการปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งในหลายพื้นที่แต่ขออุบไว้ก่อนครับคุณจบ
0: ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญผมว่าตอนนี้มีอยู่สองสามเรื่องนะที่คอยจับตามองหนึ่งเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันดูท่าทีนายกได้ให้ความสำคัญและเอาจริงเอาจังมากแต่จะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนต้องตามดูเพราะว่าได้สั่งรื้อกฎหมายปราบโกง

0: สั่งรื้อข้อมูลรัฐทั้งหมดสั่งให้ตั้งกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตทั้งหมดเนี่ยนายกหวังว่าต่อไปนี้การจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้เอกชนได้งานได้โครงการได้สัมปทานเนี่ยจะต้องน้อยลงการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้ได้ขายของให้ภาครัฐแล้วภาครัฐจะต้องซื้อของแพงมากกว่าก็จะน้อยลงการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้การทำงานราบรื่นเนี่ยไม่ติดขัดเนี่ยมันน่าจะน้อยลงฉะนั้นผมคิดว่าเราก็ควรจะมีความหวังกับเรื่องพวกนี้ควรจะมีความเชื่อมั่นว่าการเอาจริงเอาจังของรัฐบาลมันน่าจะส่งผลได้มากขึ้นแล้วคราวนี้เราจะเห็นอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาคือฝ่ายภาคส่วนเอกชนที่เขาถึงจุดที่เขาทนไม่ไหวแล้วทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาสมาคมธนาคารไทยสภา SME ภาควิชาการขาลับแล้วก็เดินหน้าเชิงรุกเอาจริงเอาจังกล้าที่จะมาเปิดหน้าบอกกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมทั้งผลพวงจากการทำโพลแล้วก็ออกมาว่าองค์กรไหนหน่วยงานไหนต้องจ่ายสวยต้องจ่ายใต้โต๊ะมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนว่าภาคเอกชนเขาไม่กลัวแล้วแต่ก่อนเขากลัวเขาไม่กล้าแอออกมาเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวถูกหมายหัวเดี๋ยวไม่ได้มีโอกาสเข้าไปทำโครงการโน่นนี่นั่นไม่ได้มีโอกาสเสนอซื้อของขายของให้กับภาครัฐทำอะไรไม่ได้จะถูกหมายหัวแต่จากไปนี้ไปเนี่ยเขารวมพลังกันบอกว่ากูไม่กลัวมึงจะภาษาหยาบๆนะไม่กลัวแล้วทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคอยดูว่ามันจะแก้ได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากนี้กับเรื่องที่สองเนี่ยแหละเรื่องการปราบปรามนอมินีปราบปรามผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ได้เห็นภาพว่าเออนายกก็เอาจริงเอาจังแล้วก็เดินหน้าสั่งการอย่างเด็ดขาดจริงจังทีนี้เรื่องพวกนี้ก็ต้องคอยดูว่ามันไม่ง่ายถ้าง่ายมันไม่เลื้อรังมาถึงขนาดนี้ดูซิว่าจะสู้กันไหวไหมอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นงานที่นายกให้ความสำคัญนะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะการมาเป็นรัฐมนตรีสมัยสองเนี่ยเราพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้นเพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Casco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซลารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Casco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมGASCO, GEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าเพิ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช
3: ช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของ Cascoรวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรา Gasco เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
1: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
4: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
10: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เริ่มก่อนเลยคุณธนพงศ
10: ์ผมเอาเรื่องรถไฟก่อนแต่ก่อนจะไปประเด็นรถไฟชนรถเมย์เนี่ยเอาเรื่องที่เขาพูดกันมากในโลกโซเชียลแล้วมาเป็นข่าวเช้าวันนี้ด้วยคือผู้ใช้ Facebook ในนามสุรเสียงพรับพลาสวรรค์ครับเขาได้โพสต์คลิปนาทีที่รถตู้รับส่งนักเรียนพยายามจะขับผ่านจุดตัดทางรถไฟในช่วงที่รถไฟกำลังมาพอดีครับแล้วสุรเสียงพระพาสวรรค์เนี่ยเขาเขียนบรรยายคลิปนี้ว่าระทึกเช้าตรู่น่าจะเป็นเมื่อวานรถตู้รับส่งนักเรียนพยายามฝ่าไม้กันสุดท้ายตกใจจอดคารางพนักงานกั้นก็วอแจ้งรถไฟให้เบรกชุลมุนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ทั้งโบกมือทั้งตะโกนให้รีบขับออกมาแต่จอดนิ่งอยู่คารางลำบากพนักงานกั้นถนนต้องวิ่งออกไปไล่ต้อนเคสนี้เคราะห์ดีที่พนักงานขับรถไฟเบรกมาแต่ไกลวุ่นวายกันหมดพนักงานกั้นถนนก็เสี่ยงตายไม่แพ้กันเลยผมเห็นในคลิปนี่คุณจุบาคือ
0: บอกสถานที่ไหม
10: ไม่ได้บอกสถานที่ครับแต่ว่าเป็นทางตัดจุดตัดรถไฟที่ใหญ่พอสมควรเพราะรถวิ่งสวนทางกันได้ไม้กั้นนี่จะลงอยู่แล้วรถตู้คันนี้ก็วิ่งผ่านเลยครับไม้กั้นกำลังจะลงอยู่แล้วไม้กั้นต้องคาเอาไว้ครับทีนี้พอผ่านไม้กั้นมาปรากฏว่าเห็นที่เห็นในภาพเนี่ยจอดอยู่คารางงั้นล่ะครับอาจจะตกใจตามที่สุรเสียงว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะไม่ได้ยินเสียงจอดอยู่ตรงนั้นเลย
0: อาจจะตกใจทำอะไรไม่ถูกไงเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ถูกช็อกว่าอย่างน
10: ั้
0: น
10: อ่า คือถ้า
0: อย่างนั้น
10: ถ้าตัดสินใจได้นี่ขับผ่านมาเลยมันก็ยังทันเพราะทางนี้เขาไม้ก็ยังไม่ลงเพราะเห็นว่ารถมารอให้ผ่านได้แต่จอดคาอยู่ตรงนั้นเลยครับตรงรางที่รถไฟจะผ่านไปพอดีแล้วที่เห็นก็คือพนักงานให้สัญญาณเนี่ยถือธงนี่นะครับต้องวิ่งไปเพื่อที่จะบอกว่าไปสุดท้ายก็ขยับมาได้ครับแล้วจากนั้นรถไฟก็เล่นผ่านไป
0: โอ้ถ้าจริงเนี่ยน่าตกใจมากน่ากังวลมาก
10: ครับ
0: ที่ข่าวที่บอกว่าถ้าจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมพอฟังข่าวเห็นอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยผมแย้งไปหมดอ่ะคุณธราผมว่ามันจริงหรือเปล่า
10: ครับเกรงว่าเป็นคอนเทนต์ใช่ไหม
0: วันก่อนไปนั่งให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเข้ามาเขาเชิญไปกับวีระมุสิกพงษ์เนี่ยเขาก็จะทำเรื่องเอา AI มาปลุกคอลัมนิสต์ในอดีตคนนั้นคนนี้รวมทั้งวีระมุสิกพงษ์กับผมด้วยปลุกคือเอาข้อเขียนของเราแล้วก็ไปทำ AI ให้เหมือนกับว่าสุภาพหรือวีระมุสิกพงษ์เนี่ยมานั่งอ่านข้อเขียนที่เขียนขึ้นมาใหม่ให้คนฟังแล้วเขาก็ใช้หน้าอ่านนั่งอ่านแบบเหมือนกับว่าของจริงเลยว่าอย่างนั้นเถอะเขาทำตัวอย่างให้ดูนะ
10: ครับ
0: มันทำได้หมดนะคุณธราพงษ
10: ์ครับ
0: AI เนี่ยพอผมเจออย่างนี้ปั๊บผมก็บอกต่อไปนี้ไว้ใจอะไรใครไม่ได้แล้วไอ้เรื่องเอาเราไปลงเสียงขายของโฆษณาในออนไลน์นี่ก็ผมก็เจอเข้าไปหลายชิ้นอยู่แล้วก็พออย่างนี้ก็ทำให้นึกว่าโลกยุคใหม่เนี่ยพอมี AI เข้ามาเนี่ยดูปั๊บเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมก็นั่งนึกดูว่าไอ้คลิปรถไฟแบบนี้ถ้ามันทำขึ้นมาก็ทำได้นะเพ
10: ื
0: ่อขายคอนเทนต์ถ้าสมมุติว่าจะให้คนตามดูนะคนก็ต้องตามดูเพราะมันตื่นเต้นแต่ถ้าย้อนไปย้อนมาแล้วเอ้าเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมาไม่มีข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้รูปให้ AI จัดรูปให้อย่างงอนอย่างนี้งั้นทำได้หมดอ่ะผมก็จะแปลกใจถึงถามคุณไงว่ามันที่ไหนถ้าคนที่สุดจริตใจเนี่ยเขาบอกสิว่าตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นบริเวณถนนนั้นถนนนั้นอยู่ที่เขตนั้นหรืออยู่ที่อำเภอนั้นอยู่ที่จังหวัดนั้นก็บอกสิทีนี้ถ้าบอกเนี่ยเขาก็จะสั่งการให้ตรวจสอบว่ารถโรงเรียนที่ว่านั้นโรงเรียนอะไรใครเป็นคนขับแต่นี่พอไม่บอกมันก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนั้นว่าเดี๋ยวนี้มันเชื่ออะไรไม่ได้แต่ถ้าเป็นของจริงก็ควรจะต้องมีการขยายผลตรวจสอบเพื่อให้มันเป็นข่าวว่าต้องไม่เสี่ยงแล้ว
10: ครับ
0: เหตุเกิดขนาดนี้แล้วคุณยังเสี่ยงอยู่อีกทีนี้เรื่องรถไฟว่า
10: ในทางคดีเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีท่านรองผบ.ชน.ก็มาร่วมประชุมด้วยแล้วหลังประชุมเนี่ยรองผู้บังคับการนครบาล1พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปบอกว่าหลังจากที่ได้ฟังผลการจำลองเหตุการณ์บนรถไฟไปวันก่อนเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการเพิ่มเติมครับคือให้พนักงานสอบสวนไปทำภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ10นาทีแบบช็อตต่อช็อตเพื่อจะได้เอามาวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟการทำงานของพนักงานคุมไม้กั้นเส้นทางเดินรถของรถเมย์รวมทั้งรถคันอื่นๆในจุดเกิดเหตุด้วยอันนี้ก็คือความคืบหน้าในทางคดีทีนี้เรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสารเสพติดนี่นะครับคือพนักงานขับรถไฟเนี่ยตอนนี้พบว่ามีสารเสพติดในตัวก็คือแอมเฟตามีนยาบ้า แล้วก็กัญชาด้วยนะครับอันนี้ก็จะไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทีนี้ประเด็นเรื่องการตรวจสารเสพติดเนี่ยที่ว่าท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์สั่งการให้ตรวจทั่วประเทศเลยนั่นนะครับผลการตรวจวันแรก19พฤษภาคมตรวจ157คนไม่พบตรวจครั้งที่2วันที่20พฤษภาคม141รายพบสารเสพติด2คนครับเป็นพนักงานขับรถกับพนักงานคุมเครื่องกั้นซึ่งได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันทางการแพทย์และก็เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบวินัยของทางการรถไฟต่อไปครับคุณธภา
0: เรื่องการจราจรที่เป็นข่าวดีตอนนี้ก็คือว่าพอหลัง3โมง4โมงเนี่ย ใครผ่านถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องรถติดมันหนักมากเดี๋ยวนี้เอ๊ะมันก็เริ่มคลี่คลายขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขากำลังขยายถนนประชาชื่นแล้วก็เขาก็ตัดถนนแล้วนะเชื่อมมาจากแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการเพื่อให้มีทางออกอีกทางหนึ่งมาออกถนนประชาชื่นระบายรถไม่ให้ใช้แค่แจ้งวัฒนะอย่างเดียวอันนี้ก็อยู่ในแผนตั้งแต่ก่อนจะตั้งศูนย์ราชการแล้วว่าจะต้องมีขยายถนนเส้นนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาไม่งั้นแล้วศูนย์ราชการมันเละแน่เรื่องการจราจรแต่เราก็เปิดศูนย์ราชการไปแล้วหลายสิบปีแต่ว่าเพิ่งได้มามีโอกาสตัดถนนจากศูนย์ราชการออกมาถนนประชาชื่นใกล้ๆการประปานครหลวงอ่ะแต่นี้ประเด็นก็คือว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยที่ผ่านหน้าการประปานครหลวงเนี่ยมันมีคอขวดมันมีคอขวดเล็กบีบอยู่ตรงที่จะออกไปถนนแจ้งวัฒนะหรือออกไปทางเส้นอื่นทีนี้ตอนนี้ก็เห็นข่าวว่า8หน่วยงานรัฐ คณะวิสาหกิจผนึกกำลังลุยขยายถนนประชาชื่นเชื่อมแจ้งวัฒนะศูนย์ราชการเพื่อแก้ปัญหารถติดจะให้เสร็จในปี2570นี่8หน่วยงานรัฐก็ลง MOU กันระยะทางเนี่ยจากการประพานครหลวงไปถึงถนนแจ้งวัฒนะเนี่ย1กิโลกับ300เมตรเท่านั้นแต่ว่าปัญหามันเยอะเพราะว่าต้องไปรื้อชุมชนที่อยู่อาศัยโน่นนี่นั่นก็ต้องผนึกกำลังกันอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าใครที่ใช้ถนนแจ้งวัฒนะหน้าศูนย์ราชการอยู่อึดอัดขัดใจมานานแล้วต่อไปนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วคุณอรพงศ
10: ์ครับ
0: ครับ
10: เรื่องของชายชาวจีนที่ชื่อซุนหมิงเฉินหรือหมิงเฉินซันนั่นนะครับอันเดียวกันนะคนเดียวกันเพราะว่าในบัตรประจำตัวของเขาเนี่ยบัตรประชาชนคนสัญชาติอื่นเนี่ยที่เรียกว่าบัตรสีชมพูนั่นนะครับมันหมิงเฉินแล้วก็ไอซุนหรือซันนี่มาอยู่ข้างหลังเอาเป็นคนเดียวกันก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวผลการขยายผลเรื่องปืนเรื่องอาวุธไว้ในครอบครองเนี่ยไปถึงใครบ้างนี่นะครับก็ตกลงขยายผลได้7คดีครับแล้วก็จับผู้ต้องหามาแล้ว11คนรวมทั้งในหมิงเฉินกับผู้หญิงที่เป็นชาวไต้หวันนั้นด้วยนะครับทีนี้ขยายผลเรื่องอาวุธเนี่ยอาวุธมันมีหลายชนิดมีระเบิดด้วยก็ขยายผลไล่เรียงกันไปจับใครได้บ้างใครเกี่ยวข้องได้บ้างนี่นะครับทีนี้ปรากฏว่าไอ้ปืนเนี่ย M4 นี่นะครับ M4 เนี่ยตกลงว่าไม่ได้มาจากหน่วยงานราชการใดเป็นปืนที่ประกอบขึ้นมาแล้วก็ไปหาอะไรมาจากเว็บไซต์บ้างในตลาดมืดบ้างเอามาประกอบกันนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบัตรสีชมพูเนี่ยอันนี้จับแล้วทั้งหมดครับ ที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็คือไปจับอดีตปลัดอำเภอเชียงดาวซึ่งตอนนี้ไปเป็นปลัดอยู่ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งคนรวมทั้งนายเฉินเนี่ยที่ว่าปลัดอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างเอาชื่อไปใส่ไว้ในบ้านของคนนะสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเพื่อที่จะไปที่ไหนก็ไม่รู้ไปทำธุรกิจอะไรของเขาที่ว่าไปเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชานั้นนะครับทีนี้นายหมิงเฉินเนี่ยที่ว่าไปเกี่ยวโยงกับพวกสแกมเมอร์ไซเบอร์ทั้งหลายเนี่ยทางตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับหลานเถียนในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามเส้นทางการเงินจากบัญชีธนาคารกว่า648บัญชีที่เชื่อมโยงกับระบบแจ้งความออนไลน์กว่า 4,000 คดีพร้อมเตรียมที่จะขอศาลออกหมายจับซุนหมิงเฉินและเครือข่ายในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติและฟอกเงินครับคุณธิบัต
0: ครับก็ควรจะต้องขยายผลมันคดีมันไม่ควรจะจบง่ายๆแค่ดำเนินคดีกับนายคนจีนคนนี้นะ
10: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราตามดูข่าวมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราเห็นว่ามันหลายเรื่องที่มันผิดปกติแล้วควรจะต้องสังคายนาเช่นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยคือการใช้พาสปอร์ตเข้าออกได้ตามใจชอบแล้วก็ไม่ได้มีการคัดกรองอันนี้ก็ควรจะต้องทบทวนกรมศุลกากรอย่าลืมว่าไอ้ระเบิด C4M16 เนี่ยเครื่องเก็บเสียงเนี่ยมันไม่ได้ผลิตในเมืองไทยได้ทั้งหมดนะมันนำเข้ามาจากต่างประเทศมีคำถามว่ามันหลุดเข้ามาได้ยังไงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไอ้ปืนพกสั้นที่มีซีเรียลนัมเบอร์เป็นรถเป็นปืนสวัสดิการของตำรวจยศนาย10สังกัดสน.สายไหมแล้วมันไปอยู่ในมือของไอ้นายจีนคนนี้ได้ยังไงก็มีการซื้อขายกันกองทัพก็ถูกตั้งคำถามว่ายุทธภัณฑ์ควบคุม C4 เนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงไอ้คลังแสงที่เจอที่พัทยามันไม่ได้มีแค่ปืนสั้นนะแต่มีทั้งระบบแรงสูง C4 ระบบ M67 M26 ปืน M16 อะไรพวกเนี้ยสำนักงานปปง.มาตรฐานการสกัดท่อน้ำเลี้ยงจากการถือครองทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลทั้งบ้านหรูรถยนต์ทำธุรกรรมการเงินของเครือข่ายนี้ทำไมเห็นว่าปปง.ก็ล้มเหลวในการตรวจสอบจับธุรกรรมกรมการปกครองก็เป็นจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวในการกลั่นกรองอัตลักษณ์ความบกพร่องที่การออกบัตรสีชมพูที่เป็นข่าวคุณธราพงศ์
10: ครับ
0: ฉะนั้นถ้าจะเห็นว่าเรื่องคราวนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย 4-5 หน่วยงานเหล่านี้ถูกตั้งคำถามเยอะแล้วต้องไปทบทวนป้องกันแก้ไขปัญหาอย่าให้มันเกิดซ้ำจะต้องทำยังไงไม่ให้คดีมันนายเฉินซีโฟเนี่ยมันจบไปเฉยๆนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่ามันควรจะต้องจับตามองแล้วควรจะต้องตั้งคำถามแล้วควรจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
10: ครับ
0: ดูข่าวอื่น
10: เอาดูตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาหน่อยครับท่านรองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณพัทรอนงณเชียงใหม่บอกว่าภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ก็คือเอเชียและแปซิฟิกใต้นี่นะครับช่วงระหว่างวันที่1มกราคมมาจนถึง16พฤษภาคมเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมทั้งหมด 8,240,000 คนครับเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออก มีนักท่องเที่ยวสะสม 3,730,000 คนภูมิภาคอาเซียนเอเชียใต้และแปซิฟิกมีนักท่องเที่ยวสะสม 4,500,000 คนครับท่ามกลางปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านการเดินทางภายในภูมิภาคที่ยังเข้มข้นแล้ว5อันดับตลาดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ที่เข้ามาประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยอันดับ1เป็นจีนครับ 2,150,000 คนอันดับ2มาเลเซีย 1,460,000 คน 3 อินเดีย 940,000 คน 4เกาหลีใต้ 5,100,000 คนแล้วก็ไต้หวัน 4,100,000 คนครับซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเดินหน้ากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการเดินทางในช่วงวันหยุดแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวสำคัญเพื่อรักษาโมเมนตัมการเดินทางและสร้างมูลค่าการตลาดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งการท่องเที่ยวคาดว่าตลอดทั้งปี2569เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เดินทางเข้ามาประเทศไทยประมาณ 21,800,000 คนครับคุณผู้ช
0: มในกรรมธิการชุดหนึ่งกรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคมีสสคนหนึ่งชื่อบุญรวียมจินดานามสกุลเดียวคุณจักรพันธ์นี่แหละเป็นหัวหน้าพรรครวมใจไทยก็เป็นสสบัญชีรายชื่อตอนนี้เขาสู้อยู่เรื่องเดียวแล้วจะได้ใจนะคุณครับผมคือให้เพิ่มรางวัลที่1เป็น10ล้านบาทเขาอ้างเหตุผลว่าโอ้ยสลากกองสลากตอนนี้ก็เพิ่มพิมพ์เพิ่มออกมาเรื่อยแล้วการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยรางวัลเนี่ย10ปีแล้วนะไม่ได้ขึ้นน่ะแต่ก่อน2ตัว 1,000 บาทตอนนี้ขึ้นเป็น 2,000 10ปีมาแล้วรางวัลที่1จากจำนวน3ล้านขึ้นมาเป็น6ล้านก็10กว่าปีมาแล้วฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาแล้วควรจะกระทุ้งให้มีการเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับตั้งแต่เลขท้ายรางวัลเท่าโน้นเท่านี้รางวัลที่1นี่น่าสนใจมากคือ10ล้านไปเลยเออแล้วก็เขาก็อ้างตัวเลขว่ากองสลากมีกำไรเท่าไหร่เพิ่มการพิมพ์เพิ่มขึ้นมาพิมพ์สลากเพิ่มเนี่ยคนก็นิยมมากกำไรเยอะมหาศาลฉะนั้นควรจะต้องเพิ่มรางวัลให้เป็นเงาตามตัวด้วย เกือบทุกรางวัลอ่ะเพิ่มหมดเอาเป็นว่าเฉพาะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเขาจะสู้ให้ได้ว่าจะให้กองสลากเพิ่ม10ล้านจะสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้นะคุณธราพงศ์แต่ว่าได้ใจประชาชนไม่ต้องทำอะไรมากทำเรื่องเดียวดูข่าวอื่น
10: ท่านที่เว็บเขาดูในโซเชียลเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนั้นนะครับแล้วได้เห็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงแรมที่ย่านพัทยาเหนือชื่อโรงแรม AJ Plus นะครับทุกคนปลอดภัยมีบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่4คนนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นต่างชาติครับ มาพักเต็มทุกห้องนะครับ173ห้องเนี่ยจำนวน240คน
0: ไม่ได้ใบอนุญาตให้ประกอบโรงแรมหรอก
10: ครับ
0: ก็ฝ่าฝืนกันมาอันนี้ก็รู้กันเอาเรื่องนั้นดีกว่าคุณธราพงศ์
10: ครับ
0: เรื่องการปกครองไปจับบอลนะโดยตำรวจไม่รู้เรื่อง
10: เขาเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำครับไปจับโรงแรมแห่งหนึ่งซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะครับนำโดยอธิบดีกรมการปกครองนะครับนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยกว่า70คนเลยนะครับคือมีรับแจ้งมาแล้วก็ให้ฝ่ายปกครองเนี่ยแฝงตัวเข้าไปเป็นนักเล่นการพนันแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทีมงานที่เตรียมไว้เนี่ยจู่โจมเข้าไปจับเลยครับจับได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้ยหลายสิบคนครับประมาณ63คนเป็นเจ้ามือ13นักพนัน50ครับชาย40หญิง23แล้วพบว่ามีเงินสดเนี่ยเงินสดไม่เท่าไหร่แต่ชิปเนี่ย คลิปเนี่ย6ล้าน9เกือบ7ล้านเลยครับแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีแล้วครับเห็นว่าเป็นของ
0: ตำรวจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาไปร้องกับกรมการปกครอง
10: ครับ
0: ฉะนั้น5เสือสนอะไรไม่รู้ตรงนั้นนะ
10: น่าจะเป็นพระสมุทรเจดีย
0: ์เออ
10: ครับ
0: ก็เตรียมตัวเตรียมตัว
10: ครับ
0: เตรียมตัวต้องรู้ที่ว่าต้องเจออะไร
10: ครับ
0: ครับ
10: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
12: ่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
13: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
12: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
9: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
10: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมาดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
11: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:11 นค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เราเจอกันค่ะพบกันตรงกับวันศุกร์นะคะ22 พฤษภาคม 2569นะคะกับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศทางคลื่น FM 97 MHz ค่ะและเพจ Facebook Q FM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้ก็ฟ้าฝนอาจจะยังไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นักนะคะยังมีฝนตกอยู่ในกทม.เนี่ยฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่นะคะเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะพื้นที่พยากรณ์อากาศเนี่ย 22-28 เลยนะคะประเทศไทยช่วงนี้อาจจะมีฝนแต่ว่าถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ฝนจะลดลงแต่ยังคงหนักอยู่ส่วนมากด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางนะคะข้อควรระวังค่ะช่วงนี้พี่น้องประชาชนรับมรสุมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกหนักสะสมด้วยนะคะอาจจะมีบางจุดที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยต้องระวังในการเดินเรือส่วนสถานการณ์แผ่นดินไหว 21-22 พฤษภาคมตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 1.5 ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ขนาดเล็กนะคะไม่มีผลกระทบอย่างแต่อย่างไรส่วนพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนือฝนตกร้อยละ60ค่ะ ภาคอีสาน40%ภาคกลางยังคงหนักอยู่นะคะ70%หนักสุดนี้นครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกฝนตก60%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก60%ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก70%กทมปริมณฑลมีฝน60%ของพื้นที่นะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศในวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เตรียมพร้อมกันวันนี้อาจจะรถติดสักหน่อยหนึ่งเนาะถึงแม้ว่ายังไม่ใช่วันศุกร์สิ้นเดือนก็ตามนะแต่ว่าพอเป็นช่วงของฤดูฝนแล้วก็ช่วงนี้เด็กๆเปิดเรียนกันตามปกติแล้วด้วยนะคะเราก็เผื่อเรื่องของการเดินทางไปด้วยนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะประเด็นเศรษฐกิจเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็เมื่อคืนนี้มีเพลิงโหมไหม้ที่รูฟท็อปบาร์โรงแรมดังเมืองพัทยาค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งควบคุมไว้ได้นะคะมีผู้บาดเจ็บ1 รายดีตรงที่ว่าไหม้เนี่ยไหม้ด้านบนสุดนะคะเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บถูกไฟลวกค่ะส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยช่วงนี้มีข่าวอะไรแบบนี้เยอะเลยจากการสอบถามผู้ที่อยู่ในอาคารพบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ชั้น7สามารถอพยพออกมาได้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียดมีคนติดค้างไหมนะคะมีคนติดค้างไหมส่วนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งควบคุมสถานการณ์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะช่วงนี้เรื่องฟืนไฟก็ต้องระวังนะคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าฝนจะตกแต่เวลาที่ฝนไม่ตกอากาศมันจะแห้งลมมันจะแรงนะคะลมมันไม่ค่อยแรงลมมันไม่ค่อยเวลามันมามันไม่ค่อยจะเป็นใจเราสักเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้มีข่าวดีค่ะบ้านเราคว้าอันดับ1ด้านอาหารโลกนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชื่อดังระดับโลกจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกผลงานคือประเทศไทยต้องปรบมือนะเนี่ยคว้าอันดับ1มาครองเลยนะเป็นเครื่องยืนยันว่าอาหารไทยครองใจนักเดินทางทั่วโลกได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งประกาศรางวัลออกมาของปี2025ประเทศไทยได้รับการโหวตจากนักเดินทางทั่วโลกเป็นประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกไปเลยเกณฑ์การจัดอันดับดังกล่าวจากการประเมินประสบการณ์ด้านอาหารวัฒนธรรมการกินความหลากหลายของเมนูคุณภาพวัตถุดิบและก็เอกลักษณ์ของรสชาติแต่ละประเทศค่ะ15อันดับประเทศที่ดีที่สุดด้านอาหารของโลกที่จัดอันดับ1ประเทศไทยได้รับการโหวต 98.33 คะแนนนะคะเกือบร้อยเนี่ย 98.33 คะแนนอันดับ2อิตาลีได้รับการโหวต 96.92 ค่ะญี่ปุ่นได้รับการโหวต 96.77 นะคะ4เวียดนามค่ะเวียดนามอันดับ4ได้รับโหวต 96.67 5สเปนได้รับการโหวต 95.91 6นิวซีแลนด์ได้รับการโหวต 95.79 7ศรีลังกาได้รับการโหวต 95.56 8กรีซนะคะได้รับการโหวต 95.42 9แอฟริกาใต้ได้รับการโหวต 94.76 10เปรูได้รับการโหวต 94.55 11มาลดีฟได้รับการโหวต 94.55 12โคลอมเบียได้รับการโหวต 94.29 13มอร็อกโกได้รับการโหวต94แล้วก็14ฝรั่งเศสค่ะได้รับการโหวต94นะคะ15ตุรกีและตุรกีค่ะได้รับการโหวต 93.88 คะแนนนะคะเนี่ยของเราต้มยำกุ้งคนก็รู้จักกันทั่วโลกเนาะผัดไทยคนก็รู้จักกันทั่วโลกนะหลังๆนี้มีหลายอย่างนะคะส้มตำมัสมั่นแล้วก็ข้าวซอยก็ได้รับการโหวตมาแล้วแกงเขียวหวานก็ได้รับการโหวตมาแล้วนะแกงพะแนงเนี่ยก็ได้รับการโหวตข้าวเหนียวมะม่วงอาหารบ้านเราคือหลากหลายมากนะคะนี่ต้องยอมรับไปที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเรานะเรื่องของอาหารการกินนะคะโดยส่วนตัวนะอ่ะส่วนเรื่องอื่นก็มีข่าวเรื่องของสถานการณ์สหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นแต่ CNN ยืนยันเองนะคะว่าอิหร่านฟื้นฟูกองทัพเร็วเกินคาดมากค่ะถึงแม้จะถูกสหรัฐกับทางอิสราเอลถล่มหนักในช่วงสงครามตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เขาพักการลบอยู่ใช่ไหมแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าใน 2-3 วันนี้ถ้าหากว่าประเทศอิหร่านไม่ยอมรับแผนสันติภาพของเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะถล่มอิหร่านภายใน2-3 วันนี้ก็ได้เขาพูดนะคะส่วนอิหร่านก็ใช้ย่อยซะที่ไหนบอกว่าเลยมาถ้าสมมุติว่าจะคุยเจรจาพักรบก็ได้แต่ถ้าคุณจะมาแบบถล่มจะรบเราเราก็พร้อมที่จะพร้อมรับคุณเหมือนกัน CNN ก็เลยออกมายืนยันเมื่อเช้านี้ว่า เขาแข็งแกร่งจริงๆนะคลังอาวุธเขานี่คูสุดมากเขาฟื้นฟูกองทัพเขาเร็วเกินคาดมากๆด้วยนะคะคุณคิดดูสิตั้งแต่28 กุมภาพันธ์ 69ถล่มกันมาถ้าเป็นบางประเทศสู้กับยักษ์ใหญ่แบบนี้จะเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้อิหร่านนะเขากลับมาผลิตโดรนบางส่วนได้แล้วนะระหว่างเขาตกลงหยุดยิงอ่ะก็ถือเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูศักยภาพด้านการอาหารของเขาเร็วมากหลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีจากอิรักและจากสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในช่วงเปิดศึกสงครามทำได้เร็วเหนือทุกกรอบเวลาที่ประชาคมข่าวกรองคาดการไว้ CN ว่านะคะในการฟื้นฟูกลับมาที่สภาพเดิมซึ่งชอนพาเนลโฆษกเพนทากอนบอกกับ CNN ว่ากองทัพอเมริกาเป็นกองทัพที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกและมีทุกอย่างที่จำเป็นในการดำเนินการตามเวลาและสถานที่ที่ประธานาธิบดีตัดสินใจเลือกแล้วก็บอกว่าเราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วต่างๆนานาในปฏิบัติการต่างๆทั่วทุกบัญชาการกองรบค่ะเดียวกันก็รับประกันได้แล้วว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยครอบครองคลังแสงที่มีศักยภาพมากที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศเราแต่แหล่งข่าว4 คนก็ออกมาประเมินข่าวกรองของสหรัฐบอกว่าอิหร่านสามารถคืนชีพศักยภาพการโจมตีด้วยโดรนเต็มพิกัด100%ไปแล้วอ่ะอย่างน้อยก็6 เดือนนะคะได้เร็วกว่าที่คาดเยอะเลยในสถานการณ์มันก็ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ราคาน้ํามันเนี่ยเช้าวันนี้ก็ถ้าเป็นร่วงหน้านี้บวกขึ้นมาเกือบ2 เหรียญนะแสดงว่าไอ้สถานการณ์มันก็อาจจะไปทางที่ไม่ค่อยโอเคนะเบรนท์ก็104.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครูดออยล์ฟิวเจอร์ในมิกซ์ก็97.78 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ทองคํานี้คือลงนะคะเมื่อวานนี้หลบไปแต่ว่าเช้าวันนี้ก็เดี๋ยวคงมาตามกันต่อนะคะสำหรับราคาทองคำเดี๋ยวไปดูในช่วงของการลงทุนในช่วงหน้ากันแล้วกันค่ะส่วนประเด็นเศรษฐกิจนะคะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะบุฟังตะกี้นี้แค่เรื่องไอ้ประเด็นเราได้รับอาหารแบบเป็นประเทศที่อาหารดีที่สุดในโลกก็ถือว่าดีใจกันไปแล้วส่วนเรื่องของการจะดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาได้หลังจากนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางมันฉุดภาพนักท่องเที่ยวไปด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เขากำลังหารือว่าจะยังไงต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวระยะใกล้เอเชียและแปซิฟิก1 มกราคมถึง16 มกราคมเอ้ย16 พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเดินทางมาไทยแล้วนะคะสำหรับในส่วนของเอเชียและแปซิฟิกใต้เนี่ย8.24 ล้านแม้จะมีปัจจัยเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงทีนี้ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองแชมป์มาไทยมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน340,000 คนถือเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภูมิภาคชัดเจนเลยค่ะมีเที่ยวบินจำนวนหนึ่งที่นั่งเข้าสู่ประเทศไทยต่อเนื่องเช่นเดียวกันนักท่องเที่ยวไต้หวันก็ยังคงรักษาทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนตลาดอินเดียก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะในศักยภาพขนาดใหญ่แล้วก็นักท่องเที่ยวเมียนมาฟิลิปปินส์ก็โตต่อเนื่องนะคะคนเมียนมาอันนี้นับนักท่องเที่ยวนะไม่ใช่นับแรงงานนะชาวเมียนมามาเที่ยวไทยเพิ่มตั้ง 24.47% เลยส่วนใหญ่มารักษาพยาบาลนะคะติดต่อธุรกิจบ้างก็มาศึกษาต่อก็มีเหมือนกันนะคะแม้มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ภายในประเทศแล้วแต่ยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงอยู่อย่างฟิลิปปินส์ก็มาไทยเพิ่มค่ะไทยยังติดจุดเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม1 ใน 10ของนักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์อยู่นะคะอันนี้เขากำลังดูว่าจากนี้ไปไตรมาสที่2-3เนี่ยอย่างไตรมาสที่3นักท่องเที่ยวระยะใกล้ก็มีแนวโน้มทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อยค่ะมันไปช่วงกรีนซีซั่นนะคะไม่อยากจะบอกว่าช่วงโลซีซั่นอะช่วงกรีนซีซั่นก็แล้วกันช่วงกรีนซีซั่นเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจมาดูเรื่องนี้หน่อยพอดีมันมีข่าวจากเมื่อเช้าเนี่ยไปทำรายการมาตอน6 โมงเช้าโครงการเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเนี่ยปกติเราจะดูมันจะมีทั้งหมดเนี่ย3 จังหวัดถูกไหมฉะเชิงเทราระยองแล้วก็ชลบุรีตอนนี้รัฐบาล

กลายเป็นแอ่งเทคโนโลยีชั้นนำแล้วก็รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตบนพื้นที่นำร่อง3 จังหวัดก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองค่ะจากอดีตจนถึงปัจจุบันนานกว่า10 ปีพื้นที่ EEC เนี่ยได้รับความสนใจจากนักลงทุนนานาชาติเข้ามาลงทุนในหลายพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะขณะเดียวกันทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้พยายามปลุกให้เกิดคลื่นการลงทุนเข้ามาในพื้นที่ EEC เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแล้วก็พยายามผลักดันโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าหลายแสนล้านบาทในพื้นที่ทั้งรถไฟความเร็วสูงการพัฒนาท่าเรือสนามบินอู่ตะเภาซึ่งโครงการทั้งหมดอยู่ในช่วงของการดําเนินการค่ะจนมาถึงตอนนี้ก็รัฐบาลอนุทินก็เลยมาต่อยอดการพัฒนา EEC เนี่ยให้มีความก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะคะล่าสุดเนี่ยกพอ.ก็นัดแรกมีคุณพี่พัฒน์รัชกิจประการนะคะเป็นประธานแล้วก็เห็นชอบให้ปราจีนบุรีให้เป็นจังหวัดน้องใหม่ในพื้นที่เขต EEC เพิ่มเติมค่ะคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เนี่ยก็บอกว่าการขยายพื้นที่ EEC ไปปราจีนบุรีเนี่ยเขาได้รับทราบผลการศึกษามาแล้วดำเนินการการศึกษาความเหมาะสมของการกำหนดในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มเติมมีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งข้อได้เปรียบเชิงพื้นที่แล้วก็ความสอดคล้องกับห่วงโซ่ประทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่ EEC มีโรงงาน25%ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยเป็นเมืองสมุนไพรที่สามารถต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรด้านโครงสร้างพื้นฐานมีถนนเชื่อมโยงพื้นที่ EEC กรุงเทพผังเมืองนิคมอุตสาหกรรมสามารถรองรับการลงทุนใหม่ได้ในอนาคตแล้วก็ด้านความพร้อมทรัพยากรน้ําแรงงานที่มีเพียงพอสําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะคะข้อมูลด้านอุตสาหกรรมเนี่ยปราจีนบุรีมีพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ตั้งอยู่ใน2 อำเภอหลักก็คืออำเภอกบินบุรีและอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะซึ่งก็จะเป็นพื้นที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมจากภาคเอกชนตามแนวทางหลวงหมายเลข304และ33ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นอุตสาหกรรมประเภทที่ใช้แรงงานเยอะอะค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรสิ่งทอเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีจำนวนมากนะคะขณะที่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีรายปีพ.ศ. 2569บอกว่าจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยค่ะมีโรงงานจำนวนทั้งสิ้น922โรงงานจำนวนเงินลงทุน265,339 ล้านบาทคนงาน16,555 คนเป็นโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมจำนวน9 โรงงานคิดเป็น0.98%ของโรงงานทั้งหมดโรงงานจำพวกที่หนึ่ง4 โรงงาน0.43ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะโรงงานจำพวกที่สอง20 โรงงานคิดเป็น2.17%ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็มีโรงงานจำพวกที่สามเนี่ย889คิดเป็น96.42%ของโรงงานทั้งหมดส่วนใหญ่มีโรงงานขนาด SML นะคะโรงงานขนาดเล็ก691โรงงานค่ะโรงงานขนาด M 190โรงงานโรงงานขนาด L โรงงานใหญ่เนี่ย104 โรงงานถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็โรงงานขนาดเล็กมีเยอะสุด74.96% M 20.61% L 11.28%ส่วนในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมในปราจีนบุรีพบมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมหนึ่งแห่งคือเขตประกอบอุตสาหกรรมกบินบุรีอยู่ในอำเภอกบินบุรี4,273 ไร่80 โรงงานสวนอุตสาหกรรม3 แห่งที่เปิดดำเนินการคือสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งอยู่ในกบินบุรีค่ะแล้วก็อินดัสเทรียลพาร์คอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วก็โรจนะอินดัสเทรียลมินิเมนต์มหาโพเหมือนกันในนิคมอุตสาหกรรม2 แห่งที่เปิดดำเนินการมีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินบุรีตั้งอยู่ในกบินบุรี1,066 ไร่เลยนะจำนวน7 โรงงานแล้วก็จะมีที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อทองกบินบุรีเหมือนกัน1,746 ไร่จำนวน1 โรงงานค่ะความพร้อมของปราจีนบุรีในด้านความสามารถการแข่งขันของจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะดูได้จากตัวเลขด้านเศรษฐกิจค่ะด้านจำนวนเงินลงทุนจำนวนผู้มีงานทำสถานประกอบกิจการโรงงานที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะทางด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาคนนะสร้างฐานความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม
แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ันนี้ก็คือข่าวที่ว่าเป็นประเด็นใหม่เข้ามาในเช้าวันนี้นะคะถ้าเป็นประเด็นเศรษฐกิจนะคะส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าพบเอกชนเดี๋ยวจะพบผู้ประกอบการ SME ไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอที่จะมาร่วมกันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ค่ะคืบหน้าของการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอ.ซึ่งนายเอกนิติธันประภาสเนี่ยได้มีการนําเสนอรูปแบบของคณะกรรมการกรอ.ชุดใหม่มานะคะเพื่อเป็นกลไกทํางานขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเนี่ยให้นายกพิจารณาแล้วคาดว่านายกน่าจะมีการลงนามในคําสั่งการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เร็วๆนี้ก่อนที่จะมีกําหนดวันและเวลาในการประชุมนัดแรกต่อไปแต่อย่างไรก็ตามค่ะคณะกรรมการกรอ.ชุดใหม่ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจำนวนมากเหมือนคณะกรรมการระดับชาติชุดอื่นๆแต่ว่าจะมีตัวแทนของหน่วยงานราชการที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนของภาคเอกชนเนี่ยไปสู่แนวทางปฏิบัติอันนี้จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรองนายกรัฐมนตรีแล้วที่ได้รับมอบหมายนะคะหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนของกกร.ค่ะสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะตัวแทนภาคเอกชนรูปแบบของคณะกรรมการก็จะนําเอากลไกของคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนที่เคยทํามาเนี่ยมาปรับปรุงนะคะเป้าหมายก็เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่เดี๋ยวยังไงก็จะเดินหน้าไปพูดคุยหารือฟังผู้ประกอบการอันนี้ผลจากการที่รับฟังตัวแทนเอกชนแล้วก็เจ้าสัวนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรูปแบบต่อไปจะเป็นการหารือกับตัวแทนเอกชนในแต่ละสาขาเป็นเรื่องต่อไปตาม10กลุ่มอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้แบ่งไว้นะคะก็จะเป็นการมีกลุ่มธุรกิจเอกชนกลุ่มต่อไปที่รัฐบาลจะเชิญตัวแทนมาหารือคือกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมรายย่อยก่อนหน้านั้นเป็นรายใหญ่อันนี้เป็นรายย่อยมารับฟังปัญหาของเขามาดูข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนทั้งรับฟังความต้องการที่เอกชนจะขอให้รัฐบาลช่วยเหลือต่อไปนายกรัฐมนตรีส่วนเมื่อวานนี้ก็ทาง EECO ระดมภาครัฐเอกชนชั้นนำมีการแชร์ไอเดียนะคะแชร์ไอเดีย Data Center แห่งภูมิภาคนะมีหน่วยงานก็ EEC นี่แหละ EECO แล้วของนายกเราวันนี้เขาเดินทางไปฝรั่งเศสนะคะคุณเด่นนิติก็ไปด้วยนะบินเยือนฝรั่งเศสคุณนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสพร้อมกับนายอนุทินในครั้งนี้นายกครั้งนี้ได้รับคําสั่งจากนายกเนี่ยให้ไปพบไปคุยกับเอ็มมานูเอลบาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสค่ะไปหารือเรื่องพลังงานสะอาดแล้วก็การลงทุนนะคะรวมไปถึงนะก็จะไปพบนักลงทุนในกลุ่มดิจิตอลและ AI จาก3-4บริษัทอะตามที่ BOI นัดหมายไว้BOI เขานัดหมายให้คณะรัฐบาลเราเนี่ยไปเจอกับทางเอ็มมานูเอลมาครงนะคะท่านนายกก็ให้ไปพบกับมาครงแล้วก็พบกับนักลงทุนซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ดำเนินการเรื่องพลังงานสะอาดได้ก้าวไกลมากรวมทั้งการลงทุนเพราะฝรั่งเศสดำเนินการเรื่องดิจิตอลและ AI ค่อนข้างดีแล้วก็จะไปพบนักลงทุนในกลุ่มดิจิตอล AI ประมาณ3-4คนเจ้าหน้าที่ BOI นัดหมายเอาไว้นะคะเดี๋ยวดูว่าอัปเดตมาว่าจะได้ไอ้น้ำได้เนื้อยังไงหมายถึงว่างานนี้เขาก็มุ่งหมายนะคะที่ไปคุยมายกระดับเรื่องของผู้ประกอบการการลงทุนเหล่านี้ไปด้วยนะคะส่วนอีกอันนึงที่น่าสนใจคือรัฐบาลเขาลุยผลักดันปลดล็อกกลุ่มไรเดอร์เข้าประกันสังคมค่ะจะให้พี่ๆไรเดอร์นี้เข้าประกันสังคมขีดเส้น1 ปีนะคะจะเป็นการยกระดับสวัสดิการแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมแล้วก็เปิดให้ตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนไปร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนนะภายใน1 ปีนับจากนี้ค่ะก็จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเศรษฐกิจหนึ่งเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจนะคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในระบบแต่เขาขอหารือไปก่อนขอหารือก่อนแล้วก็มีการเชื่อมั่นนะคะว่าคือตอนนี้หลังจากที่เราเห็นตัวเลข GDP ของไทยว่าเราไตรมาสที่หนึ่งออกมาก็จะต้องพยายามดัน GDP ให้ขึ้นไม่ได้ขึ้นมากกว่าเดิมนะอย่าให้ตกไปลงมากกว่าเดิมเพราะว่าไตรมาสที่สองอ่ะผลกระทบมันจะชัดเจนนะคะประเด็นไอ้สถานการณ์สงครามเนี่ยไตรมาสหนึ่งจะไม่ชัดถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยไตรมาสสองสามเนี่ยมันจะแย่เอาฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นมาตรการต่างๆที่จะทยอยออกมาส่วนเรื่องของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็ชัดเจนนะคะวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ย25 พฤษภาคมถึง29 พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยพลัสชื่อเดิมก็คือคนละครึ่งคนละครึ่งนะคะแต่ชื่อยุคนี้เขาเรียกไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่6 โมงเช้าจนถึง5 ทุ่มนะเตรียมตัวให้พร้อมใครที่เคยใช้มาแล้วอะคนละครึ่งน่าจะให้กดยืนยันนะแต่ถ้าไม่มีเด้งให้มายืนยันแสดงว่าต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะต้องลงทะเบียนใหม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยค่ะข้อสงสัยในรอบนี้บอกว่าจะล่มไหมจะล่มไหมแอปเป๋าตังก็มีการเฟิร์มมาจากธนาคารกรุงไทยว่าไม่ล่มนะคะเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่เคยลงมาแล้วเนี่ยคือเขาเข้าไปคือดิฉันเชื่อมั่นว่าพรุ่งวันไม่ใช่พรุ่งนี้สิ25 พฤษภาคมวันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่6 โมงนี้ต้องรีบกดกันเข้าไปเยอะแน่เลยเพราะรอบนี้ได้เดือนละพันอ่ะได้เยอะกว่าเดิมอ่ะถูกปะเดือนหนึ่งรัฐเติมให้1,000เดือนหนึ่งรัฐเติมให้1,000เราก็เติมไปอีกประมาณ667 บาทแล้วประมาณตีเป็นว่า700แล้วกันนั่นแหละ4 เดือนเนี่ยทุกคนก็กลัวว่าเดี๋ยวจะตกขบวนต้องรีบก่อนแต่ดิฉันก็จะเป็นหนึ่งที่ไม่รีบนะคะแต่ไม่ได้อยากบอกเต็มที่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องรีบหรอกเพราะเดี๋ยวผิดพลาดอีกฉะนั้นแล้วใครสะดวกตอนไหนก็ตอนนั้นนะคะถ้าหากว่าต้องการที่จะเป็นเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะสายๆน่าจะโอเคนะดิฉันว่านะช่วงสายๆอ่ะคนก็น่าจะไม่ไปเยอะแต่6 โมงในดิฉันตื่นเช้าอยู่แล้วเพราะวันที่25นี่ดิฉันทำงานรายการเช้า6 โมงเช้าตื่นก็ต้องตื่นตี 4 ครึ่งประมาณนั้นน่ะแต่พอดีตี 4 ครึ่งตื่นมาก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วเขายังไม่เปิด5 โมงก็ยังไม่เปิด6 โมงช่วงที่เข้ารายการก็ยังพอมีเวลาที่จะเข้าไปกดเน็ตต้องดีด้วยน่ะแต่ได้30 ล้านคนน่ะแล้ว18 ปีขึ้นไปรอบที่แล้วอ่ะตอนปลายปีที่แล้วอ่ะนั่นคือ16 ปีอายุนะ16 ปีขึ้นไปรอบนี้เขาตีเป็น18 ปีขึ้นไปอ่ะให้ลูกหลานอายุครบบริบูรณ์ด้วยนะต้องครบบริบูรณ์อายุวันที่1 มิถุนายนเขาน่าจะนับ1 มิถุนายนครบ18ไหมหรือว่าเขานับวันที่สมัครดิฉันว่านับวันที่หนึ่งอะ1 มิถุนายนก็สามารถเข้าไปได้แล้วเด็กๆก็ถ้า18 ปีก็เด็กม .6 นะคะเด็กม .6 พี่มอเนี่ยพี่มหาลัยเนี่ยก็คือได้หมดเลยเดี๋ยวจะมาดูเรื่องของบริษัทที่เบี้ยวหนี้แบงก์กับหุ้นกู้มันเป็นสัญญาณอันตรายนะเนี่ย5 บริษัทจดทะเบียนผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้รวมมูลค่า546 ล้านบาทสาเหตุหลักเกิดจากปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมากที่สุดแล้วธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขามีการประเมินว่าผลกระทบยังจำกัดอยู่ในบางกลุ่มแต่ว่าแสดงความกังวลต่อกลุ่มธุรกิจที่เปราะบางอยู่แล้วนะคะสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเตรียมร่วมมือกับก.ต.ออกมาตรการป้องกันการผิดนัดชำระหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้นกู้เสี่ยงสูงพอเดือนนี้ตลาดทุนไทยกลับมาสร้างประเด็นกันอีกแล้วไม่ใช่ไม่เคยเกิดเคยเกิดแล้วนะคะพวกมิจฉาชีพก็เยอะตลาดทุนเนี่ยทีนี้ในส่วนนี้ก็แยกเป็นอีกประเด็นหนึ่งคือผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินและหุ้นกู้ก็เลยสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุนอย่างเราและท่านอีกแล้วค่ะอย่างกรณีบริษัทจดทะเบียนบจ5บริษัท1บริษัท RS จำกัด RS นะคะ RS นี่มีสัญญาณมานานละ
แล้วก็บริษัทโมโนเน็กซ์โมโนด้วยค่ะสื่อนี่แล้วก็ East Coast Furnitech จำกัดหรือ ECF แล้วก็บริษัท Property Perfect จำกัดค่ะ PF แล้วก็บริษัท Grand Estate Hotel and Property จำกัดหรือว่าแกรนที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะแจ้งรายการผิดนัดชำระหนี้รวมมูลค่า546ล้านบาททั้งในส่วนของสถาบันการเงินและหุ้นกู้ท่ามกลางแรงกดดันจากสภาพคล่องและภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวหากดูหมวดธุรกิจที่มีปัญหาเพราะว่า2 ใน 5เนี่ยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ติดโผมากสุดรองลงมาเป็นกลุ่มพาณิชย์มีเดียแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคยิ่งตอกย้ำภาพเศรษฐกิจไทยในปี2569ยังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและก็นอกประเทศโดยเฉพาะปัจจัยเฉพาะของไทยคือหนี้ครัวเรือนสูงเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำด้วยสารพัดปัจจัยลบดังกล่าวล้วนเป็นตัวฉุดรั้งเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าค่ะดังนั้นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบหนักสุดต้องยกให้อสังหาริมทรัพย์หลังกำลังซื้อหดตัวแล้วก็ศักยภาพการซื้ออสังหาริมทรัพย์ลดลงสะท้อนผ่านตัวเลขยอดปฏิเสธสินเชื่อสถาบันการเงินที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในกลุ่มกลางและก็เล็ก5บจ.ที่ผิดชำระหนี้แบงก์กับหุ้นกู้นี่ค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย CB หุ้น RS หุ้น RS เนื่องจากผิดนัดชำระหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด RS ก็ชี้แจงว่าไม่สามารถดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้เพราะว่าเศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลให้กระแสเงินสดหมุนเวียนใน กิจการของกลุ่มบริษัทขาดสภาพคล่องชั่วคราวก็เป็นเหตุเกิดการผิดนัดชำระตั๋วสัญญา317.37ล้านบาทซึ่งรายการดังกล่าวถูกบันทึกเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ในงบฐานะการเงินรวมของบริษัทแล้วขณะที่โมโนแจ้งการผิดนัดชำระกับสถาบันการเงินโดยระบุนับตั้งแต่ปัญหาโควิด-19ปี2563อุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้แผนการดำเนินธุรกิจและการบริหารคอนเทนต์ของบริษัทย่อยได้รับผลกระทบค่ะก็เป็นเหตุให้มีการผิดนัดชำระหนี้จากสัญญาณ Letter of Credit เพื่อการค้าประกันจำนวนรวม284ล้านบาทก็เป็นเหตุผิดนัดในมูลค่าหนี้อื่นแล้วก็ได้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามชำระคืนหนี้ดังกล่าวบางส่วนในระหว่างงวดทำให้ณ31 มีนาคม 69มีภาระหนี้คงเหลือ203ล้านบาทคิดเป็น8%ของสินทรัพย์รวมค่ะเช่นเดียวกับ ECF ผิดชำระดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งมีกำหนด18 พฤษภาคม 69จำนวน3รุ่นด้วยกันนะคะรวม9,683,137บาทซึ่งหุ้นกู้ทั้ง3รุ่นมีผู้ถือหุ้นกู้รวม128รายซึ่ง ECF ให้เหตุผลบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องในทางการเงินค่ะส่วน Property รายการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้5รุ่นนะคะครบกำหนดชำระ7 ถึง 11 พฤษภาคมที่ผ่านมาประกอบไปด้วย PF 264A 763,557บาท PF 265B จำนวน3,7692.85 PF 268A จำนวน4,389,040บาท75สตางค์นะคะแล้วก็มี PF 25NA PF 258B รวมๆของ Property ก็10,182,757บาท41สตางค์ Property ให้เหตุผลว่าขาดแคลนสภาพคล่องหลังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซบเซารวมไปถึงแผนขายสินไอทรัพย์สินแล้วก็การจัดหาวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ที่มีความล่าช้าเกินกว่ากำหนดส่งผลให้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอนะคะไม่เพียงพอแกรนก็ผิดนัดชำระหนี้ชำระเงินต้นงวดที่1ค่ะ4,295,000คิดเป็น5%ของมูลค่าที่ตราเอาไว้แจ้งว่าขาดสภาพคล่องเหมือนกันคุณสมชายเลิศลาภวสินผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ากรณีที่พบว่ามีบริษัทจดทะเบียนไทยที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้ต้องแยกเป็นรายกลุ่มนะคะเพราะบางธุรกิจมีความเปราะบางอยู่เดิมจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่แล้วพอมีแรงกระแทกเพิ่มอาจจะไปต่อไม่ไหวแต่ภาพรวมยังมองว่าผลกระทบจำกัด บางเซกเตอร์เท่านั้นนะคะขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ยังดูแลตัวเองได้ค่ะสำหรับกลุ่ม SME ธนาคารเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งผ่อนผันแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องชำระหนี้แต่ว่าทั้งนี้ความสามารถปรับตัวของแต่ละธุรกิจอะรวมถึงความสามารถ
ผลักภาระต้นทุนไปยังราคาสินค้าจะทำให้ผลกระทบต่างกันไปไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ว่าธุรกิจจำนวนมากจะล้มพร้อมกันแต่ธุรกิจที่อ่อนแออยู่เดิมก็ย่อมเผชิญความยากลำบากมากขึ้นในช่วงนี้ค่ะเขาก็จ่อว่าจะออกแผนสกัดผิดนัดชำระหนี้ซ้ำซากนะคะผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยคุณอริยาติรณะประกิจเนี่ยนะบอกว่าสถานการณ์หุ้นกู้ท่ามกลางความกังวลบริษัทจดทะเบียนบจ.เรื่องผิดชำระหนี้นี่กลุ่มบริษัทที่มีปัญหาหุ้นกู้ดังกล่าวในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงเป็นรายเดิมๆเลยค่ะเคยขอปรับโครงสร้างหนี้หรือว่ายืดอายุหนี้ไปแล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้สำหรับการผิดนัดชำระหนี้ก็ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ช่วงนี้ก็ เป็นกลุ่มที่อยู่เข้าข่ายเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับ EF Grand PF EP ECF แล้วก็ APCS ที่กระจายตัวทั้งอสังหาริมทรัพย์พลังงานทางเลือกและก็สื่อสาเหตุหลักมาจากปัญหาที่ผสมประสานกันทั้งเรื่องการถูก disruption ปัญหาด้านธรรมาภิบาลแล้วก็สภาพคล่องที่ตึงตัวจากภาวะเศรษฐกิจยังมีบจ.บางแห่งอย่าง RS และโมโนนะคะแม้จะมีการผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงินแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นกู้โดยตรงเนื่องจากไม่มีการออกบอนด์ในระยะหลังกระบวนการทางกฎหมายนั้นเนี่ยใช้เวลานานและซับซ้อนดังนั้นสมาคมเตรียมร่วมมือกับทางก.ล.ต.เน้นไปที่มาตรการป้องกันแทนโดยเฉพาะในหุ้นกู้เสี่ยงสูงค่ะคาดว่าจะมีความชัดเจนในปีนี้เนี่ยตอนนี้เขาแบงก์ก็คุมเข้มกู้เปิดจุดตายผิดนัดชำระหนี้บริษัทไหนที่เขาเปิดออกมาก็จะลำบากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังมีจ่อเข้ามาอีกไหมนะคะส่วนช่วงหน้าจะไปดูภาพของการลงทุนกันค่ะช่วงนี้เดี๋ยวถึงเวลาพักแล้วเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะ

0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เก้านาฬิกา47นาทีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมากันต่อนะคะดูภาพของการลงทุนกันสักหน่อยหนึ่งนะคะการลงทุนนั้นตลาดต่างประเทศนะคะอย่างดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ก็บวกได้ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับลงแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะแม้ว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับคลังสำรองยูเรเนียมของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก็ตามค่ะดาวโจนส์ปิดที่ 5285.66 จุดเพิ่มมา 276.31 จุดหรือว่า 0.5% S&P 500ปิดที่ 7445.72 จุดเพิ่มมา 12.75 จุดหรือว่า 0.17% Nasdaq ค่ะปิด 26,293 จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา22จุดหรือว่า 0.09% หุ้นยุโรปนี่ปิดทรงตัวนะคะหลังจากที่การปรับตัวขึ้นแรงในวันพุธนักลงทุนรอความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยค่ะหุ้นฝรั่งเศสปิด 8,086 จุดลดลงไป 31.42 จุดลบ 0.39% DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีค่ะปิด 24,606.77 จุดลดลงไป 130.47 จุดหรือว่า 0.53% นะคะฟุตซี่ร้อยลอนดอนค่ะปิดที่ 1,443.47 จุดเพิ่ม 11 จุดหรือว่า 0.11% นะคะส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบนะคะมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสัญญาณน้ำมันดิบ WTIส่งมอบกรกฎาคมก็ลงไป 1.91 ดอลลาร์ค่ะหรือว่า 1.94% ปิด 96.35 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ส่งมอบเดือนกรกฎาคมลง 2.44 ดอลลาร์หรือว่า 2.32% ปิด 102.58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยนะคะแรงหนุนจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ทองคำโคเม็กซ์ส่งมามิถุนายนเพิ่ม7.20 ดอลลาร์ค่ะหรือว่า0.16%ไปปิด4,542.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะดอลลาร์ก็แข็งค่าด้วยนะคะเมื่อคืนนี้อันนี้บรรยากาศที่ฝั่งตลาดหุ้นของนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปนะคะของเอเชียค่ะตลาดหุ้นเอเชียในช่วงเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดมาก็บวกรับความเจรจาความหวังนะคะสันติภาพอิหร่านกับสหรัฐจะคืบหน้าหุ้นโตเกียวบวกมาอยู่ถึง0.37%ฮั่งเส็งบวกมา1%หุ้นจีนบวกมา0.46%เกาหลีใต้ปรับตัวขึ้น0.52%แล้วก็หุ้นออสเตรียตอนเปิดมาก็เป็นบวกได้0.5%ด้วยค่ะนักลงทุนยังคงจับตาอยู่อย่างใกล้ชิดหลังมีรายงานว่าโมจัตตาบาคามาเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านออกคำสั่งว่าคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะอิหร่านจะต้องไม่ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศโดยอิหร่านเชื่อว่าการส่งวัสดุดังกล่าวออกไปต่างประเทศจะทำให้อิหร่านมีความเปราะบางต่อการถูกสหรัฐอิสราเอลโจมตีในอนาคตความเคลื่อนไหวของอิหร่านถือเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อข้อเรียกร้องสหรัฐในการข้อตกลงสันติภาพที่เสนอไปน่าจะไม่ทำตามนะคะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะลบกันอีกสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจในเอเชียที่จะมีการเปิดเผยเช้านี้ก็คือดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมของเกาหลีใต้และอัตราเงินเฟ้อเดือนเมษายนของญี่ปุ่นค่ะหุ้นเอเชียบวกมารับความหวังสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านเงินเฟ้อญี่ปุ่นเช้าวันนี้เดือนเมษายนโตต่ำสุดในรอบกว่า4 ปีเลยนะคะเขามีการคาดการณ์ว่า BOJ น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะส่วนทางด้านตลาดเอเชียล่าสุดหน่อยเช้านี้นะคะนิกเกอิปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วค่ะดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้า41,982.34 จุดบวกมาได้614 จุดหรือว่า1.48%เอ้ยเดี๋ยวก่อนใช่ไหม60,000อ่ะไม่ใช่63,094.61 จุดนะคะบวกมาได้1,410 จุดหรือว่า2.29%ค่ะปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะปิดภาคเช้าเรียบร้อยแล้วดัชนีนิกเกอิ63,094.61 จุด1,410.47 จุดบวก2.29%ส่วนหางเส็งฮ่องกง25,554.22 จุดค่ะบวก167 จุดหรือว่า0.66%ดัชนีตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ8,669 จุดบวก47 จุดหรือว่า0.55%คอสปิเกาหลีใต้7,831 จุดบวก16 จุด0.21%ตลาดหุ้นสิงคโปร์ค่ะ5,053.73 จุดนะคะอันนี้บวกได้8 จุดหรือว่า0.16นะคะแล้วก็มาเลเซียตอนนี้บวก34 จุดค่ะส่วนใหญ่เป็นภาพบวกหมดเลยอ่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกตลาดบวกหมดเลยเพียงแต่ว่าสูงสุดที่บวกไปคือดัชนีตลาดหุ้นฝั่งของนี่โตเกียวนะคะนิกเกอิบวกแรงสุดละตอนนี้ส่วนครูดออยล์ฟิวเจอร์ตอนนี้น้ำมันดิบล่วงหน้ายืนอยู่ที่97.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลที่ในเม็กซ์ที่เบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนนะคะบวกมา1.57 ดอลลาร์หรือว่า1.53%ยืนอยู่ที่104.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะส่วนทองคำนะคะโกลด์สปอตตอนนี้ลบไป18 ดอลลาร์นี้ล่าสุดนะคะลบไป18 ดอลลาร์0.40%ค่ะยืนอยู่4,524.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์นะคะราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเป็นยังไงบ้างสมาคมค้าทองคำประกาศราคา2 ครั้งรอบแรกคงเดิมรอบที่2บวก50 บาทต่อบาททองคำนะคะก็รับซื้อทองคำแท่ง69,750ขายออกทองคำแท่ง69,950ทองรูปพรรณรับซื้อ68,356.44 บาทขายออก77,50ลบไป50 บาทนะคะอันนี้แค่2 ครั้งไม่ได้แบบผันผวนมากเหมือนเมื่อวานเมื่อวันก่อนด้วยนะคะส่วนบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเรานะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์จากบล.กรุงศรีเอ็กซ์สปริงค่ะกล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพจากปัจจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลงมาบ้างนะคะแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนออกมาก็ตามแต่ว่าเป็นปัจจัยที่หนุนต่อตลาดหุ้นได้ในช่วงนี้เลยค่ะซึ่งขณะที่ประเทศ ยังไม่มีปัจจัยใหม่จากที่ผ่านพ้นช่วงการประกาศงบไตรมาส169ไปแล้วและรับรู้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐไปแล้วคืนนี้จะมาติดตามการเข้าสาบานตนของประธานเฟดคนใหม่นะคะซึ่งเป็นบุคคลที่รวยมากเป็นประธานเฟดที่รวยที่สุดเท่าที่มีประธานเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกามา6,000กว่าล้านบาทน่ะดิฉันถ้าจำไม่ผิดนะ6,000 ล้านหรือ6,000 ดอลลาร์นี่แหละเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลใหม่แนวต้านวันนี้ให้1,550แนวรับ1,520 จุดค่ะสำหรับเซ็นดิเด็กมองจากสายงานวิจัยบร.กรุงไทยเอ็กซ์สปริงนะคะพักก่อนฟังสารคดีแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้วก็วันนี้เราจะคุยข้อกฎหมายกับอาจารย์ชัยยงนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นอาจารย์มงคลลีลาธรรมพักครู่เดียวค่ะ
5: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
0: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
8: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97 MHz
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
10: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
12: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
13: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
12: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
13: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
12: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
5: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
15: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25 พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25 ถึง 29 พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึก ทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
5: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
16: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้ผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
5: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: สิบนาฬิกากับอีก10นาทีค่ะผู้ฟังคะเช้านี้มีประเด็นข่าวบอกว่าซัมซุงตกลงกับสภาพแรงงานจะมีการจ่ายโบนัสให้พนักงานในแผนกชิปเฉลี่ยคนละ11ล้านบาททั้งหมด 78,000 คนเพื่อเลี่ยงประท้วงการหยุดงานนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้เองค่ะจัดสรรเงิน40ล้านล้านวอนนะอันนี้ซัมซุงแม่นะในรูปแบบหุ้นและเงินสดให้กับพนักงานในแผนกชิปเป็นโบนัสให้ค่ะ11ล้านบาทคนละนะหลังจากที่บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงในทีสุดท้ายกับสหภาพแรงงานเพื่อเลี่ยงการประท้วงหยุดงานซัมซุงมีพนักงานในแผนกซีมิคอนดักเตอร์เนี่ย 78,000 คนนะแม้ว่าเงินโบนัสของแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปแต่พนักงานมีโอกาสจะได้รับโบนัสเฉลี่ยอยู่ที่ 11. ล้านแน่นอนค่ะพนักงานของซัมซุงได้รับเงินเฉลี่ยอยู่ที่158ล้านวอน 3,400,000 ในปี2025ปีนี้ 11.1 ล้านวอนนะคะมีภายใต้เงื่อนไขได้แบบตั้งตัวได้เลยอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งพร้อมกันอ่ะ78,000คนอ่ะ ใช่ไหม11ล้านอ่ะของไทยเราของไทยเราแบบไหนดีพร้อมปกป้องไหนดี ซึ่งอันนี้พอมาเป็นภาพนี้ปุ๊บเนี่ย11ล้านหลายคนถามว่า11ล้านบาทหรือล้านวอนล้านบาทค่ะคือตามข่าวนี้คือ509ล้านวอนโดยประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ11ล้านบาท78,000คนให้หมดเลยไม่ต่ำกว่า 11.1 ล้านอะถ้าดูไม่ผิดนะจ่ายโบนัสเกือบปีอะคิดดูสิคนทำงานซัมซุงแผนกเซมิคอนดักเตอร์นี่โอ้โหทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่แบบว่านี่เขาป้องกันการประท้วงต่อจากนี้จะมีการป้องกันการประท้วงอีกไหมหรือยังไงนะคะเพราะว่าประท้วงแล้วอาจจะได้ตังค์เยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาจะทำตามแบบนั้นหรือเปล่านะอีกข่าวหนึ่งแจ้งให้ทราบก่อนเดี๋ยวพอไปแล้วจะไปยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลพันธ์อมรวิวัฒน์โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานบอกว่าจะเคาะเป็นวันที่27กันยายน2569นะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ค่ะจะใช้กติกาเดิมนะคะรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยทำลายการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเคาะเป็น27กันยายน69เอาละทีนี้ก็มาที่ภาพการลงทุนเราเลยค่ะวันนี้เซตอินเด็กซ์ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ 1539.23 จุดนะคะบวก6.56จุดหรือว่าบวก0.43%เปลี่ยนแปลงเป็นภาพบวกค่ะวอลุ่มการซื้อขาย9,880ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งคือตัว True ค่ะ14บาทลบ10สตางค์นะคะ True Advance 361บาทบวก3บาทค่ะ CCET 7บาท25บวก50สตางค์ KBank กสิกรไทย197บาท50บวก50สตางค์ปตท. 37บาทลบ25สตางค์นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดหุ้นไทยเรามุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์นะคะต่อการลงทุนตลาดหุ้นไทยบอร์ดฟินแลนเซียไซรัสมองแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้เซ็นดีเด็กยังแกว่งตัวไซด์เวย์อัพค่ะโดยมีแนวต้านหลักโซนที่1540ถึง1545จุดรอทดสอบแรงหนุนยังคงมาจากบรรยากาศการลงทุนที่ผ่อนคลายจากพัฒนาการเชิงบวกของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านที่มีความเห็นต่างของทั้งสองฝ่ายเริ่มลดน้อยลงบ้างแต่อย่างไรก็ตามประเด็นยูเรเนียมกับเสริมสมรรถนะและการควบคุมฮอร์มุสยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ปัจจัยนี้จะทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ย่อตัวต่อเนื่องสู่ระดับ102ต่อบาร์เรลนะคะก่อนฟื้นตัวขึ้นระดับ105ต่อบาร์เรลเช้าวันนี้ค่ะบอนด์ยูสิบและ30ปีของสหรัฐชะลอตัวลงสู่ระดับ4.57%แล้วก็5.1%ก็ยังเป็นแรงหนุนต่อกลุ่มแอนตี้คอมมูนิตี้นะคะแล้วก็ยูเซนซิทีฟเช่นพวกไฟแนนซ์ขนส่งโรงไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวค้าปลีกนะส่วนคืนนี้เควินวอชจะเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานเฟดยังเป็นทางการค่ะส่วนตลาดยังให้โอกาส60%ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ด้านปัจจัยในประเทศติดตามตัวเลขส่งออกไทยเดือนเมษายนในวันที่25พฤษภาคมนะคะส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจแม้จะชะลอตัวในไตรมาส2ปี2026แต่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.75 แสนล้านบาทจะช่วยประคองกำลังซื้อและหนุนให้ GDP กลับมาฟื้นตัวแรงได้ในไตรมาส3ปี2026หากประกอบกับสมมติฐานว่าสถานการณ์สงครามและราคาพลังงานจะเริ่มทยอยผ่อนคลายลงในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเป็นแรงหนุนให้กระแสเงินทุนต่างชาติมีโอกาสทยอยกลับมาไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอีกครั้งนะคะเซ็ตทาร์เก็ตของปัจจุบันอยู่ที่1,570จุดค่ะซึ่งฟินแลนเซียไซรัสมองว่ามีโอกาสจะได้เห็นนะคะหุ้นเด็ดวันนี้ก็จะเป็น BAแนวรับ14บาทถึง13บาท80แนวต้าน14บาท80ถึง15บาท50ค่ะส่วนบลอดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีผันผวนกรอบแคบก่อนวันหยุดนักลงทุนรอคอยการกลับมาเจรจาอีกครั้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปัจจัยในประเทศก็เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอติดตามความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐซึ่งหากมีความล่าช้าจะกดดันกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างค่ะบริษัท Amazon เปิดเผยว่ามีแผนลงทุนมากกว่า33,000ล้านหรือราว1ล้านล้านบาทในโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cloud Computing และปัญญาประดิษฐ์ AI ในอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยภายในปี2582นะคะตอกย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มพื้นที่ของภูมิภาคดังกล่าวในการขยายตัวทางดิจิตอลระดับโลกค่ะไทยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะที่ Amazon บอกมีแผนลงทุนนะอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และประเทศไทยค่ะส่วนฟันโฟลว์และก็ตลาดการเงินที่ทางกระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นการขายสุทธิกดดันภาพรวมดัชนีนะคะในขณะที่การแข่งข้าของเงินดอลลาร์ก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดเกิดใหม่รวมถึงหุ้นไทยเพราะว่าตลาดตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม86,13ล้านบาทด้านตลาดหุ้นนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ3,282ล้านบาทค่ะเพราะว่าตลาดเงินบาทปิดที่32.62บาทสตางค์ทรงตัวจากช่วงเช้าตลาดไม่มีปัจจัยใหม่นะคะส่วนปัจจัยต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์ประกาศพร้อมโจมตีรอบใหม่อย่างรวดเร็วถ้าอิหร่านไม่ยอมทำตามข้อตกลงสันติภาพแต่เต็มใจรออีก2-3วันเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องด้านอิหร่านเตหะรานลั่นยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจาแต่การข่มขู่บีบให้ยอมจำนนเป็นได้แค่ภาพลวงตาค่ะเอาสิผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อการลงทุนความกังวลของการปิดช่องแคบฮอร์มุสเป็นเวลานานอาจจะทำให้ปัญหาด้านพลังงานรุนแรงขึ้นและกระตุ้นให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแม้ว่าเตหะรานจะกล่าวว่าข้อเสนอใหม่ล่าสุดจากวอชิงตันได้ลดช่องว่างระหว่าง2ฝ่ายลงได้บ้างแล้วแต่รายงานข่าวที่ว่าอิหร่านวางแผนที่จะเก็บยูเรเนียมไว้นั้นถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อข้อตกลงสันติภาพปัจจัยนี้ส่งผลบวกต่อผู้ผลิตน้ำมันและปิโตรเคมีขั้นต้นนะคะเช่น PTTEP PTTGC ค่ะแต่ไปกดดันกลุ่มโรงไฟฟ้าท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าและสายการบินจากต้นทุนที่สูงขึ้นน้ำมันนักลงทุนในตลาดน้ำมันกำลังคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์จะถูกจำกัดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 81 ถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลใน12 เดือนข้างหน้าเพราะว่าความต้องการถูกบีบให้ชะลอตัวลงเพื่อชดเชยการสูญเสียประทานหลายล้านบาร์เรลที่เกิดจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประธานเฟดโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณคลายความกังวลแรงกดดันต่อเฟดนะคะหลังข่าวว่าจะปล่อยให้เควินวอชว่าที่ประธานเฟดคนใหม่มีอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้กดดันเฟดอย่างหนักภายใต้การบริหารของเจอร์โรมพาวเวลเพื่อให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไอ้มุมมองของทางด้านดาโอประเทศไทยนะคะส่วนคิงฟอร์ดประเมินแนวรับดัชนี1520ถึง1530แนวต้าน1540 1550แนะนำลงทุนธีมที่เข้ากับมาตรการกระตุ้นของรัฐอย่างค้าปลีกส่งห้างเหล่านี้เป็นต้นค่ะวันนี้ตัวเด่นเป็นวาอัพกับ ITC นะคะเป็นตัวเด่นของบล.คิงฟอร์ดส่วนบล.กรุงศรีคาดการแนวโน้มดัชนีวันนี้ไซด์เวย์อัพค่ะแนวต้าน1540 1545แนวรับ1524 1516ดาวโจนส์บวกรับเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคืบหน้าราคาน้ำมันดิบลดลงชู3ธีมหุ้นเด่นท็อปพิกส์แนะนำกราฟเคแบงค์แล้วก็เซนเทลค่ะจิตวิทยาสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกไปในทางบวกนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมองมีโอกาสสรุปข้อตกลงกับอิหร่าน2-3 วันนี้แหละน้ำมันดิบอิงเบรนท์เช้านี้ทรงซึมลง103 ถึง 105 เหรียญ US บอนด์ยูสิบปียังต่ำที่สุดในรอบ1 ปีที่4.6%ปัจจัยในประเทศจิตวิทยาก.ล.ต.มีแผนกลับมาเสนอโครงการทิสาให้รัฐแล้วก็มีแนวโน้มปรับเกณฑ์อาจจะช่วยยศช่วยเม็ดเงินลงทุนภายในระยะยาวหนุนภายในมากขึ้นหนุนความเชื่อมั่นการทยอยดึงกลุ่มปรับฐานลึกค่ะไฟฟ้า SPP ท่องเที่ยวการบินโรงพยาบาลครับปลีกเช่าซื้อเครื่องดื่มที่ยังลงก็ลบ16.3%ถึง8.7%เซ็ตนะคะที่0.06%ธีมเด่นวันนี้ก็จะเป็นไฟฟ้า GPSC ท่องเที่ยวให้เซ็นทรัล ERW การบินให้ AOT กับ BA โรงพยาบาลให้ BH ครับปลีกให้ CPO เช่าซื้อให้ MTC และ KTC หุ้นส่งออกนะคะหุ้นส่งออกก็จะเป็นชิ้นส่วนพวกนี้ค่ะฮาน่าเดลต้าแล้วก็อาหาร ITC นะคะเอาละมาที่ประเด็นข้อกฎหมายกันหน่อยนะคะบุฟังเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ชยงอัชชานนท์อดีตกรรมการสภาทนายความย้อนกลับไปประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่16 พฤษภาคมเหตุการณ์ดังของเดือนพฤษภาคมนะคะรถไฟชนรถเมล์ค่ะในภาพของข้อกฎหมายนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คุยกันหน่อยนะคะก็ช่วงที่เกิดเหตุการณ์เป็นวันเสาร์นะอาจารย์นะเสาร์ที่16 พฤษภาคม15:42 นโดยประมาณนะคะประเด็นนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์จนถึงณวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นข่าวใหญ่อยู่เลยนะอาจารย์นะเขาก็มีการตามความคืบหน้านะคะตามติดตามเรื่องของคดีนะคะติดตามเรื่องของเหยื่อใช้คำว่าเหยื่อนะคะที่นั่งรถไฟที่นั่งรถเมล์ทั้งหมดอ่ะ8 รายซึ่งก็เสียชีวิตหมดเลยนะคะยกเว้นคนขับนะอาจารย์เพราะคนขับนี้ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าในส่วนของลูกผู้โดยสารที่นั่งรถเมล์เนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะทั้งหมด8 รายล่าสุดนี้เหลืออีก1 รายนะคะที่รอญาติมารับอยู่ความเสียหายครั้งนี้ถือว่าใหญ่หลวงนะอาจารย์และเราก็ไม่เคยเห็นรถไฟชนรถเมล์ในเมืองนะดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าในยุคไหนแต่ว่ายุคที่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็รับทราบข่าวทําข่าวมาก็ยังไม่เจอตอนนี้เป็นประเด็นเรื่องของคดีนะคะอาจารย์เดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ภาพรวมของข้อกฎหมายหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็แจ้งข้อหาให้กับคนขับรถไฟคนโบกธงนะคะอาจารย์แล้วก็ในส่วนของคนขับรถเมล์ก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันว่าใครผิดใครถูกใครรับผิดชอบอะไรในส่วนของชาวเน็ตเนี่ยก็แบบโหเต็มที่เลยนะคะก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการทํางานของหน่วยงานนั้นๆแล้วก็ความสะเพร่าที่มันเกิดขึ้นด้วยถึงขั้นมีการเสนอว่าอย่าให้รถเมล์วิ่งในเมืองเลยเพราะมันอันตรายเหล่านี้เป็นต้นอ่ะมาดูข้อกฎหมายก่อนอาจารย์ในภาพของคนผิดนะคะเชิญค่ะ
5: ครับกรณีกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตรับบาดเจ็บเนี่ยเกิดขึ้นซ้อนกัน2 เหตุการณ์ด้วยกันนะครับเหตุการณ์แรกก็คือที่คุณเตยเล่าเนี่ยนะครับรถไฟชนกับรถเมล์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือรถไฟเนี่ยนะครับไปเฉี่ยวเอาคนอยู่ริมทางรถไฟนะครับก็เป็นไรเดอร์เป็นไรเดอร์คือ2 เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นใกล้เคียงกันในระยะเวลาที่ใกล้เคียงมากนะครับความรับผิดชอบแตกต่างกันนะครับก็คือในกฎหมายรถไฟเองเนี่ยนะครับเขาก็มีบท กฎหมายในการคุ้มครองรถไฟป่ะ

0: นที่ยืนอยู่ริมทางรถไฟเนี่ยนะครับกระเด็นไปแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่มีกฎหมายของรถไฟเขาให้ความคุ้มครองเนี่ยกรณีแบบนี้ต้องถือว่ารถไฟเป็นยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเพราะนั้นต้องถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดนะครับแต่กฎหมายรถไฟก็ให้ความคุ้มครองนะครับกรณีไปเฉี่ยวคนที่อยู่ริมทางรถไฟเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทางรถไฟเนี่ยเขามีแท่งปูนนะครับกั้นเอาไว้ไม่ให้คนเนี่ยเข้าไปนะครับท
1: ี
0: นี้แกก็ยังข้ามไอ้แท่งปูนนี้ไปฝั่งตรงข้ามทำธุระอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ขากลับออกมาเนี่ยนะครับความที่ไม่ระวังนะครับรถไฟก็มานะครับเปิดบูดแล้วด้วยอะไรแล้วด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สุดวิสัยหลบหลีกได้ก็เฉี่ยวชนขึ้นมาอย่างเงี้ยกฎหมายเกี่ยวกับการเดินรถไฟก็ให้ความคุ้มครองนะครับกับรถไฟนะครับว่าอย่างเงี้ยไม่ถือว่ารถไฟเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่ทีนี้เรื่องของรถไฟกับรถเมล์ปะทะกันเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจจะอยู่นอกเหนือความคุ้มครองตามกฎหมายรถไฟละเพราะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะของความประมาทเกิดขึ้นต้องมาดูว่าความประมาทเนี่ยเกิดขึ้นจากฝ่ายใดนะครับแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสมมติว่าเป็นความประมาทของทั้งสองฝ่ายฝ่ายไหนประมาทมากน้อยกว่ากันคนที่ประมาทมากเนี่ยนะครับก็จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายจะต้องชดใช้เยอะหน่อยนะครับตามสัดส่วนนะครับคราวนี้ก็มาดูนะครับตามภาพที่เราปรากฏเห็นอยู่ในคลิปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ารถเมล์เนี่ยไปจอดคร่อมไปหยุดวางกันนะหยุดคร่อมอยู่บนทางรถไฟนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบของเส้นทยางมุมเหลืองซึ่งเป็นเขตห้ามหยุดรถอยู่ตรงนั้นนะครับอันเนี้ยมันก็คือเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อป้องกันพยันตรายนะครับใครฝ่าฝืนเนี่ยนะครับกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดนะครับเพราะนั้นเนี่ยรถเมล์เนี่ยนะครับก็จะถูกกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นฝ่ายผิดนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความว่าอาจจะ 100% ซะทีเดียวนะครับก็ต้องไปดูฝั่งรถไฟด้วยนะครับรถไฟก็เป็นยังไงนะครับก็นี่แหละยังสอบสวนกันอยู่นะครับข่าวก็สับสนวุ่นวายพอสมควรนะครับก็บางกระแสก็บอกว่าเนี่ยเริ่มมีการใช้เบรกฉุกเฉินตั้งแต่100เมตรก่อนที่จะเกิดการปะทะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีปัญหาว่าทำไมไม้กั้นถึงไม่ลงทำไมสัญญาณคือรถไฟเนี่ยบนริมทางรถไฟเนี่ยเขาจะมีสัญญาณไฟเขียวไฟแดงสำหรับรถไฟด้วยนะเป็นแผงนะฮะไม่ได้เป็นดวงเป็นแผงเลยเป็นแผงหนึ่งเนี่ยมี 5-6 ดวงนะครับเป็นไฟเขียวไฟแดงเพื่อให้รถไฟรู้ว่าข้างหน้านั้นเนี่ยสามารถไปได้ไปไม่ได้อันเนี้ยหนึ่งละครับสองก็มีพนักงานที่คอยดูแลอยู่ตรงจุดตัดนะครับโบกธงเขียวธงแดงอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นยามกลางคืนนะครับเขาก็จะใช้เป็นไฟนะครับเป็นแสงไฟเขียวไฟแดงอย่างเงี้ยบรรดา ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ทั้งคนขับทั้งคนที่เป็นผู้ช่วยคนขับเรียกว่าช่างเครื่องนะครับทั้งคนที่มีหน้าที่ดูแลอยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาเนี่ยอย่างถูกต้องหรือยังเปล่านะครับสามารถที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดอันตรายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นความผิดฐานประมาทด้วยนี่กรณีประมาทแล้วเป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็บาดเจ็บด้วยอัตราโทษในทางอาญาก็สูงนะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับก็ทางรถเมล์เนี่ยผิดแน่ๆไว้ก่อนนะครับแต่ทางรถไฟเนี่ยเขาก็บอกว่ายังสอบสวนไม่แล้วเสร็จเดี๋ยวก็เจอสารเสพติดบ้างไม่เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ว่ากันไปว่ากันมาก็ยังอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับเดี๋ยวเราจะดูต่อไปว่าผลการสอบสวนออกมาเป็นยังไงแต่โดยหลักการทั่วๆไปแล้วนะครับไอ้บริเวณจุดตัดตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทางตรงนะครับคือมันไม่ได้เป็นทางโค้งอะไรที่ว่าพอหลุดโค้งออกมาปุ๊บเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ต้องตรงค่ะอาจารย์เตยก็ใช้เส้นทางนั้นแหละเส้นทางนั้นมา10กว่าปีแล้วนะ
0: ใช่ทีนี้ถ้าเป็นทางตรงเนี่ยผมคิดว่าในระยะสัก400 500เมตรต้องเห็นสิ่งกีดขวางได้
1: นะ
0: โดยเฉพาะรถเมล์คันเบลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันครอบอยู่บนรางมันจะเห็นได
1: ้จะเห็นไม่เห็นได้ไงเพราะมันต้องสูงกว่าเนาะมันต้องสูงกว่าคือระดับสายตาที่เรามองมาถ้าสมมติว่าเราจำลองภาพว่าเราเป็นคนขับรถไฟนะจ๊ะ
0: ครับนะครับ

0: ก็น่าจะเห็นได้นะครับน่าจะเห็นได้สัก 4-500 เมตรก็น่าจะเห็นได้ถ้าเกิดเป็นรถเล็กๆมันอาจจะเห็นลำบากหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ตำรวจพนักงานสอบสวนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปนั่งรถไฟจำลองเหตุการณ์มาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: จำลองเหตุการณ์ไปแล้วอาจารย์ใช่
0: ครับผมก็เป็นวิธีการสืบสวนสอบสวนอย่างหนึ่งของเขานะครับก็ว่ากันไปก็สุดท้ายแล้วก็ต้องดูนะครับว่าตกลงรถไฟประมาทร่วมหรือไม่แล้วก็ถ้าประมาทร่วมประมาทมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดประมาทน้อยก็จ่ายน้อยหน่อยถ้าเกิดประมาทเยอะก็จ่ายเยอะนะครับก็อยู่ที่การสอบสวนที่กำลังทำกันอยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วประมาทร่วม พอประมาทร่วมเนี่ยนะครับในทางอาญาเนี่ยต้องรับผิดเหมือนกันนะครับคือในทางอาญาไม่มีเรื่องประมาทมากประมาทน้อยถ้าประมาทปุ๊บก็ล้ำก่อให้เกิด อันตรายกับผู้คนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นความผิดทางอาญาด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะประมาทมากหรือประมาทน้อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยประมาทมากประมาทน้อยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องทางแพ่งจะต้องจ่ายมากจ่ายน้อยนะครับทีนี้คนที่จะต้องจ่ายมีใครบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือคนขับนี่แหละคนควบคุมยานพาหนะนะครับทั้งรถเมย์ทั้งรถไฟนะครับก็คนควบคุมก่อนอันดับแรกอันดับต่อไปก็คือในจ้างของเขานะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ย อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาเรียกว่ากระทำละเมิดในทางการที่จ้างนะครับในขณะที่ทำการงานที่จ้างกันอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยนายจ้างต้องลงรับผิดชอบด้วยนายจ้างในที่นี้ก็คือขสมก.กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแหละเนาะก็ต้องรับผิดชอบเสร็จแล้วก็อันดับถัดไปก็เป็นการรถไฟไม่ใช่ประกันนะครับบริษัทประกันก็คงต้องเข้ามาร่วมช่วยกันรับผิดชอบด้วยก็ตอนนี้มีข่าวเนาะเป็นข่าวว่าเนี่ยมีการมอบความช่วยเหลือนะครับให้กับญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับคนละเป็นเงินเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เป็นข่าวนะคุณเตยเราก็ฟังแล้วเราก็ล่มๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้จริงไม่รู้เมื่อไหร่ข่าวก็ออกมาทำให้มันเย็นลงหน่อยนึงเท่านั้นเอง
1: ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงข่าวกำลังบูมขึ้นมาจ้ะเพราะว่าข่าวดัง
0: กำลังร้อนครับผมให้เย็นลงให้คุณภูมิเย็นลงแต่จริงๆแล้วกว่าจะได้เงินก็ไม่ใช่ง่ายๆหรอกครับเงินหลวงเนี่ยใช่เขาจะควัก
1: ใช้เวลานานใช่ไหมอาจารย์ขั้นตอน
0: อย่าว่าแต่เงินหลวงเลยแม้แต่เงินราษฎรเงินประชาเงินชาวบ้านนี่แหละ
1: อาจารย์เห็นไหมตอนนั้นเงินที่บอกว่าเยียวยาน้ำท่วมเห็นไหม
0: ไปยังก็บอกยังไม่ได้เลยก็มีย
1: ังไม่ได้บางคนยังไม่ได้เลยนะ
0: ครับผมก็ใจเย็นๆนะครับเขาบอกว่าจะจ่ายก็สุดท้ายก็คงจ่ายแต่มันมีขั้นตอนเยอะระเบียบราชการนะครับต้องมีการตั้งเบิกมีการอย่างโน้นอย่างนี้มีกรรมการมีอะไรวุ่นวายไปหมด ก็ว่ากันไปนะครับแต่ทีนี้ผู้บังคับบัญชากับหน่วยงานเขาออกมาให้ข่าวงี้แล้วก็ไม่น่าจะบิดพริ้วได้นะครับก็อดทนรอครับผมครับ
1: นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้แต่ว่าพอผ่านไป1วันก็คนก็เหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแต่ว่าน่าจะเป็นถ้าคือมันถ้าใครที่ไม่ใช้เส้นทางนั้นบางคนอาจจะด่าก็ได้นะแต่ว่าเราใช้เส้นทางนั้นมา10กว่าปีอ่ะพอเราถึงตรงจุดนั้นปุ๊บอ่ะมันถามว่าเคยคล่อมไหมเตยก็เป็นหนึ่งในคล่อมนะคือพอเขาขยับเขาก็จะบีบแต่พอเราไม่ขยับเราก็ต้องคือรถมันจะติดมากอ่ะจากไฟแดงที่แยกอโศกอ่ะจนมาถึงรางรถไฟอ่ะแต่พอเราถึงคล่อมเราจะใจไม่ค่อยดีอยู่ดีอาจารย์ก็จะพยายามเบี่ยงซ้ายก็ไม่ได้เพราะจะมีรถมาจากทางเพชรบุรีเบี่ยงขวาก็ไม่ได้มันจะมีไอ้ทางนู้นก็จะเบียดมาอีกมอเตอร์ไซค์นี่ก็เบียดแข่งกันนะคะเลยมองไปถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการจราจรกระจอเนี่ยอาจารย์เนาะจะทำยังไงไม่ให้มันเป็นภาพนั้นได้อีกอ่ะไม่งั้นทุกคนก็ได้ความเคยชินก็จะเป็นแบบนั้น
0: ครับก็ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าตรงนั้นน่ะนะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่รถไฟจะมาคือรถไฟก็จะมาถึงจุดนั้นเนี่ยเวลาอะไรของทุกวันเนี่ยนะครับมันกำหนดไว้ตายตัวแล้วนะถ้าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผมว่าอย่างน้อยที่สุดตรงนั้นเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปดูแลด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับรถมาจากพระราม9เนาะ4 แยกพระราม9เนี่ยก็จะมีรถพยายามจะเลี้ยวขวาเพื่อเข้าไอ้ถนนเลียบทางรถไฟถนนกำแพงเพชรนะทั้งที่มีแบรีเออร์กั้นอยู่นะก็แล้วก็มีช่องเล็กๆเขาก็มุดรถใหญ่รถเล็กเนี่ยก็พยายามจะตรงนั้นน่ะแล้วก็จอติดกันอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยคนขับรถอ่ะเนาะก็ลำบากค่อยๆว่ากันครับ
1: พูดคำว่าวินัยแล้วก็พูดยากนะอาจารย์เนาะเพราะแต่ละคนเราบังคับเป็นลายคนก็ไม่ได้นะ
0: ครับผม
1: ในภาพเป็นนิสัยของการใช้จราจรของคนไทยถึงติดอันดับต้นๆนะคะ ในภาพของการสูญเสียนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ชัยยงค่ะ
0: ครับผมพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ชัยยงอัชนนท์อดีตกรรมการสภาทนายความชวนอาจารย์คุยเรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอความคืบหน้าก่อนแล้วก็ได้รับการประกันตัวมาแล้วนะสำหรับคนขับรถส่วนคนขับรถเมล์เนี่ยรักษาตัวอยู่นะคะก็ผิดร่วมกันหลายฝ่ายเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี้นะ PTT Digital Art 2026ค่ะรางวัลเพียบเลยงานนี้ของจริงนะคะฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะที่รับฟังกันอยู่นะคะในครั้งนี้ซึ่งผลงานระดับมาสเตอร์พีซเลยทีเดียวคุณอาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะคะอยากให้ส่งค่ะส่งเลยใครสนใจครบรอบ48ปีปตท.ชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลงานศิลปะดิจิตอล PTT Digital Arts 2026ภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิง16รางวัลเงินรางวัลรวมกว่า270,000บาทพร้อมโอกาสในการต่อยอดผลงานสู่การออกแบบชุมชนส่งผลงานระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ระดับมัธยมต้นระดับมัธยมปลายระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปอายุไม่เกิน35ปีโปรดศึกษาระเบียบการประกวดอย่างละเอียดนะคะได้ที่ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมปตท. 0982585678 Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยาหรือว่าเว็บไซต์ www.pttplc.com พลังงานคือรากฐานของการดำรงชีวิตและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาและการสร้างสรรค์อย่างไม่หยุดนิ่งพลังในปริบทนี้มิได้จำกัดเพียงพลังงานทางกายภาพหากยังครอบคลุมถึงพลังงานของความคิดความหวังการลงมือทำและการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมพลังที่หล่อเลี้ยงคุณภาพชีวิตและส่งต่อความสุขจากรุ่นสู่รุ่นจากปัจจุบันสู่อนาคตรากฐานพลังงานที่มั่นคงสะท้อนถึงโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงของสังคมทั้งในมิติของเทคโนโลยีทรัพยากรองค์ความรู้ซึ่งบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอนาคตอย่างยั่งยืนส่งพลังสร้างอนาคตเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ถ่ายทอดความหมายของพลังผ่านมุมมองร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงการแบ่งปันหรือการจุดประกายแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การสร้างอนาคตในมิติใหม่อนาคตที่เปิดกว้างต่อความเป็นไปได้โอบรับความหลากหลายและตั้งอยู่บนความสมดุลระหว่างมนุษย์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะช่วงหน้าจะมีอาจารย์มงคลลีลาธรรมค่ะเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นของวันนี้วันศุกร์นะคะที่อาจารย์จะชวนคุณผู้ฟังคุยจากกับดักหนี้สู่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงของภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะได้ฉายภาพนะคะเรื่องของงานแสดงสินค้าให้เราได้เห็นด้วยเอาเป็นว่าพักก่อนครู่นึงค่ะ
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรัก ออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดย
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
9: มาค่ะ 10:39 ในช่วงสุดท้ายของเรานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์มงคลลีลาธรรมอย่างที่ได้เกริ่นเมื่อครู่นี้นะคะคุยเรื่องของจากกับดักหนี้สินสู่ขุมทรัพย์ที่แท้จริงของภาคการเกษตรด้วยนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่านะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับคุณเตยแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังรายการนะครับหัวข้อวันนี้ก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องพูดจากความสำคัญของเกษตรนะครับรางวัลพืชมงคลแล้วก็เรื่องข้าวผมคิดว่ามันยังมีเขาเรียกว่าต่อเนื่องมาด้วยเหตุ 2-3 เรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยผมอยากจะเกริ่นไว้ก่อนที่ชักจูงผู้ฟังนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการทุกท่านถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมเรื่องอาหารเกษตรเนี่ยผมอยากให้ไปงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรของภูมิภาคเอเชียชื่อว่าไทเฟกซึ่งจัดงานนี้ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็หอการค้าไทยและที่สำคัญมีต่างประเทศคือเยอรมันซึ่งเป็นผู้จัดงานอนูกาซึ่งเป็นงานระดับอาหารระดับโลกเลยทีเดียวก็เริ่มต้นวันที่26จนถึงวันที่30ผมอยากให้ผู้ประกอบการทั้งหลายไปเห็นความก้าวหน้าของนวัตกรรมเรื่องเกษตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มผมคิดว่าตัวอย่างที่จะเห็นชัดแล้วก็จะได้พูดคุยเรื่องนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดจะให้กำลังใจภาคเกษตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องข้าวนะครับวันนี้ผมเห็นข่าวเล็กๆหลายข่าวที่เห็นคนในหมู่บ้านเลิกที่จะปลูกข้าวแล้วนะครับ
9: ว่าอาจารย์ปกติยากนะบ้านเราเกษตรกรน่ะเขาเคยทำอะไรก็จะทำอย่างนั้นไปเลยอาจารย
10: ์ใช่บางหมู่บ้านใน 3,000 ไร่จะทิ้งแล้วเพราะว่าที่พิจิตรนะครับก็บอกว่าต้นทุนมันสูงซึ่งตกคำนวณแล้วน่าจะ 6,000 กว่าบาทแล้วก็ราคาข้าวเปลือกเนี่ยไม่ถึง 5,000 ก็น่าจะถ้าทำไปก็ขาดทุนแน่นอนก็เลย 3,000 กว่าไร่ในหมู่บ้านนี้ก็ทิ้งร้างเลยผมเห็นข่าวแล้วก็จะเศร้าเพราะว่าทุกคนมีกับดักหนี้สินอยู่แล้วก็คือกู้เงินทั้งอยู่ในระบบและนอกระบบเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นต่อไปนี้ก็ทุกคนก็ต้องกู้เพิ่มมาบริโภคระหว่างที่ไม่มีงานไม่มีรายได
9: ้ค่ะ
10: ถ้าพูดง่ายๆเหมือนจะตกงานคุณเกิด
9: พูดว่าตกงานเลยจะง่ายเลยจะชัดภาพชัด
10: ทุกวันนี้เหมือนชาวนาตกงานก็ด้วยเหตุผลเรื่องน้ำมันน้ำมันเนี่ยก่อนจะขึ้นราคาคุณเตยทราบใช่ไหมปีหนึ่งเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันเกือบทุกชนิดเนี่ยทั้งน้ำมันดิบน้ำมันสำเร็จรูปอะไรต่างๆ 1.2 ล้านล้านบาทข้าวปีที่แล้วที่พูดถึงว่าดีที่ส่งออกได้ดีเนี่ยก็แค่ประมาณแสนกว่าล้านบาทพูดกันง่ายๆบางช่วงบางเดือนเนี่ยขายข้าวทั้งปียังไม่พอน้ำมันเดือนเดียวเลยคุณเตยนี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ขึ้นราคาจาก80บาท80 หรียญต่อบาเรลมาเป็นประมาณ110-120เนี่ยที่ต้องแพงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เชื่อว่าต้นทุนที่ผลักดันจากน้ำมันเนี่ยมันส่งผลทำให้ต้นทุนต่อเนื่องไปทั้งค่าขนส่งปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่ า แมลงอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับแล้วอาชีพหลักเนี่ยของคนเกือบ20ล้านแล้วถ้ารวมพืช5ชนิดคุณเตยก็จะเศร้าใจมากก็เพราะว่ามีอ้อยน้ำตาลยางพารานะครับผลไม้นะครับแล้วก็รวมจนถึงไอ้มันสำปะหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยคุ้มแหละเราจะเห็นว่ามะม่วงก็เอามาเททิ้งใช่ไหมมะพร้าวก็
1: มะพร้าวก็ราคาตกต่ำต้นปี
10: อะไรน้ำนมก็โดนผลิตภัณฑ์นมจากต่างประเทศมาตีราคาก็ขายไม่ออกนมเหลือเทกันกลางถนนอะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ดูเหมือนก็ไม่พอรายได้ไม่พอรายจ่ายแล้วก็ทุกคนก็ติดกับหนี้สินที่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราสิ่งที่เรามีอยู่เดิมผมว่าก็น่าจะสำคัญก็คือพลานุภาพเกษตรและอาหารเนี่ยน่าจะสามารถสร้างที่เรียกว่าพลิกเรื่องนี้ได้แน่นอนผมมีความเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าได้พูดรายการนี้หลายครั้งว่าถ้ามีนวัตกรรมหรือที่เรามีแนวความคิดอะไรต่างๆซึ่งผมก็แบ่งออกมาเป็น3อย่างจะทำให้เห็นพื้นฐานเราแผ่นดินทองเนี่ยเจริญเติบโตมั่งคั่งมาได้ก็ด้วยเกษตรที่นำพาแต่เหตุใดวันนี้เราถึงกระดูกสันหลังของชาติเพลงชีวิตเกษตรกรเมื่อ2480คุณเตยคงจำได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้วชาติไทยจะเป็นมหาอำนาจทางเกษตรกรรมก็ดูเหมือนยังยากจนแล้วติดวงจรหนี้สินยังไม่รู้จบเพราะนั้นพูดง่ายๆก็คือผมคิดว่าเรานำเขาเรียกว่าผลผลิตอะไรต่างๆไปผูกติดกับราคาน้ำมันแล้วก็ตลาดโลกซึ่งเราควบคุมไม่ได้ทุกครั้งที่น้ำมันแพงพลังงานขับเคลื่อนที่เป็นเครื่องจักรจึงไม่แปลกว่าจริงๆแล้วอาหารนี่สำคัญมากกว่าน้ำมันนะน้ำมันแพงเราก็ไม่ขับรถถูกไหมนะอาจจะไปใช้รถน้อยลงแต่อาหารนี่ถ้าเราไม่กินเราก็ไม่ได้แล้วที่สำคัญอาหารเนี่ยมันสามารถนวัตกรรมแปลเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มได้แต่เราไม่ได้ทำเราขายส่งออกเป็นตันเป็นกิโลก็เลยมีผลทำให้ผลผลิตใน5ตัวนี้เราได้แค่800,000-900,000ล้านบาทแต่น้ำมันเรานำเข้าถึง 1.2 ล้านล้านถ้าพูดถึงเอาทรัพยากรในประเทศเอาไปขายทั้งหมดแล้วเนี่ยยังไม่พอน้ำมันเลยที่เอามาเผาทิ้งดังนั้นผมคิดว่าต้องปลดล็อก3เรื่องที่สำคัญเพราะอาหารนี่เป็นความมั่นคงทางอาหารเลยเพราะนั้นโลกเนี่ยมันวัดด้วยความมั่งคั่งด้วยไม่ใช่บ่อน้ำมันหรือเงินตาแต่พอโลกมีวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์หรือภัยพิบัติเนี่ยทางสภาพภูมิอากาศคุณเตยก็คงเห็นว่าความหมายของเงินและน้ำมันเนี่ยไม่สามารถจะเอามาทดแทนได
1: ้
10: เพราะนั้น อาหารเนี่ยบริบูรณ์เนี่ยจึงเป็นอำนาจต่อรองสูงสุดแล้วก็ที่สำคัญต้องทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพราะน้ำมันที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นต้นต่อเราหลายคนที่แม้กระทั่งเจ้าสัวที่ประชุมกันที่ทำเนียบยังพูดเลยว่าเรามีทองคำเขียวนะอยู่ในบันดินแล้วเป็นขุมทรัพย์และความมั่นคงของเราจริงๆถ้าเราเอามามุ่งที่จะทำเรื่องนี้งบประมาณต่างๆให้ดีก็จะสามารถปลดล็อกของดีซึ่งผมเสนอว่าเรื่องนวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแน่นอนเพราะเราขายโภคภัณฑ์เนี่ยมันจะถูกกดราคายิ่งวันนี้ค่าน้ำมันแพงโภคภัณฑ์พวกนี้ก็ถูกกดราคาลงไปอีกแล้วถ้าเรายิ่งผลิตออกมามากลดตลาดก็ดูเหมือนก็จะยิ่งราคาก็จะลดลงเพราะนั้นการจะเพิ่มรายได้เพื่อล้างหนี้สินแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดจากการขายเป็นตันเป็นกิกระสอบก็มาสร้างมูลค่าเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่าง 2-3 ตัวที่ให้เห็นพบหมดรายการนี้มี FC ผมเนี่ยส่งของ 2-3 อย่างมาให้เป็น ป็นเขาเรียกอะไรตัวอย่างที่เรียกว่านวัตกรรมเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้จริงๆเพราะนำเข้าเข้าปวนกระบวนการสู่วิจัยและพัฒนาเนี่ยมันสามารถสกัดคุณค่าชั้นสูงได้จริงๆสารที่เกี่ยวกับข้าวเนี่ยสามารถสกัดเขาเรียกสารแกมมาออไรซันออกนะฮะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางชั้นสูงและแป้งข้าวที่ปลอดกลูเตนเนี่ยเป็นดัชนีที่คนที่มีเป็นเบาหวานเนี่ยต้องการน้ำตาลต่ำเนี่ยจะช่วยรักษาสุขภาพได้ดีด้วยมากขึ้นไม่นึกถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่คราวที่แล้วพูดถึงเรื่องโลคาร์บอนต่างๆมันก็จะสามารถสร้างมูลค่าได้หลายสิบเท่าเลยทีเดียวผมพอดีได้รับจากผลิตภัณฑ์ข้าวคุณเตยคงรู้จักลำข้าวได้ดีถูกไหมลำข้าวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เอามาทำก็เรียกว่าวิตามินแทนวิตามิน B1 แล้วก็ B3เป็นแหล่งอยู่ในอาหารของลำข้าวแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับสามารถเอามาชงแทนเครื่องดื่มที่เราเขาเรียกว่าลำข้าวผสมแล้วผลิตภัณฑ์ที่เขาให้ผมมาเนี่ยผสมงาดำด้วยนะคุณเตย
1: เ
10: ป็นแหล่งวิตามิน B1 และ B3 แล้วเป็นแหล่งที่เพิ่มใยอาหารมีแมกนีเซียมสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระแล้วผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีเจือสีแล้วก็ไม่มีใส่สารความหวานของน้ำตาลเพราะมาจากข้าวนะครับก็เอาไปชงน้ำร้อนกินได้ทันทีคุณเตยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นเครื่องดื่มที่สำคัญเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากบริษัทเขาเรียกว่าทำน้ำมันพืชนะแล้วก็ปีนึงบริษัทนี้ต้องถือว่าเก่งมากก็จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาทุกปีผมก็ได้รับไอ้ก็เรียกอะไรไอ้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แล้วก็มีเครื่องไฮาลาด้วยนะครับขายได้ในตลาดไอ้อันหนึ่งส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งต้องชมเชยเขานะครับคุณเตยคงกินกะทิน้อยนะเพราะถ้าคนรักษาสุขภาพก็จะไม่กล้ากิน
1: แต่ก่อนไม่ค่อยกินเลยค่ะอาจารย์ตอนหลังมาพออายุเริ่มมากทำไมถึงชอบกินแกงกะทิก็ไม่รู
10: ้แต่ข้าวนี่จริงๆสามารถลำข้าวเนี่ยเอามาทำครีมน้ำมันลำข้าวแทนกะทิได้เลยนะอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของลำข้าวข้าวบ้านเราเลย
1: โอ้จริงเหรอคะ
10: จริงสามารถเอามาชง
1: แต่มันจะน่าจะดีกว่ากะทิจากมะพร้าวเนาะ
10: ใช่ เพราะว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะว่าน
1: ั่นไง
10: เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์นะเพราะมันทำจากน้ำมันลำข้าวแล้วก็สกัดเป็นเขาเรียกสารที่ทดแทนกะทิเลยทีเดียวทำอาหารทั้งเมนูคาวหวานได้อย่างชัดเจนเลยคุณเตยแล้วได้รางวัลนวัตกรรมของข้าวไทยของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วยสามารถใช้เอาประมาณสัก3ช้อนโต๊ะเนี่ยเอาผสมปลาน้ำ200ลิตรเนี่ยก็ทำแทนน้ำกะทิได้เลยเอามาราดข้าวเหนียวหรือข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งอยู่ในช่วงนี้พอดีก็เลยเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสามารถช่วยต่างๆได้ดีผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการไทยนะแล้วเราจะเห็นผลิตภัณฑ์นี้มากมายในนิทรรศการไทยเฟสที่มีอยู่ระหว่างวันที่26ถึง30เนี่ยผมก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะฮะผู้ประกอบการต่างๆไปเดินดูตัวอย่างแล้วก็ไปเห็นแล้วก็อาจจะมาขยายเอาผลงานวิจัยของจากสำนักงานนวัตกรรมหรืออว.ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะใช้อันนี้เป็นกำลังเป็นพลานุภาพของอาหารซึ่งจะเพิ่มมูลค่าได้เป็น10เท่าเลยทีเดียวอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากที่เราเรียกสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยสมาร์ทฟาร์มิงเนี่ยอะไรเงี้ยจริงๆภาษาไทยถ้าเราใช้คำนี้อาจจะตรงครับเขาเรียกว่าเกษตรแม่นยำคือพยายามปลดแอกจากภาคเกษตรเนี่ยจากวงจรน้ำมันซึ่งเป็นต้นตอของต้นทุนซึ่งทำให้ไม่คุ้มกับหนี้สินที่พ้นล้นตัวเพราะพลังงานแฝงของพลังงานฟอสซิลเนี่ยทั้งค่าน้ำมันแล้วก็ค่าปุ๋ยต่างๆก็มาจากเปโตรเคมีถ้าสามารถทำเกษตรที่ควบคุมไ ทางเขาเรียกเกษตรแม่นยำก็จะเป็นการลดต้นทุนแบบถาวรแล้วก็ตัดกำดักราคาจากผลกระทบจากน้ำมันได้เพราะว่าการใช้เกษตรแม่นยำและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดซึ่งต้องพึ่งพาเช่นก็เราเอาไอ้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งปกตินาเราเนี่ยอยู่กลางแจ้งอยู่แล้วแล้วก็ถ้าสามารถใช้โดนไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องเอามาพ่นปุ๋ยอินทรีย์ก็จะแม่นยำเพราะมันจะบินต่ำแล้วก็ทำงานได้ดีกว่ามนุษย์เพราะมันจดจำตารางหรือพื้นที่ที่ทำได้แล้วก็ฉีดของปุ๋ยหรือพ่นปุ๋ยเนี่ยอินทรีย์เหล่านี้ลงไปในจุดที่เขาเรียกว่าได้ผลประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นระบบน้ำอีกอันนึงที่เป็นอะไรที่แม่นยำก็คือเราคำนวณความชื้นในดินความชื้นในอากาศก็เอาแสงอาทิตย์เนี่ยผลิตไอ้ปั๊มน้ำหยดหรือน้ำที่ทดเข้ามาในนาอย่างเหมาะสมแม่นยำและเท่าที่จำเป็นก็ทำให้น้ำที่ใช้แก๊สมีเทนที่อยู่ในนาข้าวก็น้อยลงทีเดียวก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ประหยัดเรื่องน้ำมันแล้วที่สำคัญก็สามารถตัดไอ้เรื่องของถ้าเรามาหันใช้เกษตรชีวภาคนะครับใช้อินทรีย์สารอินทรีย์ต่างๆในดินเพื่อให้ดินเนี่ยมีสิ่งชีวิตก็จะช่วยผลิตอะไรต่างๆได้ก็ตัดขาดจากปุ๋ยเคมีราคาแพงเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็ไม่ต้องพึ่งพาวงจรผลกระทบต่อราคาน้ำมันและทำให้เกษตรอิสระและเติบโตได้ด้วยและที่สำคัญถ้าเราหาพันธุ์ข้าวที่เจริญพันธุ์ได้เฉพาะเจาะจงพืชพันธุ์สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถสากลจ่ายได้ในราคาพรีเมียมคุณเตยไปเห็นร้านบางร้านเนี่ยขายข้าวกิโลละ80บาทนะ
1: ค่ะ
10: 120บาทได้เพราะว่าคนเหล่านี้พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อของที่มันมีสุขภาพแล้วก็สำคัญก็คือลดทอนเหมาะสมกับสุขภาพที่เรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลหรือวิตามินต่างๆที่มีดังนั้นเกษตรและอาหารจึงเรื่องเป็นความล้าหลังนะไม่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของความยากจนประเทศบางประเทศที่ผมบอกไปคุณเตยไปคราวที่แล้วว่าเขาสามารถทำเกษตรหนึ่งคนโดยใช้เครื่องมือความแม่นยำหรือแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมันเพิ่มรายได้ให้มากกว่าเราถึง165เท่าเลยทีเดียวคุณเตยก็เห็นในบางประเทศที่ได้พูดถึงใหญ่กว่าจังหวัดเชียงใหม่แค่2เท่าเองเพราะนั้นอนาคตและความมั่นคงพลานุภาพของเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นปัญหาที่หนี้สินจะต้องแก้ไขพึ่งนวัตกรรมได้ผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เรานำยึดโยงเรื่องนี้แล้วสำคัญคือแนวคิดว่า เราต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็ใช้นโยบายแห่งความเป็นจริงเพราะพลังงานขับเคลื่อนได้แค่เครื่องจักรแต่อาหารนั้นเป็นพลังงานขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์นะดังนั้นวิกฤตที่เรามีการขัดแย้งกันในระดับโลกหรือภูมิอากาศที่ต่างๆเนี่ยเงินน้ำมันเนี่ยกินไม่ได้แต่ประเทศที่สมบูรณ์ในอาหารต่างๆที่ทำให้เรามีอำนาจต่อรองสูงสุดเพราะนั้นเราขับรถน้อยลงแต่วันที่เราน้ำมันแพงแต่เรากินอาหารน้อยลงได้ไหมคุณเตยก
1: ็
10: จะทำให้เราคนที่ทุกสามสี่ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเอาเครื่องดื่มกับอาหารเข้าปากเพราะฉะนั้นปลดล็อกเรื่องกับดักของดีราคาถูกแล้วก็ใช้นวัตกรรมเนี่ยมาช่วยเราก็สามารถขายของได้แพงขึ้นเป็นกรัมเป็นมิลลิกรัมต่างๆเพราะว่าพวกวิตามินเหล่านี้เวลาเราซื้อเนี่ยมันขายเป็นมิลลิกรัมใช่ไหมคุณเตยเพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยผมจึงเห็นว่าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเกษตรของเราเนี่ยให้เป็นห้องแลบของโลกเพิ่มคุณค่าของข้าวให้ตอบโจทย์เรื่องนี้ไปเหมือนตัวอย่างสินค้าสองสามอย่างที่เมื่อกี้FCที่นำเข้ามาให้ผมนะแล้วก็อาจจะหาดูเพิ่มเติมในงานที่ กำลังที่ไทเฟกนะฮะถ้าหลายคนช่วยกันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะชื่นชมแล้วก็มาถูกทางครับคุณเตย
1: ได้ค่ะอาจารย์ดีมากๆเลยนะคะในบทความนี้วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
10: ครับครับครับ
1: ค่ะ
10: ขอบพระคุณและให้กำลังใจทุกท่านนะครับครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นภาพรวมนะคะใครที่ฟังอาจารย์บ่อยๆเนี่ยสามารถนำไปปรับเป็นไอเดียได้นะมันเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสัปดาห์นี้ด้วยนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะกรุงเทพตกปล่อยๆนะคะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยเสาร์อาทิตย์ก็ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าโดยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
11: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
12: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาที
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
21: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
0: นายเสารัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราษฎรทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอักษิประดับสินรายงาน
14: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
14: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
22: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ถึง 23:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
7: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
8: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 ถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
9: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
10: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
11: โบ
10: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเขาเป๊ะปังเกาะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
11: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
12: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
13: นราพงศ์ไวยวัฒน
14: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
13: ชัดทุกประเด็น
14: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
13: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ทราบแล้วเปลี่ยน
16: เสี่ยงเศรษฐกิจ
15: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
17: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
18: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
19: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์นะครับวันนี้22 พฤษภาคม 2569ครับเวลาประมาณนี้นะครับ11:00 น.เศษจนถึงเที่ยงตรงผมชยุทธวันเกิดมาพบกับทุกท่านเหมือนเดิม FM 97นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโลกทั้งใบก็ดูจะอยู่ในอารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็จับจ้องไปที่ท่าทีของผู้นำมหาอำนาจระดับโลกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏแก่สายตาพวกเราโดยทั่วไปนั้นจะนำไปสู่การเจรจาสันติภาพอย่างถาวรหรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ฟังและปรากฏการที่เรารับรู้ไปพร้อมๆกันทำให้เราตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าพละกำลังของดาวพฤหัสที่อยู่ที่ราศีพฤษภยังสร้างความปั่นป่วนสร้างความแปรปรวนต่อทั้งเรื่องการเจรจานะข้อตกลงการยุติความรุนแรงที่ทุกคนคาดหวังท่านผู้ฟังครับเพราะอย่าลืมนะครับนะไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พึ่งไปเยือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงถึงกรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็ได้มีบทสนทนาหลากหลายครั้งหลายท่อนหลายตอนที่เราฟังแล้วรู้สึกแหมอเมริกากับจีนรอบนี้คงจะเปิดดีลดีๆให้ซึ่งกันและกันแล้วก็จะทำให้ลดความรุนแรงลงรวมถึงการเจรจาระหว่างอเมริกากับอิหร่านก็น่าจะทุเลาเบาบางลงด้วยนะครับแต่ล่าสุดท่านผู้ฟังครับเมื่อวานผมคุยกับท่านผู้ฟังไปว่าถ้าจังหวะเวลาที่พุธอยู่ร่วมกับพฤหัสมีอาทิตย์ส่งแสงให้ที่ราศีพฤษภแล้วพุธพฤหัสอาทิตย์ดวงนี้นะ3ดวงเนี่ยเป็นจตุโกณกับราหูด้วยนะเพราะฉะนั้นการพูดยั่วยุการพูดเสียดสีกระทบกระแทกแดกดันพูดให้ได้เจ็บอกเจ็บใจนะพูดส่อเสียดเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณนี้แล้วมันจะไปที่ไหนครับมันก็ไปที่ดาวอาทิตย์เพราะดาวอาทิตย์ขณะนี้เจ้าของเรือนราศีสิงห์ของดาวอาทิตย์นั้นราหูเล็งเราจะเห็นว่าคำพูดของผู้นำทั้งระดับซูเปอร์พาวเวอร์ในระดับโลกและก็ระดับภูมิภาครวม

คือพูดง่ายว่าเมื่อตนเองเดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้นำจีนเป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการรับรู้กันทั้งโลกสิ่งหนึ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเน้นย้ำหลายช่วงหลายตอนคือกรณีของไต้หวันเป็นกรณีที่เปราะบางมากจำท่อนนี้ได้นะครับท่านสีจิ้นผิงนี่อธิบายด้วยความสุขุมคัมภีรภาพอธิบายโดยมีนัยยะแฝงที่สำคัญท่านยืนยันว่าโลกนี้กว้างใหญ่อเมริกากับจีนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมาแข่งขันกันแต่ว่าร่วมไม้ร่วมมือกันได้แล้วโลกนี้ก็กว้างขวางเพียงพอที่จะให้ต่างฝ่ายต่างเจริญเติบโตและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันแต่กรณีเปราะบางแบบไต้หวันเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขอร้องไม่ใช่ร้องขอนะขอร้องว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่จีนต้องจัดการเองนะครับแต่ล่าสุดขออนุญาตหยิบเนื้อข่าวของไทยรัฐออนไลน์มานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเตรียมพูดคุยโดยตรงกับไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีผู้นำไต้หวันเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงซื้อขายอาวุธมูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นการฉีกธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตครั้งใหญ่ที่สหรัฐยึดถือมาตั้งแต่ปี1979นะโอ้โห1979นี่มันกี่ปี40ปีไหมท่านฟังครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าเขามีแผนที่จะพูดคุยโดยตรงกับนายไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการอนุมัติข้อตกลงขายอาวุธครั้งใหญ่ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นการแหกกฎและธรรมเนียมทางการทูตอย่างรุนแรงเนื่องจากผู้นำของสหรัฐและไต้หวันไม่เคยมีการเจรจาหรือติดต่อกันโดยตรงนับตั้งแต่ปี1979ซึ่งเป็นปีที่รัฐบาลสหรัฐตัดความสัมพันธ์การทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันเพื่อหันไปรับรองรัฐบาลจีนท่านผู้ฟังครับนะผมถึงบอกว่า พุธราหูมันเป็นคู่ยั่วยุนะมันเป็นคู่ท้าตีท้าต่อยมันเป็นคู่ในลักษณะการพูดแบบไม่ฟังอีราค่าอีรมค่าไม่สนใจทั้งสิ้นนะผู้สื่อข่าวถามโดนัลด์ทรัมป์ว่าวางแผนที่จะพูดคุยกับนายไล่ชิงเต๋อก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องการขายอาวุธหรือไม่ทรัมป์ตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมจะคุยกับเขาผมคุยกับทุกคนอยู่แล้วและก็จะเราจะสาสางเรื่องนั้นซึ่งก็คือปัญหาเรื่องไต้หวันพร้อมกันนี้ทรัมป์ก็ยังได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่ายอดเยี่ยมมากนะหลังเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดเป็นเวลา2 วันที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังครับอะไรมันจะพลิกผันได้ขนาดนี้นะสภาพการของโลกที่นะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์จากคนที่เป็นผู้นำของประเทศมหาอำนาจของโลกคือโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งวันคล้ายวันเกิดของโดนัลด์ทรัมป์คือ14มิถุนายนเกิดเมื่อปี2489แกเกิดปีจอครับนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยทรัมป์ก็จะอายุครบ80ปีถ้าว่ากันตามหลักโหราศาสตร์แล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้าง น่าวิตกกังวลทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องการบั่นทอนเพราะวันที่ทรัมป์เกิดเนี่ยอาทิตย์มฤตยูและราหูอยู่ร่วมราศีเดียวกันที่พฤษภนี่แหละท่านผู้ฟังครับก็มันขณะนี้อาทิตย์กับราหูที่พฤษภของทรัมป์นะมีพุธไปเบียนเขาเรียกว่าพุธเบียนราหูเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดคำพูดที่แหมถ้าเราพูดว่าเป็นผู้นำเราจะไปบอกว่าสับปรับก็ไม่ได้นะแต่ว่าข่าวเขาเขียนว่าเป็นการฉีกกฎธรรมเนียมทางการทูตก็คือแหกกฎอะไรที่มันควรจะทำก็ไม่ทำก็ข้าจะทำแบบนี้เห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่นะเราติดตามเหตุการณ์ในโลกเราดูความเป็นไปของบ้านเมืองเราเอาโหราศาสตร์มาเทียบเคียงแล้วก็ดูนะผมเป็นห่วงว่ามันจะเป็นอาจจะไม่ถึงขั้นน้ำผึ้งหยดสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่มันอาจจะเป็นการสุมขอนให้ความลุ่มร้อนระหว่างทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยมันทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเมื่อเช้านี้นะก็มีอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังครับวันสองวันที่ผ่านมามีกรณีผู้นำสหรัฐคือทรัมป์ได้ประกาศดำเนินการยื่นฟ้องราอู

0: คาสโตรอดีตผู้นำคิวบานะขณะที่ทรัมป์เองก็ส่งสัญญาณพร้อมใช้มาตรการแข็งกร้าวต่อคิวบาและเตรียมพูดคุยกับผู้นำไต้หวันเรื่องขายอาวุธเป็นการจุดชนวนความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างมหาอำนาจของโลกเห็นไหมเราจะใช้ชีวิตแบบเป็นปกติสุขเนี่ยมันลำบากช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าธุรกิจหน้าที่การงานความเป็นไปของเราจะต้องไปเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความเป็นไปของโลกก็น่าวิตกกังวลท่านผู้ฟังครับขออนุญาตยกข่าวจากไทย PBS มานะฮะนะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐจีนรัสเซียและคิวบากำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐเดินหน้ายื่นฟ้องราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาจากกรณีเหตุยิงเครื่องบินของกลุ่มลี้ภัยชาวคิวบาตก2ลำเมื่อปี39จนทำให้หลายฝ่ายจับตาว่าสหรัฐอาจกำลังยกระดับแรงกดดันต่อรัฐบาลคิวบาไปสู่มาตรการที่เข้มข้นกว่าเดิมรวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินปฏิบัติการจับกุมหรือแทรกแซงทางทหารคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นกับรัฐบาลเวเนซุเอลาที่เราทราบกันไปท่านผู้ฟังครับเห็นไหมเพราะขณะนี้นะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนสมรภูมิหรือพื้นที่แห่งการปะทะมันเคลื่อนไปเรื่อยๆท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไต้หวันเนี่ยก็ละเลยไม่ได้น่าวิตกกังวลพอสมควรนะครับนะเนื้อข่าวในไทย PBS ระบุต่อว่าท่าทีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้กับจีนและรัสเซียซึ่งออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนคิวบาอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าปักกิ่งคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการที่สหรัฐใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือกดดันทางการเมืองพร้อมเรียกร้องให้วอชิงตันหยุดการใช้มาตรการคว่ำบาตรการข่มขู่และแรงกดดันต่อคิวบาเพราะขณะนี้เรากำลังจะเห็นการเปิดแนวปะทะแนวใหม่ซึ่งอาจจะกระทบมาถึงบ้านเราท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับขณะนี้อังคารที่ราศีพฤษภนะมากระทบขออภัยฮะอาทิตย์ที่ราศีพฤษภกระทบกับอังคารเดิมของชะตาเมืองไทยส่วนอังคารที่ราศีเมษกระทบกับอาทิตย์เดิมของชะตาเมืองไทยเพราะฉะนั้นความขัดแย้งที่มันจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายท่านผู้ฟังครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เนี่ยคนไทยได้ยินการปะทะกันทางคำพูดนะฟังดูอาจจะไม่รุนแรงแต่ว่ามันเป็นการเขาเรียกคมเฉือนคมระหว่างนักข่าวกับนักการเมืองท่านผู้ฟังนะเองว่ามาข้าก็ต่อกลับนะถ้าเองยังพูดต่อข้าก็มีวิธีจัดการสังเกตนะครับตอนนี้การปะทะกันทางคำพูดระหว่างสื่อนะคนที่สอบถามรวมไปถึงพวกจองกฐินกับคณะบริหารบ้านเมืองคือคณะรัฐบาลมันจะมีมากขึ้นและก็มากขึ้นครับท่านผู้ฟังครับเพราะดาวมันทำมุมแบบนี้อยู่ที่วิธีและวิธีการในการตอบคำถามการอธิบายความการสื่อความท่านผู้ฟังครับวันสองวันนี้เมื่อวานนี้มีนักข่าวไปถามท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะเอาจริงๆก็คือที่ท่านบอกว่าเนี่ยท่านต้องมารับวิบากกรรมกับคนที่ทำไว้ในอดีตเห็นใจท่านนะแต่ก็ผมได้ยินท่อนหนึ่งที่มีนักข่าวไปถามท่านนายกนะว่าเนี่ยมีคนมาพยายามนำเรื่องคดีเขากระโดงมาเนี่ยแล้วก็มาฉุดรั้งนะเหนี่ยวแขนเหนี่ยวขาท่านไว้อะไรแบบนี้คือท่านคิดยังไงนะมากระตุกเนี่ยเขาบอกว่ามากระตุกขาท่านอะไรอย่างนี้นะครับท่านก็มีคำอธิบายว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าของท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเพราะว่าจำเป็นต้องมีชื่อตามกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60นะบุคคลที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจำเป็นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งก็เลยย้ายชื่อมาเป็นเจ้าบ้านอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วท่านบอกท่านภูมิใจนะถือว่าท่านเป็นคนบุรีรัมย์ท่านก็มีความภูมิใจนักข่าวก็ถามแต่เนี่ยมันลักษณะนี้เหมือนกับมีการมากระตุกท่านก็บอกก็จะกระตุกอะไรยังไงก็สุดท้ายนี่ไงท่านอยู่ที่ทำเนียบแล้วเห็นไหมครับอยู่ที่ทำเนียบเรียบร้อยแล้วก็คือท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมจังหวะนี้มันจะเป็นลักษณะการโต้คารมอาจจะไม่ถึงขั้นปะทะคารมแต่วิธีอธิบายความเหล่านี้แหละ มันเป็นตัวจุดกระแสความรู้สึกของผู้คนในสังคมนะก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับผมเองคิดว่าประเทศของเรานะแล้วก็อีกหลายพื้นที่ในโลกใบนี้เราไม่มีใครพร้อมที่จะนำพาประเทศเข้าสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงเฉพาะภายนอกนี้ก็หนักหน่วงแล้วถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดข้างในตีกันอีกคงจะไม่ไหวไหมฮะถูกไหมครับเพราะขณะนี้เองบ้านเราก็อยู่ในอาการที่จะต้องพยายามเร่งปรับปรุงรากฐานที่มันถูกกัดกร่อนมาอย่างยาวนานแล้วก็ยืนขึ้นมาให้ได้ท่านผู้ฟังครับเพราะท่านผู้ฟังครับมันมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะอธิบายความกับท่านด้วยนะเวลาใครก็ตามที่มีดาวมฤตยูกุมลัคนานำหน้าลัคนาเล็งลัคนานะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์สำคัญเช่นเป็น4เป็น10พวกนี้นี่เรื่องนึงที่ชีวิตคนกลุ่มนั้นจะต้องเจอคือเรื่องของสุขภาพจิตที่โดนบั่นทอนขณะนี้เองประชากรโลกพลเมืองโลกทั้งหลายเนี่ยนะครับถือว่าเวลาเราดูไอ้โลกเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ให้ไปดูที่ราศีเมษครับวันนี้ดาวมฤตยูที่หลังจากที่ทับราศีเมษมา7ปีขณะนี้ก็เดินนะพ้นจากราศีเมษมาอยู่ที่พฤษภอยู่ที่พฤษภตอนนี้ก็มา2 3ปีละนะครับ3ปีกว่าและจะอยู่ต่อไปอีก3ปีเศษๆจนครบ7ปีหมายความว่าตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ฟังครับโลกใบนี้นะเรามีพลเมืองโลกที่ตกอยู่ในอาการมีปัญหาสุขภาพทางจิตมากขึ้นและก็มากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะอะไรครับเพราะโลกเข้าสู่สภาวะความแปรปรวนความไม่แน่นอนความบีบคั้นนะความขมขื่นความรู้สึกว่าอะไรต่ออะไรมันก็เชื่อไม่ได้นะปกติมนุษย์เราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเสาะแสวงหาความเป็นปกติสุขในชีวิตนะครับแต่เวลาจังหวะที่ดวงดาวในโลกใบนี้มันเป็นดังนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะมีความเป็นปกติสุขทางใจเนี่ยมันน้อยลงเพราะฉะนั้นสำนักข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็นำเสนอนะครับว่ามีผลวิจัยชี้ว่าคนทั่วโลกเกือบประมาณ 1.2 พันล้านคน 1.2 พันล้านคนนี่เยอะมากนะครับกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรอบ30ปี30ปีคือ1วงรอบของดาวเสาร์ครับหมายความว่าตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้งมาถึงวันนี้ขณะนี้นะอัตราคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยงานวิจัยเผยประชากรโลกเกือบ 1.2 พันล้านคนป่วยเป็นความด้วยความผิดปกติทางจิตเพิ่มขึ้น 95.5% ในปี66เมื่อเทียบกับปี2533โดยโรควิตกกังวลและซึมเศร้าพุ่งสูงสุดหลังโควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมวิกฤตสุขภาพจิตโลกท่านผู้ฟังนะส่วนหนึ่งที่เราเห็นข่าวที่ออกมาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคนที่อยู่ในข่าวจำนวนเยอะมากมีปัญหาทางจิตนะเราคือคำว่ามีปัญหาทางจิตหรือสุขภาพจิตมันไม่ได้ไปเลือกระบุนะครับว่าจะต้องมีสถานะเป็นท่านนั้นเป็นท่านนี้มนุษย์ทุกคนโดนกันหมดท่านผู้ฟังครับแล้วแต่จะมากน้อยและที่มากกว่านั้นคือบางคนก็รับรู้ได้ว่าตนเองเป็นแล้วก็อีกเยอะมากที่ยืนยันว่าฉันไม่เป็นอะไรนะอย่างน้อยคนอย่างทรัมป์นี่ผมว่าท่านก็ต้องมีความแปรปรวนทางอารมณ์มากขนาดนี้นะครับนะถ้าเมืองไทยก็บอกว่าเป็นไบโพล่าเวลาอารมณ์ดีก็มาเลยครับนะเพลงอะไรครับ YMCA ขึ้นมาเลยครับจับมือสองมือขึ้นมาแล้วสะบัดไปสะบัดมาแม้อารมณ์ดีพออารมณ์เสียนะชี้หน้านักข่าวเลยชี้หน้านักข่าวเลยบอกว่าคุณถามคำถามแบบนี้สื่อของคุณมันไม่ได้เรื่องนี่ขนาดผู้นำระดับโลกนะฮะยังสามารถชี้ได้ขนาดนี้บางทีก็บอกเขาไล่ออกไปเลยถูกไหมครับเพียงการที่รัฐมนตรีของฝากฝั่งบ้านเราอย่างท่านสุชาติท่านอาจจะหลุดนิดนึงแล้วก็อาจจะเดินแทรกวงนักข่าวออกไปจนทำให้คนตกใจท่านได้สตินะท่านก็กลับมาบอกขอโทษผมขอโทษนะพี่เห็นไหมครับนะแต่ทรัมป์ไม่มีครับคำขอโทษไม่มีบ้านเรายังพอมีสติดึงกลับมาคุยกันได้เพราะฉะนั้นจังหวะที่มฤตยูมันเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะจะถามจะทักท้วงนะจะทวนความจะร้องขอให้รับฟังก็เลือกคำพูดนะเลือกวิธีอธิบายแต่ถ้าต้อนให้จนมุมนะบีบคั้นให้ได้อายนะหรือนินทาให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อย ันนี้ท่านก็ต้องยอมรับว่าจะต้องเกิดการปะทะกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะจังหวะดวงดาวมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นในเนื้อข่าวระบุนะครับนอกจากนี้การศึกษายังครอบคลุมความผิดปกติทางจิตอีก12ประเภทเช่นไบโพล่าไบโพล่านี้ก็เป็นเขาเรียกอารมณ์สองขั้ววันหนึ่งวันดีคืนดีอารมณ์ดีดีอีกสักพักหนึ่งก็เกิดไม่พอใจขึ้นมาก็ฉุนขึ้นมาซัดเข้าไปสักเปรี้ยงหนึ่งเห็นไหมครับไบโพล่าโรคจิตเภทจิตเภทเนี่ยผมเคยฟังอาจารย์หมอที่ท่านอธิบายเรื่องนี้นะครับจิตเภทเป็นลักษณะของเหมือนจิตเนี่ยมันมีสภาวะที่ไม่แข็งแรงคือจิตมันแตกนะขาดความหนักแน่นมีอาการหวาดระแวงนะครับนะก็จิตเภทนี้เป็นโรคที่ต้องวินิจฉัยนะท่านผู้ฟังครับอีกอันนึงคือออทิสติกออทิสติกเนี่ยท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้เราให้ลูกหลานของเราเติบโตมาท่ามกลางอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่บางทีก็ให้ดูมากจนเกินไปจนเด็กเนี่ยมีอาการที่เสพติดโดพามีนที่มันเป็นสารที่มันหลั่งออกมาหลังจากรู้สึกพึงพอใจแต่ว่ามันจะต้องหลั่งมาเรื่อยๆเพราะมันเสพติดแล้วหลั่งออกมาจากอะไรครับจากเกมจากการสไลด์หน้าจอพวกนี้เขาเรียกออทิสติกเทียมท่านต้องระวังให้ดีนะครับถ้าลูกหลานหรือแม้แต่ตัวท่านเอง นั่งสไลด์หน้าจอจนไม่ไปทำอะไรเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้แล้วนะครับถัดมาคือโรคสมาธิสั้นเป็นกันเยอะครับนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนยังพูดคุยกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมอบเมล็ดพันธุ์ดอกกุหลาบพันธุ์ดีดีบอกให้เอาไปปลูกที่โรสการ์เด้นที่วอชิงตันดีซีด้วยทรัมป์ก็ยืนยันท่านดีมากอารมณ์ดีหมดถัดมาไม่กี่วันทรัมป์บอกเดี๋ยวจะขายอาวุธให้กับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันยังไม่พอนะขายให้แล้วจะต่อสายตรงคุยกันด้วยบอกกับนักข่าวทั้งโลกใบนี้ถ้าผู้ฟังครับอันนี้เขาเรียกสมาธิสั้นหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะเพิ่งคุยไปหยกๆเปลี่ยนไปซะขนาดนี้นะโรคถัดมาคือพวกกินผิดปกติรวมถึงภาวะบกพร่องทางสติปัญญาคือตอนนี้ท่านผู้ฟังครับนะโรคทั้งหลายเหล่านี้มันเบ่งบานขยายตัวมากขึ้นกับประชากรโลกไม่เว้นครับคนไทยเราก็โดนด้วยนะงั้นวันนี้ท่านติดตามข่าวสารท่านดูเหตุการณ์ความเป็นไปท่านอย่าลืมหันกลับมาดูสุขภาพจิตของตัวท่านเองด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปหืออือกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงนะเอามาอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังครับนะกรณีเรื่องนี้มันก็พูดซ้ำกันหลายรอบนะแต่ผมคิดว่าก็เอามันเป็นอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ากรณีความขัดแย้งซึ่งเกิดจากภายในผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังนะครับว่าเวลาเสาอยู่ที่ราศีมีนเสาเนี่ยจะโยกไปที่นะราศีพฤษภซึ่งเป็นตำแหน่งของดาวศุกร์การแตกกันภายในของดักหลากหลายองค์กรจะเกิดขึ้นนะผู้ฟังมันจะเกิดรอยแตกรอยปริแตกขึ้นมาจากบาดแผลเดิมๆหรืออาจจะเกิดจากความขุ่นข้องหมองใจในอดีตที่เกิดขึ้นนะกรณีของคุณชายสก็อตนั่นก็เป็นสิ่งที่ท่านอ่านและท่านจะทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดีแต่ว่าถ้าเรานะดำเนินชีวิตอุดรอยรั่วนะประคับประคองอารมณ์จะพูดจาอะไรก็ระมัดระวังนะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนมันจะดวงดีไปตลอดแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่มันจะแย่ตลอดศกท่านผู้ฟังแต่ทั้งหมดเนี่ยมันถูกกำกับนะกำกับลำดับความด้วยสติและอารมณ์ของผู้คนในสังคมยิ่งโลกแปรปรวนขนาดนี้เรายิ่งจำเป็นท่านผู้ฟังนะจะhandle หรือเผชิญกับอะไรต่างๆนะต้องใช้สติกำกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าให้ได้นะครับอ่ะ พุธเนี่ยมันเป็นดาวแบบนี้นะมันยังมีฤทธิ์มีเดชอยู่ท่านผู้ฟังครับส่วนอาทิตย์ที่อยู่ร่วมกับอังคารของชตารัตนโกสินทร์และอังคารที่อยู่ร่วมกับอาทิตย์ของชตารัตนโกสินทร์อันนี้ต้องระวังฟืนไฟการระเบิดที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนท่านผู้ฟังครับเมื่อวานเห็นภาพข่าวนะรถยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งเมื่อเช้าพี่สาวผมส่งลิงก์มาให้บอกเลยปุ้ยยี่ห้อนี้ปุ้ยใช้หรือเปล่านะระวังให้ดีเพราะไฟไหม้โอ้โหผมบอกเห็นข่าวแล้วเมื่อวานนี้แต่เขาบอกมันเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้นี่บอกเออก็ไม่รู้ก็ต้องระวังเมื่อวานนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนน M81 นะคุณพ่อลูกสองพร้อมภรรยา ขับรถยี่ห้อดังเดินทางไปกาญจนบุรีท่านผู้ฟังครับขณะขับไปเนี่ยนี่ผมไปอ่านเพจที่ภรรยาเขาเป็นคนเขียนอธิบายความใน Facebook ส่วนตัวเขานะเขาบอกว่าขณะที่ขับไปเนี่ยปรากฏว่าไฟตัวเครื่องยนต์โชว์ขึ้นเป็นสีแดงรถบรรทุกข้างหลังตบไฟดิบตึ๊ดๆๆๆนะไฟสว่างโล่งมาตลอดจนคนในรถพ่อแม่ลูก4คนนี้ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นประกอบกับนะเสียงรถข้างหลังก็บีบแตรดังสนั่นเลยเขาก็เลยจอดเข้าข้างทางคุณพ่อบ้านมีสติมากตัดสินใจทันทีนำรถจอดข้างทางแล้วนำลูกทั้ง2คนลงจากรถนำภรรยาออกมาด้วยเธอเล่าว่าขณะที่แกะเด็กออกจากคาซีทโอ้โหมันยาวนานเหมือนในภาพยนตร์เลยเพราะมันต้องใช้ความพยายามคาซีทเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีระบบล็อกนะล็อกตรงหน้าอกแล้วก็ล็อกตรงพุงของเด็กนะครับตรงเอวก็ต้องแกะตรงนี้แล้วก็ต้องแกะตรงนี้ดึงเอาตัวออกนะเพราะผมกดทุกวันแหละนั้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ปลอดภัยทั้งพ่อแม่ลูกทั้ง4คนแล้วผมคิดว่าขณะนี้มาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของยานพาหนะทั้งหลายเนี่ยต้องระวังนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะอังคารกับอาทิตย์อังคารมันอยู่ใกล้ๆกันแบบเนี้ยอังคารอยู่ที่ราศีเมษเป็นเกษตรนะส่วนอาทิตย์ไปอยู่ร่วมกับมฤตยูเนี่ยเรื่องระเบิดเนี่ยมันเยอะขนาดในมหานครนิวยอร์กท่านผู้ฟังครับนะรู้สึกจะเป็นที่ Lower Manhattan หรือผมไม่แน่ใจว่าอยู่โซนไหนนะแต่ข่าวออกมาเนี่ยก็คือที่นิวยอร์กเลยรถไฟฟ้าระเบิดดังสนั่นจนคนนิวยอร์กต้องวิ่งหนีกันท่านผู้ฟังอาการมันคล้ายๆกันเลยเห็นไหมครับนะแล้วไอ้ดวงดาวแบบนี้เนี่ยมันยังรวมไปถึงระเบิดขนาดใหญ่ที่อาจจะมีความพยายามในการทำลายล้างกันจากสิ่งที่เราเห็นท่านผู้ฟังครับวันสองวันก็มีปรากฏการณ์นะครับนะยูเครนส่งโดรน 5-600 ลำทะลุทะลวงเข้าไปถึงกรุงมอสโกครับเห็นไหมฮะตอนนี้ดวงดาวที่มันปรากฏเนี่ยมันกำลังแสดงผลหลายเรื่องมันก็ต้องระวังอย่าไปคิดว่าโอ้เรื่องรถไฟชนรถเมล์เดี๋ยวมันก็จบแล้วดาวมันยังอยู่ตรงนี้อีกสักพักหนึ่งท่านผู้ฟังกว่าจะพ้นออกไปก็นู่น15มิถุนายนไปแล้วเพราะฉะนั้นขณะนี้เองนะครับบ้านไหนนะติดโซล่ารูฟท็อปแล้วท่านใช้ของมีคุณภาพมากน้อยท่านอาจจะไม่รู้ตรวจสอบให้ดีบ้านไหนระบบโหลดเซ็นเตอร์ไฟที่จ่ายไปใช้ในแต่ละจุดนะสายไฟมันรับโหลดได้ไหมดูให้ดีบ้านไหนมีตัวชาร์จหัวไฟที่จ่ายเข้ากับรถยนต์นะมันปลอดภัยไหมคือพวกต้องเช็คหมดเลยท่านผู้ฟังครับเวลาดวงดาวเป็นแบบนี้เหตุที่เกิดมันมาเตือนเราแล้วครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นพอมันเตือนเราขนาดนี้ต้องระวังมากกว่านั้นอีกด้วยความที่มีพุธร่วมอาทิตย์ร่วมฤตยูจัตุโกณกับราหูบางทีไอ้แรงระเบิดก็อาจจะไม่ได้มาจากแบตเตอรี่รถไฟฟ้านะครับแต่มันอาจจะเป็นการระเบิดของอารมณ์ของคนที่ฟังคำพูดแล้วแบบฉันทนไม่ได้ทำไมแกพูดขนาดนี้นะฉันเลือกเธอมาแล้วเธอพูดแบบนี้เนี่ยฉันทนไม่ได้ระวังคำพูดด้วยครับเพราะบางทีคำพูดนะคำพูดส่อเสียดคำยุแยงตะแคงรั่วนะหรือคำพูดบีบคั้นอาจจะทำให้เกิดการระเบิดทางอารมณ์ออกมาได้ก็ต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะช่วงนี้จะพูดนะจะขยายความอะไรโอ้ต้องระวังมากเพราะเป็นจังหวะที่พูดแล้วมีอันตรายเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเช่นเมื่อวานนี้คุณเท้งนะผู้นำพรรคฝ่ายค้านคือผู้นำของพรรคประชาชนได้ออกมาแถลงกรณีที่มีภาพปรากฏนะที่ท่านคณะองคมนตรีได้เมตตามาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานของรัฐบาลแต่มุมมองของหัวหน้าฝ่ายค้านมองไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แถลงข่าวทันทีผมว่าอันนี้เนี่ยครับนะพุทธอยู่ตำแหน่งนี้คือต้องระมัดระวังอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดูตาม้าตาเรือนะก็ไม่รู้ว่าไม่ดูอะไรหรือเปล่านะผมดูแล้วก็เป็นคำอธิบายเป็นความรู้สึกเฉพาะของผู้นำฝ่ายค้านแต่ว่าบ้านเมืองจะมองอย่างไรก็คิดต้องคิดอีกแบบหนึ่งท่านผู้ฟังครับเห็นไหมฮะดวงดาวมีผลจริงๆนะนั้นก็นำมาฝากกันนะครับอ้าวเดี๋ยวทักทายแฟนรายการครับเฮียปณพลคุณอัศนีคุณพุทธชินรสคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีครับอาจารย์อเมริกามีแต่ผลประโยชน์ไม่มีความจริงใจครับเป็นมานานแล้วคุณสมใจสวัสดีครับนะคุณศิรวิทย์สวัสดีครับ คุณพุทธชินรสคุณบรรเจิดสวัสดีครับน้องแพรดนยาสวัสดีครับคุณพัฒนันสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งท่านฟังครับเบรกหน้าก็มาเปิดสายดูดวงให้แฟนๆรายการนะครับส่วนท่านใดที่สนใจเรื่องของฮวงจุ้ยก็สามารถไปติดตามไปได้ใน Facebook ของผมนะครับนะหรือไปใน Facebook ของทูปโต๊ะโหนก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการการพินิจพิเคราะห์ทำเลถ้าอยู่ไกลมากนู้นอยู่ต่างประเทศไม่มีปัญหาครับท่านแชร์โลเคชันเราดูจาก Google Earth Google Map นะมีผังมีดวงแล้วเราคุยกันได้ครับแต่ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ไกลเกินไปฮะก็สามารถเดินทางไปได้นะครับ LINE ID คือ HORA97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับหรือสแกน QR Code ตรงหน้านี้ก็ได้ส่วนใครจะโทรศัพท์หลังเบรกเบอร์โทรศัพท์ครับ276-3632และ276-3633พักสักแป๊บนึงฮะหน้าใหม่ช่วงหน้ากับผมชยุทธวันเกิดเชิญครับ
1: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ฟังที่ปรึกษาหารือเรื่องดวงชะตากับผมเนี่ยนะครับถ้าให้ดีก็ควรจะเป็นตัวท่านเองแต่ถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นเช่นเจ้าตัวเขาไม่สบายบางคนก็เป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยนะครับก็แจ้งผมหน่อยนะฮะแต่กรณีที่อยู่ดีๆไปเอาดวงใครก็ไม่รู้มาดูเนี่ยปกติเขาไม่ทำกันท่านผู้ฟังเอามาสายแรกสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ชื่อคุณอะไรครับ
2: อภิญญาค่ะเกิดวันอังคารที่21พฤศจิกายน2493ค่ะเวลา5:45ค่ะ
1: กรุงเทพไหมครับพี่ครับ
2: เกิดต่างจังหวัดค่ะ
1: จังหวัดอะไรครับ
2: อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: 5:45ราชบุรีนะคร
2: ับ ค่ะ
1: ผมเคยคุยกับพี่ไหมครับ
2: เคยโทรมาค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อได้ครับ
2: แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพนะคะอยู่บางกรวยค่ะ
1: โอ้เราอยู่ใกล้กันนิดเดียว
2: ค่ะ
1: ราชบุรีนะครับ
2: ค่ะ
1: เอ๊ะทำไมเสียงมันหวีดฮะ
2: ไม่ทราบ
1: อ้าวมาคุยกันครับเชิญเลยฮ
2: ะ
1: พี่อภิญญานะครับปีนี้ก็อายุ
2: 75ค่ะ
1: 75นะครับ
2: ค่ะ
1: เกิดวันอังคาร
2: ค่ะอ
1: ยากทราบอะไรครับพี่อภิญญาเชิญครับ
2: พอดีจะผ่าตาไม่ทราบว่าควรจะผ่าหมอนัดพบเดือนหน้าค่ะ
1: อ๋อหมอนัดเดือนหน้าใช่ไหม
2: เป็นต้อกระจกอะค่ะควรจะผ่าเดือ
1: นหน้าควรจะผ่าครับเดือนหน้าก็คือประมาณกลางมิถุนาไปแล้ว
2: ค่ะ
1: ดีครับ
2: ค่ะ
1: ผ่าได้เที่ยวนี้ผ่าแล้วดีครับพี
2: ่ค่ะ
1: ทำได้เลยครับเพราะว่า
2: ได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ครับเทคโนโลยีก็ดีแล้ว
2: ค่ะ
1: นะอาทิตย์ร่วมสุขที่มีมฤตยูเล็ง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าไม่ทำก็คุณภาพมันถดลงไปเรื่อยๆแล้วล่ะพี
2: ่ค่ะค่ะ
1: ครับทำแล้วก็ดี
2: นะคะ
1: แต่อาจจะไม่ถึง 100% แต่ก็ดีขึ้นเยอะ
2: ค่ะค่ะ
1: ครับ
2: แล้วโรคภัยอื่นมีไหมคะโชคร้ายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โรคภัยก็คือเนี่ยมฤตยูอยู่กลางฟ้านะต้องระวังความวิตกกังวลส่วนตัวนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องบางเรื่องที่มันเกินกว่าที่เราจะไปกำกับควบคุมแล้วพี่ก็ต้องปล่อยมือเพราะว่าพี่อภิญญาท่านนี้ท่านผู้ฟังครับมีดาวเจ้าเรือนพันธุอยู่วินาศหมายความเขาเจ้าเรือนพันธุอยู่วินาศหมายความว่าหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหมายพี
2: ่
1: ชีวิตโดนแบบนี้มาเรื่อยๆนะถ้ายังคิดแบบเดิมก็เหนื่อยใจพี่วันนี้ก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงครับปีนี้ชะตาพี่อภิญญาจะดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของอารมณ์เพราะพฤหัสกำลังจะเดินมาเป็นเกณฑ์สำคัญอยู่กลางฟ้านะครับนะพี่อภิญญาเกิดคืนวันจันทร์นะ
2: วันอังคาร
1: คืนวันจันทร์เช้ามาเป็นวันอังคารพฤศจิกายนนี่ยังไม่สว่างนะ
2: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็อังคารเล็งมาที่ดาวอาทิตย์แล้วอังคารอยู่ในเรือนอรินะงั้นก่อน15มิถุนายนนี่คงได้ผ่าตัดแล้วพี่
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ผ่าหลัง15ใช่ไหมคะหรือก่อน15คะ
1: ทั้งก่อนหรือหลังก็ได้ครับแต่ก็คือเนี่ยหลุดสิ้นพฤษภาไปก็ผ่าได้เลยครับ
2: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับผม
2: แล้วเรื่องโชคลาภมีไหมคะ
1: โชคลาภตอนนี้มีแผนจะทำอะไรบ้างครับ
2: ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าสามีเสียไปแล้วอยู่คนเดียวกลัวเงินไม่พอใช้
1: เงินพอใช้ครับ
2: นะคะ
1: เพราะว่ามีคู่ธาตุน้ำคู่สิทธิธาตุน้ำอยู่บนเรือนกระดุมพระ
2: ค่ะ
1: นะก็ส่วนดาวอังคารนี่ก็แล้วก็พันธุเป็นสีอยู่ในภพวินาศคือเป็นคนเก็บหอมรอมริบนะพี่เป็นคนแบบนี
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ประหยัดใช้ระมัดระวังตัว
2: ค่ะ
1: นี่ก็พอใช้แน่นอนพี
2: ่
1: ก็แต่วัดเสาอยู่วินาศมีเรื่องเดียวคือความใจอ่อนถ้ายังช่วยเหลือคนอื่นแบบในอดีตอาจจะไม่พอใจพี
2: ่ค่ะได้ค่ะ
1: นะ
2: ค่ะค่ะ
1: ยินดีมากครับพี่อภิญญาครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับก็ดาวตานุลักษ์เป็นประเกษตรนะแต่ว่ามีพุทธร่วมอาทิตย์ร่วมอยู่ด้วยนะครับเป็นคนที่มีความขยันหาขยันใช้ตานุลักษ์ตนุอยู่ในเรือนกระดุมพระขยันหานะครับแต่พันธุอยู่วินาศก็คือหมายความว่าบางทีอาจจะต้องเผชิญกับเรื่องบางเรื่องตัวไม่ได้ทำอะไรต้องไปนั่งแบกรับนะเป็นถ้าเป็นคนใจดี
3: แบบไม่มีลิมิตเหนื่อยแต่ผมว่าชีวิตพี่เข้ามาตั้ง70กว่าปีแล้วเนี่ยพี่ก็คงพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วนะครับเอาเวลาใกล้จะหมดนะฮะตอนนี้อีกสายนึงก็คงไม่ต้องแล้วนะครับท่านใดต้องการตรวจสอบเช็คดวงชะตากับผม LINE ID ของผมคือโหรา 97A นะครับ HORA เลข9เลข7ตัวเองนะครับ H ช่องกงเนี่ยนะครับ HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A แอดไลน์ไว้ได้นะครับถ้าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนทำธุรกิจหรือจังหวะนี้ต้องยอมรับนะเศรษฐกิจก็ทำให้ทุกคนเหนื่อยนะครับสถิติปีที่ผ่านมาและปีนี้มีโรงงานจำนวนเยอะมากทยอยปิดตัวลงท่านฟังร้านรวงต่างๆก็ขายไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมว่าวางแผนที่ทำให้ตัวเราอยู่ได้อย่างพอสมตัวประหยัดนะไม่ต้องไปทำอะไรที่มันคือคาดการไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าอะไรที่มันมากกว่านั้นท่านก็แอดไลน์ผมมาแล้วเดี๋ยวผมจะวิจารณ์ดวงชะตาให้ฟังนะครับเอาละเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้ทุกท่านใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับสมาชิกที่รักทุกคนในครอบครัวนะครับแล้วก็วันจันทร์ทุบโต๊ะหนกลับมารับใช้เหมือนเดิมที่ FM 97วันนี้ผมชยุทธวันเกิดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: เปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะหน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมารอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างซึ่งต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Decision Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุข แก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
10: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
12: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
13: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศ ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเสศไทยเศษได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ ขพิรวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
14: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอยะและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุบาเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
15: นางสาวปรียาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM

0: ต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
1: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ายังเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
3: ้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่จะเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ
4: ์นายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริการสวท.ศรีสะเกษรายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้ รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถาม

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
2: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
1: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้น สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรีความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสพึ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกม21-18 21-10ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกม17-21 21-17 21-12ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกม21-16 11-21 และ25-23ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพักพลธีรรัตน์สกุลกับซัตซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกม18-21 21-18 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด6-3และ6-4ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายโดยการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ6-2ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป0-5และพัทยายูเนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย5-0พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
7: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
6: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจรัฐเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
8: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมีสนามหรือว่ามีที่อื่นๆที่สามารถจุคนได้มากกว่านี้หรือไม่อย่างไรคงต้องคอยหารือกันดูนะครับ
6: แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งวอลเลย์บอลทีมชาติไทยในปี2026ภายใต้แนวคิด Next Horizon การเดินทางสู่เส้นขอบฟ้าใหม่มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ไกลกว่าเดิมโดยมีทั้งหมด4สีได้แก่สีแดงสีน้ำเงินสีดำและสีขาวโดยแต่ละสีถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพร้อมคอลเลกชันสินค้าที่ระลึกวอลเลย์บอลทีมชาติไทยปี2026โดยนักตบสาวไทยจะใส่ชุดนี้ประเดิมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ระหว่างวันที่3มิถุนายนถึง27กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่22ถึง25พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมในรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
9: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
12: โด รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดานด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะ มื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
17: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจ
2: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.เย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
5: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
6: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569อยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะและวันนี้ค่ะคุณฟังวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะคะและในวันนี้ด้วยนะคะทางด้านของรัฐบาลก็มีการจัดพิธีทำบุญเพื่ออุทิศกุศลแด่พระองค์ท่านด้วยและในโอกาสสำคัญนะคะในโอกาสที่ทางด้านของยูเนสโกนะคะได้ประกาศให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและก็ในส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยนะคะก็มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลค่ะทางนี้นะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยังมีนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ระหว่างวันนี้เลยนะคะวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะในโอกาสสำคัญนะคะซึ่งทางด้านของยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระองค์ท่านนะคะ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าที่ครอบคลุมในหลากหลายมิตินะคะด้านการศึกษาทรงวางรากฐานด้านการศึกษาณวังสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งต่อมาได้พัฒนาและยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในภูมิภาคท่านใดไปที่จังหวัดจันทบุรีก็จะเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะคะด้านการสาธารณสุขทรงให้การสนับสนุนงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างจริงจังอันนำไปสู่การก่อตั้งและพัฒนาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพด้านการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทสตรีพระองค์ทรงเป็นสตรีผู้เป็นแบบอย่างของสตรีไทยยุคใหม่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างสง่างามทรงริเริ่มส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่สตรีเช่นการทอเสื้อจันทบูรณ์เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการเสริมสร้างพลังให้สตรีไทยได้ตระหนักถึงศักยภาพของตนเองและมีบทบาททัดเทียมในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมการก้าวสู่ประชาคมโลกพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของพระองค์ไม่เพียงส่งผลดีต่อคนในชาติแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมประเทศไทยสู่สากลตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในอดีตที่ได้เผยแพร่ภาพลักษณ์อันทันสมัยของสตรีไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์ตลอดจนแนวพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขและสิทธิสตรีซึ่งล้วนเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในยุคปัจจุบันอย่างสมบูรณ์ด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศในวาระครบ100ปีสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์ที่ยังคงส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบันนะคะนี่ก็เป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลค่ะรัฐบาลก็กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลขึ้นในวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมในส่วนกลางก็ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคและต่างประเทศนะคะเพื่อให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าให้แผ่ไพศาลสืบไปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อคืนนี้นะคะก็มีข่าวที่ตกใจเลยที่พัทยานะคะอย่างโชคดีที่ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนดาดฟ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาช่วงพัทยาเหนือสาย3ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเหตุการณ์นี้ไฟไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้นที่8นะคะเมื่อคืนนี้ไฟลุกโหมขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเห็นภาพข่าวแล้วน่ากลัวมากนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยมีผู้พักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้กว่า200ชีวิตจำนวน120ห้องจากห้องพักทั้งหมด173ห้องนะเป็นวันพฤหัสคนก็ไม่ได้แน่นมากนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสำลักควัน3รายเป็นผู้หญิงไทย2คนนะคะแล้วก็มีเด็กชายชาวอินโดด้วยนะคะส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นจะเป็นผู้ชายที่วิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาถูกไฟคอกแล้วก็สำลักควันได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งนี้ในวันนี้ค่ะทางด้านของนายมรุตอุทัยวัฒนานนท์รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารเมืองพัทยาพร้อมเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาก็ได้ไปตรวจสอบโรงแรมที่เกิดเหตุคือ AJ Plus ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นดาดฟ้านะคะชั้นบนเลยคุณผู้ฟังก็เป็นสระว่ายน้ำแล้วเขาก็มีพวกบาร์เครื่องดื่มด้วยนะคะได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยแต่บริเวณด้านล่างไม่ได้รับความเสียหายมีเพียงกลุ่มควันที่ทำให้ภายในโรงแรมนั้นเสียหายนะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารเมืองพัทยานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เบื้องต้นค่ะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ก็มีการสั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบโดยละเอียดจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญรวมถึงให้เจ้าของอาคารนั้นจัดทำรายงานชี้แจงก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบต่อไปส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่โรงแรมแห่งนี้นะคะก็มีการจัดให้ไปพักยังโร โรงแรมใกล้เคียงในพัทยากันต่อไปแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพข่าวที่น่ากลัวมากเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นบริเวณชั้นดาดฟ้านะคะคุณฟังแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ว่าก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุดนี้ก็คือตัวเลขนั้นอยู่ที่4คนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณชั้นดาดฟ้านะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีบาร์เครื่องดื่มต่างๆด้วยเจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แล้วก็โชคดีที่ไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในแต่เห็นภาพข่าวนี้ค่อนข้างจะระทึกขวัญเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะกับรถยนต์และเป็นเหตุไฟไหม้นะขับมาอยู่ดีนะกับครอบครัวนะคะคุณฟังเขาขับรถมาบนเส้นทางมอเตอร์เวย์จู่ๆรถก็เกิดไฟไหม้นะคะยังดีที่มีคนที่ขับขี่รถบรรทุกเนี่ยช่วยบีบแตรเตือนแล้วก็ให้การช่วยเหลือนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ารถดังกล่าวนี้เป็นรถหรูด้วยนะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าค่ะคุณฟังหลายท่านเลยที่ได้ติดตามข่าวนี้หรือว่ามีผู้ที่ดีจะฝากรู้จักโพสต์ใน Facebook เลยบอกว่าจริงๆตั้งใจจะซื้อรถไฟฟ้าพอเจอข่าวนี้เลยชะงักเลยนะคะนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกก็เปิดเผยค่ะกระแสข่าวในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อมวลชนกรณีรถยนต์ไฟฟ้าวอลโวรุ่น EX 30เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางนี้นะคะทางด้านของนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะและเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้ให้บริษัทวอลโวคาร์ค่ะได้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาในเชิงวิศวกรรมของรถรุ่นดังกล่าวซึ่งพบว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้เป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงนะคะดังนั้นจึงต้องมีการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะนะครับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนและก็สั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงและก็ต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถนะคะให้ทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้เสร็จสิ้นครบทั้ง 100% นะคะกรณีวอลโว่ที่เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นก็น่าตกใจมากนะคะยังโชคดีนะคุณฟางที่ผู้ขับขี่แล้วก็ลูกนะคะสามารถจะออกมาจากรถได้อย่างปลอดภัยจะมีก็กรณีของตัวของผ้าห่มหรือตุ๊กตาของลูกในรถนะคะที่เอาออกมาไม่ได้นะคะดีนะที่ปลดคาซีทได้แต่ว่าทางด้านของผู้ขับขี่รถก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณขาด้วยเช่นกันนะคะทางนี้นะคะคุณฟังการปรับเปลี่ยนรถแบตเตอรี่รถยนต์วอลโว่รุ่น EX 30เนี่ยจะเริ่มในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้นะคะเพราะว่ามีการหารือระหว่างทางด้านของผู้มีการฝ่ายเทคนิคและบริการหลังการขายของบริษัทโบเวอร์คาร์นะคะซึ่งก็ยอมรับนะคะคุณฟังเขามีการไปพบปะกันที่สคบนะเมื่อวานนี้นะ21พฤษภาคมซึ่งทางบริษัทวอลโวยอมรับว่ามีความบกพร่องในแบตเตอรี่บริษัทได้สั่งแบตรุ่นใหม่ล็อตใหม่เพื่อเปลี่ยนให้กับลูกค้ามั่นใจว่าแบตล็อตใหม่ชาร์จได้ 100% ผ่านการทดสอบจากสถาบันทางเยอรมันและก็สวีเดนนะคะทางนี้ก็จะแจ้งให้กับบรรดาเจ้าของรถเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ล็อตใหม่ได้โดยแบตล็อตแรก80ลูกนั้นจะมาถึงในวันจันทร์สามารถเปลี่ยนได้ที่ศูนย์บริการ15แห่งเปลี่ยนได้เฉลี่ยวันละ22คันค่ะว่าจะเปลี่ยนเสร็จใน3เดือนซึ่งมีทั้งหมด 1,668 คันส่วนรถยนต์ Volvo EX30 จำนวน2คันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คันหนึ่งจะเปลี่ยนรถรุ่นใหม่ให้อีกคันหนึ่งนั้นอยู่ระหว่างการเจรจานะคะผู้บริโภคเองก็ยังคงหวั่นใจอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคุณฟังแม้ว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่รุ่นใหม่ให้ก็ตามปกติเนี่ยแม้ก็มอตโต้ของเขาก็คือขับวอลโว่นั่งวอลโว่นี่เป็นที่ที่ปลอดภัยทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่แต่นี่มาเกิดเหตุการณ์กับตัวของตัวแบตเตอรี่รถใหม่ของรถวอลโว่รถไฟฟ้า EX 30นะก็เลยทำให้ผู้บริโภคนั้นหวั่นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนก็กระทบด้วยนะคะกับคนที่ตั้งใจจะซื้อยานยนต์ไฟฟ้าค่ะและคุณฟังโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเริ่มวันจันทร์ที่25นะคะก็ต้องลงทะเบียนกันผ่านทางด้านของแอปเป๋าตังค่ะก็หลายคนก็บอกโอ้โหคนก็สนใจกันเยอะอย่างนี้นะคะ ตัวของแอปเนี่ยจะล่มหรือเปล่าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องดูของจริงกันนะคะแต่ว่าคราวที่แล้วรู้สึกว่าจะแค่คนสมาชิกเก่าเนี่ยแค่กดในตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นแพลตฟอร์มกดง่ายๆที่มันเป็นตัวโชว์ขึ้นมาแล้วเราก็กดเลยมันก็สะดวกนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกให้ลงทะเบียนใหม่ดิฉันก็เดี๋ยวคงต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังค์กันเป็นระยะนะคะคุณพระดอนปิษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็มั่นใจนะบอกว่าแอปไม่ล่มหรอกเพราะว่าแบงก์กรุงไทยเนี่ยมีประสบการณ์แล้วนะคะลงทะเบียนอะไรลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งแต่ดิฉันว่าพอช่วงเช้านี่คนการจราจรทางด้านการเข้าแอปนี่คงจะแน่นนะอาจจะมีการชะลอบ้างแหละจะแบบไหลปื๊ดเลยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจแบบนั้นนะคะนะแต่ว่าก็ข่าวก่อนก็ราบรื่นได้ด้วยดีนะคะคุณพระดอนปิษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพาสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้บอกว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมน่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างเร่งด่วนดิจฟ้าก็แนะนำคุณผู้ฟังนะคะก็อย่าไปรอว่าโอ้ยถึง29เดี๋ยวมันเต็มก่อนค่ะ25นี่เราจัดลงทะเบียนของเราไว้ก่อนเลยให้เรียบร้อยนะคะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวพอเขาหมดเขาเต็มแล้วเนี่ยอาจจะรู้งี้ลงตั้งแต่วันแรกนะคะวันแรกนี่เสียสละเวลากันหน่อยนะวันที่25พฤษภาคมค่ะเมื่อวานดิจฟ้าก็เอาชุดไปแก้นะคะกับคุณแม่นะคะคุณแม่ของเพื่อนคุณแม่ใหญ่นะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่าอยากจะฟังรายการของดีเจฟ้าจังเลยแม่จะทำอย่างไรอ่ะก็คุณแม่ไม่มีวิทยุนะคะไม่มี Facebook นะแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ตนะก็เปิดไว้ให้แล้วนะคะที่ www.97qfm.com นะคะคุณแม่ใหญ่ถ้าฟังอยู่นะเดี๋ยวดีเจฟ้าจัดเพลงให้นะคุณแม่แข็งแรงมากคุณผู้ฟัง80จะ90แล้วเนี่ยยังตัดเสื้อผ้าให้ดีเจฟ้าได้อยู่เลยคุณแม่บอกว่าอยู่บ้านเฉยๆก็เบื่อเคยอยู่เฉยๆอยู่พักนึงเนี่ยนะคะกลับกลายเป็นว่าไม่สดชื่นไม่สดใสนะคะได้มาเปิดร้านแล้วก็มีลูกมือช่วยอยู่2คนนะด้วยกันในร้านนะคะก็โอ้เป็นงานที่คุณแม่ถนัดน่ะก็ยังมีรายได้อยู่นะคะตัดเย็บเสื้อผ้าได้เพื่อนๆดีเจฝาก็ไปตัดด้วยนะคะใครอยากจะตัดชุดไทยจิตรดานี่หลังไมค์มาถามได้คุณแม่ก็ตัดสวยๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดีเจฝาเองอาจจะรูปร่างแพทเทิร์นมันเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะก็เลยต้องไปเก็บกระโปรงขึ้นนิดนึงนะก็เลยไปเอากระโปรงเข้าหน่อยนึงแล้วก็ติดกระดุมคอเพิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะได้ใช้งานกันอีกในเร็วๆนี้นั่นเองท่านใดสนใจก็หลังไมค์มาแล้วกันมีเพื่อนดีเจฝาก็ไปตัดกันที่ร้านนี้ด้วยเช่นกันคุณแม่บอกว่าอยากฟังเพลงของคุณสุเทพคุณสวรีนะคะค่ะอาจจัดให้คุณแม่นะคะถ้าคุณแม่ฟังอยู่แต่ว่าจริงๆเพลงอมตะเนี่ยแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะฟังให้จุใจกันไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวหุ้นกันต่อโอ้ใครที่ช้อนแคลคอมไว้วันนี้แคลคอมนี่เปิดกระโดดเลยทีเดียวนะคะราคาขึ้นไป8บาทกว่าแล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นแนะนำช่วงที่ราคาอยู่แถว 4-5 บาทนะคะ 13 นาฬิกา 18 นาทีคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเชิญพุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ทำความดีเจริญภาวนาฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบ31พฤษภาคมนี้ณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะคุณฟังอยู่กับ FM 97มองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะเปิดบทเพลงให้ฟังกันด้วยความรักและก็ความสุขนะคะบทเพลงตามคำขอบ้างบทเพลงตามใจดีเจบ้างดีเจฝากก็จัดให้เหมือนเคยค่ะคุณแม่ใหญ่ถ้าฟังรายการอยู่นี่น่าจะเป็นผู้สูงวัยที่อายุเยอะเลยที่ฟังรายการของดีเจฝากเกือบจะ90แล้วนะคะแต่ว่ามีคุณแม่จริยานะคะท่านก็90กว่าแล้วแต่ว่าท่านจากไปค่ะคุณฟังช่วงที่ดิจฟ้าเนี่ยไปต่างประเทศด้วยเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานะคะคุณหมอพนิจันทรภักดีท่านก็ไลน์มาบอกดิจฟ้าก็เลยร่วมทำบุญไปกับคุณแม่ด้วยนะอาจารย์ก็ได้ไปมอบเงินทำบุญให้กับทางวัดนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับอาจารย์คุณหมอพนิ

0: ด้วยนะคุณแม่ก็อายุขัยยืนยาวค่ะ90กว่าแล้วนะเพราะว่าจริงๆอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยาวมากคุณฟังอย่างในประเทศไทยของเราเนี่ยผู้ชายน่าจะประมาณ75ผู้หญิงน่าจะประมาณ78แต่เราก็ดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะว่ามีรายงานว่าก่อนที่จะเสียชีวิตกันเนี่ยมักจะเป็นโรคติดต่อไม่เรื้อรังนอนติดเตียงกันหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้าเนี่ยอย่างน้อย 5-7 ปีก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ทุกคนก็เดินหน้าสู่ความตายด้วยกันทั้งสิ้นนะอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างถาวรเพราะฉะนั้นชีวิตทุกวันนี้ทำความดีไม่ทำให้ใครเดือดร้อนขวนขวายนะคะคุณฟังเราทำงานกันมาแล้วนะเก็บเงินกันมาเยอะแล้วก็หาความสุขให้กับตัวเองด้วยใช้ชีวิตอย่าไปคิดมากเหนื่อยก็พักหนักก็วางกินให้อิ่มนอนให้หลับสบายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอย่าไปยึดติดให้มากนักใช้ชีวิตให้มีความสุขบนความสุขที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยนะคะเขามีคำถามนะคุณฟังถามแฟนรายการดีกว่าว่าถ้าเลือกได้3ข้อเนี่ยคุณจะเลือกข้อไหนนะคะดิฉันฝ่ายเห็นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์แต่ตัวเองเนี่ยเลือกแล้วเรียบร้อย3ข้อด้วยกันคุณฟังลองฟังนะคะอาจจะไม่ทันนะแต่ลองคิดคร่าวๆแล้วกันว่าจะเลือกข้อไหนข้อ1เงินสด10ล้านบาทข้อ2กินยังไงก็ไม่อ้วนข้อ3ไม่เจ็บป่วยข้อ4ได้คุยกับคนที่จากไปข้อ5ได้คู่ชีวิตที่ดีข้อที่6ได้ทำงานตามฝันข้อ7มีเวลาว่างข้อ8ได้ไปเที่ยวรอบโลกข้อ9ย้อนเวลาได้ถ้าคุณเลือกได้3ข้อคุณจะเลือกข้อไหนนะคะ1เงินสด2กินยังไงก็ไม่อ้วน3ไม่เจ็บไม่ป่วย4ได้คุยกับคนที่จากไป5ได้คู่ชีวิตที่ดี6ได้ทำงานตามฝัน7มีเวลาว่าง8ได้ไปเที่ยวรอบโลก9ย้อนเวลาได้ถ้าดิจะฝาเลือกได้3ข้อนะคุณฟังจะเลือก3ข้อนี้3ข้อแรกก็คือเอาข้อ3ก่อนเลยอ่ะไม่เจ็บป่วยนะเพราะว่าไม่เจ็บป่วยนี่เราชีวิตดีเลยอ่ะนะฮะข้อที่5ค่ะได้คู่ชีวิตที่ดีเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าชีวิตนี้ดีขึ้นเลยนะได้คู่ชีวิตที่ดีนี่แหละนะฮะเพราะว่าตัวเองก็เป็นสื่อมวลชนนะแล้วก็มาได้คู่ชีวิตที่ดีก็เลยมีสวัสดิการรักษาพยาบาลด้วยก็เลยอันนี้ขอเลือกข้อนี้ก่อนละกันแล้วก็เงินสดจริงๆเงินสดอยากได้มากกว่า10ล้านได้มั้ยคะเงินสด10ล้านนี่น่าจะไม่พอนะในยามที่ค่าครองชีพแพงแบบนี้ดิฉันก็จะเลือกนะคะก็คือไม่เจ็บป่วยได้คู่ชีวิตที่ดีแล้วก็ได้เงินสด10ล้านบาทหลายคนอาจจะอยากได้กินยังไงก็ไม่อ้วนแต่เขาให้แค่3ข้อไงคุณฟังเราก็เอาเป็นว่าสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วกันนะคะคุณฟังล่ะคะเลือกข้อไหนบ้างนะสวัสดีคุณแจ็ควิวิไลค่ะคุณแจ็คกี้ณัฐพัฒน์นะคะคุณอังคณาสวัสดีค่ะนะคะคุณบ้านหอมดอกไม้คุณทยากรที่ฟังผ่านทางเว็บนะคะรายการเราเนี่ยมีคนฟังผ่านทางเว็บไซต์เยอะนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างประเทศคนไทยในต่างประเทศแล้วก็ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือบางท่านเองเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเล่น Facebook ก็ฟังผ่านทาง www.97qfm.com ฟังรายการแล้วอย่าลืมนะคะที่จะฝากไว้นิดนึงคุณผู้ฟังหรือเข้ามาติดตามได้ที่ Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพอาจจะไปแปะไว้ให้ในรายการของเรานะคะช่วยกันหน่อยช่วยอุดหนุนดีเจฝากกันหน่อยนะคะเพราะว่าทางฝ่ายบริหารของออร่าไรเนี่ยเขาก็ติดตามฟังอยู่ด้วยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณแฟนรายการค่ะที่ให้การสนับสนุนทั้งในช่องทางออนไลน์ของน้ำยาบ้วนปากออร่าไรนะคะในบ้านสีส้มนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะกดซื้อได้หลายท่านเองนะคะคุยกับทีมงานบอกว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดสั่งซื้อออนไลน์อยากจะไปซื้อที่ร้านเลยก็ได้นะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรติดบ้านไว้ค่ะคุณฟังช่วยทำให้ช่องปากของเรามีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรงใครที่เหงือกบวมเหงือกอักเสบมีแผลในช่องปากไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกไม่สบายปากเลยนี่เลยค่ะออร่าไรนะคะท่านใช้ได้ทุกวันเลยแล้วก็ท่านจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นนะคะออร่าไรนั้นนะคะนักวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้สกัดเอาแอนโทไซยานีนในข้าวสีดำออร์แกนิกค่ะวิจัยและค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีก็สามารถสกัดเอาแอนโทไซยานีนที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคปริทันลดอาการอักเสบของเหงือกและแผลในช่องปากเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยไม่เป็นพิษต่อเซลล์ในช่องปากเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นๆที่มีแอลกอฮอล์นะคะผู้ฟังสนใจไปซื้อได้เลยที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระรามที่6 ที่ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาค่ะที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลค่ะตรงนี้คนไปทำฟันที่มูลนิธิทันตมหิดลก็ซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน Healthy Max 6สาขาเช่นที่ไอคอนสยามที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณด้วยนะคะหรือว่าที่ร้านขายเวชสำอางข้างๆสิริยาก็ได้นะคะคุณฟังเขาก็มีซิกมาเฮลตี้นะถ้าจำวันนี้วันนี้ขับรถผ่านเส้นพานกตัดใหม่เขาชื่อร้านซิกมาเฮลตี้ร้านนี้ก็จำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยนะคะหรือว่าคุณฟังจะซื้อได้เลยที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านสีส้มหรือว่าบ้านทีทีนะคะรวมทั้งที่ทีทีของดีเจฝาก็เข้ามาได้นะดีเจฝา FM 97คุณฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรนี้ค่ะ0814914291 0814914291นะคะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวดีเจฝาเองนั้นใช้เป็นประจำด้วยเป็นไอเทมที่คุณฟังต้องมีไว้นะคะในห้องน้ำของคุณแปรงฟันแล้วใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยลดการสะสมของหินปูนคราบพลักต่างๆลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากปรับค่า pH ในช่องปากให้เป็นกลางด้วยไม่แสบปากดูแลเหงือกนะคะใครที่เหงือกอักเสบลองเปิดใจให้กับออโรไรท่านใดใช้ดีนะคะช่วยแนะนำนะคะแล้วก็ให้ความคิดเห็นท่านใน Facebook Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพของเราด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้าเลยสำหรับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะออโรไรใช้ง่ายด้วยนะคะคุณฟังใช้ง่ายเลยนะคะสำหรับตัวออโรไรค่ะวันนี้เดี๋ยวเราอัปเดตข้อมูลการลงทุนกันต่อนะคะคุณฟังวันนี้เนี่ยตัวของแคลคอมนี่บวกพุ่งเลยนะคะจากยอดขายเดือนเมษายนที่ฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เป็นการเติบโตตามกระแสของ AI ด้วยวันนี้ตัวแคลคอม CCET เป็นหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นอันดับ1ตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปิดตลาดภาคเช้าปิดที่ 1537.12 บวกมาได้ 4.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 32,058.58 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่ปรับตัวเพิ่มได้227หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลง208หลักทรัพย์แล้วก็ปรับตัวลดลง202หลักทรัพย์ค่ะดัชนีทำระดับสูงสุดของวันได้ที่ 1541.96 โลที่ 1533.03 นะคะวันนี้บวกมาได้ 4.45 จุดท่ามกลางความคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางนั้นจะคลี่คลายค่ะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 Most Active Value อันดับ1 Qualcomm CCET นะคะ8.15 บาทเพิ่มขึ้น1.40 บาทเปิดกระโดดเลยนะคุณฟังบวกมาตั้ง 20.74% นะคะยินดีด้วยนะคะใครเก็บ Qualcomm ไว้นะคะ True 14 บาทลงไป10 สตางค์ค่ะ KBank 196.50 ลดลง50 สตางค์เดลต้า330 บาทเพิ่มได้4 บาท KTB 34.75 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์ Advance 358 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงกราฟ60.50 บาทลงไป25 สตางค์ค่ะ PTT 36.75 บาทลดลง50 สตางค์ HANA 35.50 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท KCE 34.50 บาทเพิ่มขึ้น2 บาท EA 3.10 บาทนะคะบวกมา16 สตางค์ WHA 4.96 บาทเพิ่มขึ้น8 สตางค์เงินติดล้อ17.70 บาทลดลง10 สตางค์ AOT 52.75 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ BBL 168 บาทลดลง1 บาทPTT EP 151.50 เพิ่มขึ้น1 บาท KTC 29 บาทราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลง BDMS 18.10 ลงไป10 สตางค์ IVL 24.60 เพิ่มขึ้น30 สตางค์ SCB 135.50 เพิ่มขึ้น1.50 บาทนะคะคุณฟังมาดูมุมมองการลงทุนจากบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ในกรอบบ่ายวันนี้นะคะวันนี้ทางด้านของบลโกเบกเขาจะออกบทวิเคราะห์กรอบบ่ายมานะคะล่าสุดเลยก็ตัวของโกเบกเนี่ยก็บอกว่าดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวกได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านทำให้มีแรงซื้อกลับเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงแรงหนุนมาจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่นำโดยเดลต้าแรงขายเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะแนวโน้มภาคบ่ายดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ตัวของกลุ่มธนาคารนะคะมองกรอบดัชนีภาคบ่าย1530-1545แนวรับ1530แนวต้าน1545ค่ะคุณฟังโบก็มองว่าหุ้นเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยสินเชื่อรายใหญ่ดันยอดโตต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะส่วนวันนี้หุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ โกเบกนะคะที่เป็น Technical Insight นะตัว Aurora ค่ะ AURA นะคะวันนี้ปิด 14.80 ให้แนวรับ 14.30 มองแนวต้าน 15.20 ถึง 15.70 คัทลอส 14 บาทค่ะ SMT นะคะบอกว่าดีดตัวทะลุเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับมีวอลลุ่มเข้าด้วยวันนี้ปิด 2.54 ให้แนวรับ 2.50 สำหรับ SMT คาดว่าราคาจะมีโอกาสไปถึง 2.80 แล้วก็ 3 บาทได้นะคะ 2.80 ถึง 3 บาทได้แล้วก็คัดลอสที่2.40 บาทนะอันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นกรอบปลายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกนะออโรรากับ SMT ค่ะทางด้านของทิสโก้ออกบทวิเคราะห์กรอบบ่ายนะคะมองว่าวันนี้ตลาดหุ้นปิดตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะบวกมา 4.45 จุดเป็นผลมาจากเรื่องของการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และก็มาตรการภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสรวมทั้งพรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะภาคบ่ายให้แนวรับ1530และก็1525แนวต้านโอ้ขอให้ไปถึงนะคะ1550แล้วก็1560ค่ะหุ้นเด่นกรอบบ่ายเป็นตัวของมาลีกรุ๊ปนะคะคุณฟังมาลีกรุ๊ปนะเออวันก่อนไปดูในร้านสะดวกซื้อเนี่ยมาลีนี่เขาออกพวกผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวเยอะเลยนะคะวันนี้บวกมา26สตางค์สำหรับมาลีนะคะปิดวันนี้4.26แนวรับ 4.16 ถึง 4.6 สตางค์แนวต้าน 4.40 ถึง 4.60 แล้วก็ 4.86 สต็อปลอส 4.6 สตางค์ค่ะนี่คือตัวมาลีนะคะคุณฟังผลิตเรื่องของน้ำดื่มผลไม้ต่างๆเนี่ยนะคะ SGC ค่ะนะคะบริษัท SG Capital วันนี้บวกมา2สตางค์ตัวของทิสโก้ให้แนวรับ1.22แล้วก็1.19แนวต้าน1.27ถึง1.30สต็อปลอส1.19สตางค์มาลีกับ SGC นะคะเป็นหุ้นเด่นนะคุณฟังทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียค่ะนะตัวของฟินันเซียเลือกตัว BA นะคะคุณฟังเลือกตัว BA ค่ะนะคะบางกอกแอร์เวย์ค่ะแนะนำซื้อนะคะให้ราคาเฉลี่ยตามเป้าหมายของ IA Consensus 18 บาทบอกว่าภาพรวมการจองล่วงหน้าเดือนมิถุนายนถึงกันยายนยังคงเติบโตโดยเส้นทางสมุยยังคงเติบโตแล้วก็ชดเชยเส้นทางอื่นด้วยนะคะแล้วก็ค่าโดยสารมีการปรับขึ้นเพื่อชดเชยต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็บริษัทมีการเฮดราคาน้ำมันเครื่องบินล่วงหน้าไว้นะคะเฮดจิ้งไว้นะคะดังนั้นเนี่ยก็มองว่าได้ผลบวกด้วยนะคะจากราคาน้ำมันดิบที่ย่อตัวลงรวมทั้งจุดเด่นยังเป็นเรื่องของเงินปันผลของ BA ค่ะคุณฟังแล้วก็ BA ถูกมองว่าจะได้ผลกระทบจากสงครามจำกัดกว่าคู่แข่งนะคะตัวของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียแนะนำหุ้นเด่นประจำวันเป็นตัว BA ค่ะส่วนวันนี้นะคะตัวของหุ้นที่ให้เล่นสวิงเทรดจะเป็นตัว Land and House นะคะแนวรับ 3.64 ค่ะแนวต้าน 3.72 3.82 แล้วก็ 3.86 สต็อปลอสที่ 3.56 แต่เล่นหุ้นอสังหาคุณฟังต้องจ้องเลยนะคะเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะส่วน BA นะคะคุณฟังแนวรับอยู่ที่14บาทถึง 13.80 ค่ะส่วนแนวต้าน 14.80 ถึง 15 บาทแล้วก็ 15.50 นะคะอันนี้เป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียนะคะสำหรับตัวแนะนำวันนี้ก็คือตัวบางกอกแอร์เวย์นะคะคุณฟังจุดเด่นยังอยู่ที่สมุยนะคะวันนี้ก็บอกว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นได้นะคะในช่วงไฮซีซั่นนะคะวันนี้ก็มองราคาเป้าหมาย AIA Consensus ที่18บาทอันนี้คือตัวเด่นของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียค่ะสำหรับตัว BAขณะที่วันนี้ดูทางด้านหยวนต้าหยวนต้าให้เป็นตัวมาลีด้วยเช่นกันเหมือนกันนะคะคุณฟังมาลีเนี่ยให้แนวรับไว้ที่4.18แนวต้าน4.60ถึง4.44 สต็อปลอสที่4บาทค่ะส่วนหุ้นเด่นกรอบบ่ายให้เป็นธนาคารกรุงศรีเบย์นะคะกับฟอร์ดนะคะแล้วก็มองว่าตลาดหุ้นภาคบ่ายเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ตลาดจะเบาลงนะคะเพราะว่าติดวันหยุดด้วยและนักลงทุนยังรอประเมินความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะเชิงกลยุทธ์แนะนำเก็งกำไรระยะสั้นในหุ้นขนาดกลางที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวคาดว่าจะรับความเสี่ยงได้ถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ต่ำเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์กันในสัปดาห์หน้าละกันช่วงระหว่างการเจรจาสันติภาพนั่นเองค่ะ 13:44 นะคะก็ฝากแฟนรายการไว้นะคะท่านใดฟังมาถึงตรงนี้นะคะเป็นแฟนข่าวของ DJ ฝากก็สนับสนุนน้ำยาบ้วนปากออร่าไรของเราด้วยเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไร ORALRICE รวมทั้งใน Facebook ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพด้วยเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวสารอื่นๆกันต่อค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
0: ปิดตามฟังข่าวสารกันต่อกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะขอบคุณแฟนๆรายการด้วยที่เข้ามาทักทายกันผ่านทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสวัสดีคุณสกาวรัตน์ค่ะคุณสกาวรัตน์บอกสวัสดีวันศุกร์ดีเจฝ่าแล้วก็ทุกท่านนะคะคุณปูบุญวรางสวัสดีค่ะดีเจฝ่าสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกับดีเจฝ่าด้วยในมองรอบทิศคิดทันข่าวของเรานะคะคุณฟังก็การทักทายจากแฟนๆรายการเนี่ยก็ทำให้ผู้ที่ทำงานเองก็มีกำลังใจนะคุณฟังเพราะว่าท่านผู้ฟังมาติดตามฟังรายการของเราเนี่ยในท่ามกลางการแข่งขันของข่าวสารเนี่ยมากมายเลยแต่ว่าแฟนๆรายการก็เข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันอย่างนี้ก็ดีใจค่ะนะขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณฟังในวันที่31พฤษภาคมนะดิฉันฝากก็ประชาสัมพันธ์ให้นะคะเพราะว่าจะเป็นวันวิสาขบูชาชาวพุทธทุกท่านพร้อมใจกันนะคะเราก็ไปร่วมกันนะคะในการที่จะร่วมกิจกรรมนี้สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมชวนพุทธศาสนิกชนแล้วก็สายบุญทั่วประเทศร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกปักหมุด10แลนด์มาร์คแห่งศรัทธาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณ10วัดสำคัญทั่วไทยนะคะจะมีที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะที่วัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่ค่ะวัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัยค่ะวัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีนะคะร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งแสงธรรมพลังแห่งศรัทธาและส่งต่อพลังแห่งความดีทั่วแผ่นดินไทยนะคะเราก็น้อมกายน้อมใจรับสิริมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยและขณะเดียวกันนะคะฟังค่ะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาขอเชิญชวนนะคะคุณฟังแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะที่ไม่ได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปกันได้ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะนะคะร่วมกันกราบสักการะนะคะในโอกาสที่ได้มีองค์จำลองจากประเทศอินเดียในปานนะคะพระโพธิสัตว์ราชกุมารพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปปางปรินิพานนะคะ3องค์ด้วยกันเลยค่ะพระโพธิสัตว์ราชกุมารส่วน ุมพินีประเทศเนปาลพระพุทธเมตตาพุทธคยาประเทศอินเดียพระพุทธรูปปางปรินิพานกุสินาราประเทศอินเดียนะคะเป็นองค์จำลองจากประเทศอินเดียแล้วก็เนปาลค่ะอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามท่านใดไม่เคยไปวัดเบญจมบพิตรไปกันนะคะเป็นวัดที่สวยงามมากๆเรียกว่าได้สวยงามที่สุดในประเทศไทยได้เลยนะคะแล้วก็องค์จำลองนั้นประดิษฐานเป็นการชั่วคราวเลยที่หน้าพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรก็ไปกราบสักการะขอพรกันไม่ต้องไปถึงอินเดียไม่ต้องไปถึงเนปาล นะคะวันที่29ถึง31พฤษภาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะเชิญชวนแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราทุกท่านด้วยนะคะก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะที่ติดตามฟังรายการของเราเนี่ยจะบอกว่ามีปฏิทินอะไรดีๆนะคะที่ไม่ควรพลาดเนี่ยดีเจฝ่าเองก็จะนำมาบอกกับแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะและคุณฟังคะในโอกาสสำคัญนะคะที่ทางด้านของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะทรงเจริญพระชนมพายุ99พรรษานะคะ99พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะวันที่26มิถุนายนนี้สมเด็จพระสังฆราชนะคะจะทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาแล้วนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเตรียมจัดกิจกรรมทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในสุภาวาระที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษรัฐบาลจึงได้กำหนดจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและก็มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆบูรณาการการทำงานร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานฉลองพระเดชพระคุณให้สมพระเกียรติยศอย่างสูงสุดโดยทั้งนี้นะคะจากการประชุมของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมบูรณาการการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อร่วมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลดังกล่าวทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคนะคะทั้งนี้ค่ะในการจัดงานนั้นก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะคะการเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกริยกิจการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลการแสดงนาฏศิลป์และก็ดนตรีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนกิจกรรมสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยควบคู่กันไปกิจกรรมสำคัญที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน2569ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะทั้งในส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาคค่ะคุณฟังการจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรตลอดจนการแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกนะคะการจัดทำเครื่องแขวนรวมถึงการนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะในวาระมหามงคลดังกล่าวด้วยนอกจากนี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศค่ะจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตานะคะได้สำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาโดยพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในโอกาสที่สมเด็จพระสังฆราชจะทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569นี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชนี้ก็ทรงมีพระชนมายุที่ยืนยาวนะคะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรานะคะที่ได้เห็นพระองค์ท่านแล้วเราก็อย่าลืมนะคะดูแลร่างกายของเราเองด้วยนะคะในการที่จะทำให้มีพลานามัยที่แข็งแรง ย้ำเตือนกันด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีค่ะคุณฟังเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหลายคนเนี่ยบอกว่าตรวจแล้วก็เจอก็เลยไม่ตรวจจริงๆไม่ถูกต้องนะคะดีเจฝ่ายเองก็เคยแนะนำเพื่อนที่เขาไม่ได้เป็นพนักงานประจำเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ตรวจแต่พอไปตรวจแล้วโอ้โหก็เจอนะคุณฟังเจอโรคเนี่ยพอรู้ก่อนรักษาก่อนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างไรแล้วนะคะเราก็ไปตรวจสุขภาพประจำปีกันแต่ว่าผู้ที่ทำงานนะเป็นพนักงานประจำตามมาตรา33ของผู้ประกันตนแล้วก็มาตรา39ที่ส่งเองเนี่ยนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพประจำปี14รายการฟรีได้นะคะณโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการดิฉันฝ่ายเองนี่ก็ตรวจแล้วก็มีหมอนัดนะคุณฟังเราเองก็ไปตรวจมันก็เจอคุณฟังนะโดยเฉพาะเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะเรื่องความดันโลหิตน่ะนะก็เลยต้องมีการออกกำลังกายก็จะพยายามออกกำลังกายทุกเย็นเลยช่วง 17:00 นถึง 18:00 นนี่เป็นเวลาที่ไม่อยากจะพลาดเลยถ้าไม่ได้ติดนัดที่ไหนนะคะอ่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องผู้ประกันตนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะใช้สิทธิ์ภายในเดือนกันยายนนะคะคุณฟังส่วนเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยคุณฟังก็ต้องปรึกษาคุณหมอบางคนไม่ยอมตรวจค่ะแล้วก็ปรากฏว่าปล่อยให้ตัวคอเลสเตอรอล LDL สูงนะคะการที่มีไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดแข็งตัวซึ่งก็จะนำไปสู่ของปัญหานะคะที่เราเห็นคนที่อยู่วูบลงเนี่ยก็คือเกิดภาวะฉุกเฉินหัวใจขาดเลือดนะคะทำให้หัวใจวายเฉียบพลันได้แล้วก็เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดการเสียชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคุณฟังไม่ใช่แค่บางคนบอกเป็นเรื่องกรรมพันธุ์มันก็มีส่วนนะบางคนนี่ก็คือค่าเลือดดีแต่ว่าก็ยังเป็นไขมันในเลือดสูงแต่ว่าส่วนใหญ่เลยจริงๆเนี่ยก็คือร่างกายของเราเนี่ยที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเกิดจากตัวเราเองทั้งนั้นอาหารนี่มีส่วนมากที่สุดเลยนะคะกินอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายหรือบางคนเนี่ยก็ดื่มเหล้าเยอะด้วยทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงนะคะก็ต้องลดลงนะคะรวมทั้งต้องออกกำลังกายด้วยคนที่ขาดการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้ตัวไขมันตัวร้ายในร่างกายสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลนะคะLDL แล้วก็ตัวไตรกลีเซอไรด์ขณะที่มีไขมันดีก็คือ HDL เนี่ยต่ำต้องให้ความสำคัญนะคะคุณฟังอย่างตัวของดีเจฝ่านี่ยังโชคดีนะที่ตัวเองเนี่ยมี HDL ค่อนข้างจะสูงนะคุณฟังนะแล้วก็ตัว LDL เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ใครที่มี LDL เนี่ยเป็นไขมันตัวร้ายเลยคุณฟังนะมันจะทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดLDL ก็ควรจะต่ำและคนที่มีไตรกลีเซอไรด์สูงสูงเนี่ยทำให้ตับอ่อนอักเสบมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดใครมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ทำให้เกิดเส้นเลือดแข็งตัวแล้วก็ตีบตันอันเป็นทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยทำให้เราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยการรับประทานอาหารควบคุมอาหารนะคะลดอาหารที่มีไขมันสูงไข่แดงเครื่องในสัตว์อาหารทอดอาหารทะเลหอยนางรมปลาหมึกกุ้งแล้วก็เบียร์ต่างๆเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างนะคะออกกำลังกายด้วยควบคุมน้ำหนักตัวคนอ้วนนี่หลายโรคเลยจริงๆนะคะผู้หญิงไทยนี่ก็มีความเสี่ยงนะอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีเรื่องของน้ำหนักตัวเกินด้วยหรือคุณผู้ฟังผู้หญิงนะคะยาแบบโอ้ไม่ตรวจเดี๋ยวเจอจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องตรวจเมมโมแกรมนะคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะตรวจเมมโมแกรมแล้วก็หมั่นคำเต้านมของตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะคุณฟังถ้าคำไม่เจอไม่ใช่หมายความว่ามันไม่มีนะคุณก็ต้องไปตรวจเมมโมแกรมนะคะดิฉันฝากแนะนำเลยดิฉันแนะนำเพื่อนไปหลายคนนะซึ่งก็บอกว่าไม่เจอก็สบายใจไงคุณฟังรวมทั้งเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายด้วยนะคะใครที่ปัสสาวะขาดปัสสาวะบ่อยกั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้อย่าลืมไปหาคุณหมอนะคะดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากด้วยเจอเป็นประจำแหละผู้ชายอายุ50กว่าขึ้นไปนะคะต้องไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆเนี่ยลองไปตรวจมักจะเจอนะคะก็ฝากไว้สำหรับแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านวันนี้วันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะคะเจอกันอีกครั้งนึงก็วันที่25เดี๋ยวเราไปกดนะไปกดไทยช่วยไทยพลัสกันแล้วมาคุยกันในช่วงบ่ายของวันจันทร์กันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
4: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
9: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอทแอปฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียวอทแอปและบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มวอทแอปหลังจากวอทแอปโฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์มวอทแอปไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์มวอทแอปเข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพนราอำเภอนพิตำอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอชะอวดอำเภอขนอมอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: ให้รอบคอบรู้กฎหมายเท่ากับป้องกันอนาคตตัวเอง
4: ในสถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน
5: พื้นที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาเร็วขึ้น
6: เวลาที่ต้องอยู่โรงพยาบาลก็จะลดลงค่ะ
5: ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
6: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
5: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: กลับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะตอบปัญหาจากทางบ้านที่ต้องบอกว่าทุกของท่านคืองานของเราค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับเริ่มที่สายแรกมารออยู่แล้วครับน้องยานัทครับ
7: คุณวันชัยนะคะมาจากจังหวัดชลบุรีคือมีปัญหาในเรื่องของโรงงานพ่นทรายฝุ่นละอองเสียงดังค่ะคุณวันชัยสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: พี่วันชัยวันก่อนร้องมาทีหนึ่งแล้วแต่ว่าขอไปตรวจสอบทำการบ้านหาคลิปหาภาพมาให้เราเนาะพี่วันชัยนะ
9: ใช่ครับ
8: วันนี้ทีมงานมีคลิปมีภาพขึ้นมาประกอบด้วยเลยนี่ค่ะให้เห็นเลยนะครับเรายังไม่เอ่ยชื่อว่าโรงงานอะไรยังไงแต่ว่าเป็นโรงงานที่เขาทำอะไรอะครับ
9: เกี่ยวกับพ่นสีพ่นทรายครับ
8: พ่นสีพ่นทรายทรายนี่พ่นยังไงพ่นรถยนต์หรือพ่นอะไร
9: เขาพ่นเป็นเกี่ยวกับถังน้ำมันเป็นแบบตู้คอนเทนเนอร์อย่างนั้นนะฮะ
8: โอ
9: ้แล้วประกอบเป็นแบบถังน้ำมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมตู้คอนเทนเนอร
8: ์ครับแล้ว
9: ทำหลายอย่างอ่ะรับงานมาหลายอย่างอ่ะ
7: ค่ะ
9: แล้วก็พ่นรถพ่นอะไรพวกนี้ครับ
8: เขาทำมานานหรือยังอะครับ
9: ตั้งแต่ปี51ครับ
8: 51เวลาที่เขาทำ
9: เวลาตั้งแต่9โมงเป็นต้นมาถึงประมาณบางครั้งก็ถึง3ทุ่มฮะ
8: โอ้ตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มเดี๋ยวเราประสานเรื่องนี้ไปที่คุณเลอศักดิ์คุณเสถียรนะท่านเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเดี๋ยวจะได้ช่วยตรวจสอบให้นะครับท่านเลอศักดิ์ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
9: ครับผม
8: ครับท่านเลอศักดิ์ได้ยินนะครับ
10: ได้ยินครับได้ยิน
8: นะครับพี่วันชัยเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่เท่าไหร่นะตรงนั้นน่ะ
9: หมู่ที่9ครับตำบลบางนางครับ
8: ตำบลบางอะไรนะ
9: บางนางครับบางนาง
7: บางนาง
8: อำเภอ
9: พานทองครับ
8: พานทองย่านนั้นโรงงานเยอะมั้ย
9: ก็ประมาณ3โรงได้ครับ
8: ถ้าดูจากสภาพนี่ก็คือว่าเขาทำงานตั้งแต่เช้ายัน3ทุ่มทุกวัน
9: ครับ
8: ปัญหาที่พบตามภาพที่ส่งมามีอะไรบ้างนะเป็นฝุ่นเป็นทรายอย่างนั้น
9: เป็นฝุ่นแต่ก่อนตั้งแต่ปี51มาผมได้รับหนักมากเลยครับทั้งฝุ่นสีฝุ่นสะเก็ดโลหะหนักครับเต็มบ้านไปหมดเลยครับแล้วกลิ่นเสียงกลิ่นครับถ้าจะอาเจียนนะฮะบางครั้งอะฮะ
8: กลิ่นเป็นกลิ่นสีหรือกลิ่นอะไรอะครับ
9: กลิ่นพ่นสีฮะ
8: กลิ่นพ่นสีเป็นฝุ่นทรายนะครับเป็นผงนะฮะ
9: แล้วก็โลหะแบบสะเก็ดโลหะติดมันด้วยครับเป็นเงาๆเลยฮะ
8: อ๋อทีนี้นอกจากบ้านพี่แล้วบ้านข้างเคียงมีอีกไหมที่เจอปัญหาเดียวกัน
9: บ้านพี่สาวอยู่อีกหลังนึงครับ
8: ท่าน
9: นอกนั้นเขาทำงานในบริษัทกันหมดเลยครับเขาก็เลยไม่กล้ามาร่วมมือกับผมมา
8: อ๋อแต่เราทนอยู่ในสภาพแบบนี้คุณภาพชีวิตมันก็ย่ำแย่เนาะ
7: ค่ะ
9: ครับ
8: ท่านเลอศักดิ์ครับในกรณีดังกล่าวนี้เราจะทำยังไงได้บ้างครับท่านครับกระบวนการ
10: ในกรณีนี้ใช่ไหมครับ
8: ครับ
10: ในกรณีนี้ทางคุณพี่วันชัยเนี่ยที่ผมทราบจาก ทางน้องวิศวกรนะครับได้โทรมาร้องเรียนไว้เมื่อสักประมาณกลางเดือนนะครับ
8: ครับ
10: ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าการประกอบกิจการเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่วันชัยจริงนะครับ
8: ครับ
10: ซึ่งตอนนี้เราได้ออกคำสั่งให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยปรับปรุงแก้ไขระบบขจัดฝุ่นขจัดกลิ่นหรือเสียงดังนะครับให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นนะครับ
7: ค่ะ
10: ซึ่งจะแล้วเสร็จตามคำสั่งนะครับประมาณวันที่30มิถุนายนนะครับถ้าผู้ประกอบการไม่ทำตามคำสั่งที่เราให้ปรับปรุงเนี่ยนะครับในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องสั่งหยุดสั่งระงับการประกอบกิจการจนกว่าจะปรับปรุงให้แล้วเสร็จนะครับ
8: ครับ
10: ถึงแม้ว่าปรับปรุงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการตรวจวัดนะครับตรวจวัดกลิ่นวัดเสียงวัดการพ่นทรายนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือเปล่าโดยเราจะเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยของกรมโรงงานนะครับมาตรวจวัดทำการวิเคราะห์อีกทีนะครับหลังที่เขาปรับปรุงแล้วเสร็จนะครับผม
8: ครับกรมควบคุมมลพิษร่วมด้วยไหมท่านในกรณีนั้นคร
10: ับอันนี้เราไปตรวจเองครับยังไม่ได้เชิญกรมควบคุมมลพิษครับผม
8: ค่ะแต่ให้เวลาไปถึงตอนนี้ออกคำสั่งให้โรงงาน
10: ออกคำสั่งครับออกคำสั่งให้ปรับปรุงครับ
8: ก็อีกประมาณเดือนเศษๆให้เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยทีนี้ในระหว่างนี้มันจะบรรเทายังไงระหว่างนี้พี่วันชัยก็ยังมีประสบปัญหาอยู่ทุกวันถูกต้องไหมครับพี่ครับ
9: ครับฝุ่นยังมาเหมือนเดิมทุกวันครับ
8: ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหลังจากที่อุตสาหกรรมออกคำสั่งแล้วในระหว่างนี้เราจะทำให้เขาต้องลดผลกระทบลงไปได้บ้างก่อนไหมในระหว่างที่จะครบกำหนด30วันเนี่ยท่านนะ
10: ก็เดี๋ยวผมจะส่งให้วิศวกรไปดูหน้างานอีกทีนะครับถ้าเขายังทำให้เกิดเดือดร้อนรุนแรงก็อาจจะต้องผูกมัดเครื่องจักรที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนครับผม
8: นะครับพี่วันชัย
9: ครับผม
8: นะแล้วอยู่กันกี่คนนะที่บ้านครับ
9: ตอนนี้ผมอยู่คนเดียวให้ลูกสาวไปอยู่กับแม่ยายที่ครับเพราะไม่อยากให้เขารบกวนฝุ่นด้วย
7: ครับ
8: แล้วเจ็บป่วยบ้างไหมเนี่ยจากฝุ่นเนี่ย
9: ผมก็มีบ้างฮะบางครั้งก็จามทุกวันนะฮะเช้ามาก็ตื่นมาจาม
8: ผมคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยนะพี่วันชัยนะเรื่องแบบนี้เราจะทนรับสภาพแล้วก็เขาก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเจ็บป่วยเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานนะครับการหาหมอการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเราเป็นโรคระบบทางเดินหายใจอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนี่ทำได้ไหมท่านเลอศักดิ์ครับ
10: อันนี้ถ้าในความคิดผมนะครับถ้าวิเคราะห์เกิดจากสาเหตุความป่วยของจากการประกอบกิจการเนี่ยน่าจะเรียกร้องได้ครับน่าจะนะครับ
8: ครับ
10: ต้องปรึกษาทางประกันสังคมหรืออะไรทางสาธารณสุขอีกทีนะครับ
8: ครับยังไงผมฝากประเด็นนี้กับท่านด้วยเนาะให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องนะครับนะถ้ามันพิสูจน์ได้เนี่ยว่ามันเกิดขึ้นจากโรงงานที่ว่าเนี่ยนะครับ
7: ค่ะ
8: เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นจะติดตามความคืบหน้ากันกับท่านเลอศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะท่านเนาะเพราะว่าทุกข์ของชาวบ้านจริงๆเลยเรื่องนี้นะครับเรื่องมลพิษเป็นเรื่องที่สำคัญมากในยุคสังคมสมัยปัจจุบัน
7: ค
8: ุณทำงานคุณก่อมลพิษคุณส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไม่ได้นะ
7: ใช่
8: นี่หนึ่งคือสภาพการปัจจุบันพี่วันชัยนะเดี๋ยวท่านเลอศักดิ์รับทราบเรื่องนี้เดี๋ยวท่านจะติดตามกำชับให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็พี่วันชัยแจ้งให้เราทราบเป็นระยะนะครับถึงความคืบหน้าว่าดีขึ้นไม่ดีขึ้นหรือยังอยู่ในสภาพเดิมเราจะได้ตามกับท่านเลอศักดิ์ต่อไปนะท่านนะท่านเลอศักดิ์ครับ
10: ได้ครับยินดีครับผม
8: ชาวบ้าน
10: ยังไงก็ฝากพี่วันชัยถ้ากังวลก็โทรหาพี่ถนอมหรือขอเบอร์ผมจากพี่ถนอมก็ได้นะครับผม
8: ครับผมชาวบ้านพึ่งพาท่านเลอศักดิ์ได้นะ
10: ได้ครับผม
8: ท่านมาจากยะลานะอยู่ชลบุรีเนี่ยนะครับ
10: มาจากนราธิวาสครับ
8: นราธิวาสนราธิวาสมาจากใต้สุดมาเป็นที่พึ่งชาวบ้านทางนี้นะครับได้ครับทั้งสองท่านนะเดี๋ยวติดตามให้ต่อไปนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
7: ขอบคุณครับ
10: สว
7: ั
10: สดีครับครับผม
8: ครับ
7: คือต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆค่ะพี่ถนอมเพราะว่ามันส่งผลต่อสุขภาพด้วย
8: ใช่อยู่ไม่ได้หรอกเจนระบบการหายใจอะเน
7: า
8: ะ
7: คือบ้านเราอ่ะแล้วมันมีฝุ่นหรือเป็นฝุ่นละอองอะไรที่เป็นแบบมลพิษเข้ามาเราจะทำยังไง
8: คือผู้ประกอบการเนี่ยถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวนะใช้คำนี้ว่าถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยท่านต้องรู้ว่าเสียงที่ท่านทำดังไหม
7: เสียง
8: นะครับทำให้เกิดฝุ่นละอองมลพิษไหม
7: ค่ะ
8: นะครับถ้าเป็นคุณต้องป้องกันคุณต้องแก้ไขพอชาวบ้านขอร้องเนี่ยกลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีปัญหา
7: ค
8: ่
7: ะ
8: แล้วคุณก็บางทีก็อาจจะเป็นไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลเลยนะเนี่ยนะ
7: นิ่งเฉย
8: หน่วยงานราชการต้องเร็วต้องด่วนกรมควบคุมมลพิษที่เขาบอกเนี่ยอันนี้ก็ต้องร้องกรมควบคุมมลพิษด้วยในวันนี้ใช้อุตสาหกรรมก่อนนะ
7: ใช่ค่ะ
8: เรื่องนี้มลพิษเนี่ยกรมควบคุมมลพิษและกรมควบคุมมลพิษที่ออกมาแถลงข่าวที่เขาไปสำรวจว่าไงนะ
7: ค่ะเรื่องของสินบนใต้โต๊ะอะไรแบบนี
8: ้ท่านต้องทำงานเชิงรุกแบบนี้ให้ชาวบ้านพึ่งพาได
7: ้ค่ะแล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าบางโรงงานเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบย้อนกลับด้วยว่าถ้ามันเป็นผลกระทบอ่ะต่างประเทศเขาจะไม่ซื้อสินค้าจริง
8: ๆจริงๆนะพี่อยากจะให้ทุกโรงงานเนี่ยนะ
7: ค่ะ
8: ให้เป็นนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมติดตั้งไอ้อุปกรณ์ที่ตรวจวัดมลพิษอ
7: ่ะ
8: นะครับ
7: โชว์หน้าโรงงาน
8: ใช่แล้วก็มันใช้เดี๋ยวนี้มันใช้ AI ได
7: ้
8: แล้วให้มีศูนย์วอร์รูมเป็นคอนโทรลกลางอยู่ว่าของใครปล่อยมลพิษเด้งขึ้นหน้าจอเลย
7: ไ
8: ฟแดงขึ้นเลยใช่ไหม
7: มีแบบแจ้งเตือนไซเรนเลยไหมว่ามันปี๊ดแล้วนะ
8: มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันยุค AI แล้วอ
7: ่ะ
8: อะไรก็ทำได้ในยุคปัจจุบันนี้นะครับ
7: ค่ะ
8: ไปสายต่อไปเลย
7: ใช่ค่ะสายต่อไปนะคะมาจากภาคเหนือเลยคุณธงชัยรงชัยนะคะจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของรถค่ะผ่อนรถหมดแล้วแต่ว่าไฟแนนซ์เนี่ยไม่โอนรถให้เกิดปัญหาขึ้นนะคะคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
8: พี่
11: ธงถนอมและคุณยานัทครับ
8: ธงชัยใช่ไหมพี่ธงชัยใช่ไหม
11: ผมธงชัยอีกกำเนิดจังหวัดเชียงใหม่ครับ
8: เชียงใหม่อยู่อำเภออะไรครับเนี่ย
11: อยู่ผมที่จริงอยู่อำเภอพร้าวครับ
8: ตอนนี้ปัญหาคืออะไรครับ
11: ปัญหาคือว่ารถเนี่ยผมผ่อนแล้วก็พอหมดงวดสุดท้ายแล้วปุ๊บเขาบอกว่าโอนเลยไหมแล้วก็เขาก็บอกว่าเอาค่าโอนไป300แล้วก็อีกประมาณเดือนกว่าเขาก็จะส่งใบให้
8: ครับ
11: แล้วมาได้เดือนกว่าแล้วก็เขาโทรศัพท์มาบอกว่าไม่สามารถจะโอนให้ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียภาษีรถโอนไม่ได้ครับ
8: อ้าวแล้วเราไม่เสียเหรอ
11: ผมก็ถามว่าทำไมมันหนึ่ง
8: ไอ้นี่เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณ
11: เองแล้วก็เขาบอกว่าต้องเสียค่าอะไรนะประกันอันเอาใบออกไป
8: คุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยคุณธงชัยตอบที่ผมถามดีกว่าสั้นกระชับนะคุณอันนี้เป็นรถใหม่หรือรถมือสอง
11: รถใหม่ครับ
8: คุณเช่าซื้อรถใหม่นะครับแล้วก็ผ่อนนะครับผ่อนมาทุกเดือนมีผิดนัดชำระบ้างบางครั้งบางคราวแต่ก็ผ่อนจนกระทั่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ไหม
11: ครับผม
8: ตอนนี้ถือว่าผ่อนหมดแล้วหรือยัง
11: ผ่อนหมดแล้วครับงวดสุดท้ายเดือนเมษาคร
8: ับ งวดสุดท้ายเมษาทีนี้งวดสุดท้ายเมษาถ้าตามการธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องยานัทครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถเก่าด้วยนะรถมือสองนะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยสคบ
7: ค
8: ่ะนะครับว่าจะต้อง1 2 3 4สัญญาต้องเป็นดังต่อไปนี้นะแล้วก็พอผ่อนหมดปั๊บเนี่ยภายใน 7-15 วันคุณต้องโอนให้เขาแต่ค่าโอนเนี่ยค่าธรรมเนียมค่าโอนค่าจ่ายเนี่ยอันนี้คือผู้เช่าซื้อเป็นคนออกทีนี้คุณพอผ่อนหมดแล้วคุณติดต่อไปเพื่อจะให้เขาโอนรถแล้วสิ่งที่เขาบอกมาคืออะไรครับในตรงนี้ครับคืออะไรครับ
7: คุณธงชัยคะ
11: ครับผม
7: ค
8: ่
7: ะ
8: พอคุณจะโอนแล้วเขาบอกว่าไงครับที่ยังไม่ได้โอนให้
11: บอกว่ารถไม่ได้เสียภาษีไม่สามารถโอนได้ครับ
8: ไม่ได้เสียภาษีเราเช่าซื้อรถมาเราเป็นคนต้องต่อเสียภาษีเองทุ
7: กป
8: ีแล้วเราไม่ได้ผ่อนหรอกเราไม่ได้จ่ายหรอกครับ
11: มันเป็นอย่างนี้รถคันนี้เป็นรถของแฟนผมเนาะ
8: ไม่เป็นไรรถใครไม่สำคัญ
11: ของผมนะ
8: คุณตอบที่ถามตอบที่ถามครับ
11: ผ่อนเนี่ยเขาก็เสียภาษีให้ทุกปีแล้วเขาก็มาหักที่ผม
7: ค
11: ่
7: ะ
11: แต่คันของแฟนผมเนี่ยเขาไม่ได้ทำให้
8: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยปัญหาอยู่ที่คุณถ้าคุณไม่ได้เสียภาษีถูกต้องไหม
11: ครับ
8: ตกลงเราผิดใช่ไหม
11: มันไม่ใช่ว่าไม่ได้เสียภาษีเพราะว่า ผมไม่ได้ขับแบบเพราะเป็นรถของแฟนผม
8: ไม่ได้ถ้างั้นไม่ได้ครับมาอย่างนั้นมาถามอย่างนี้ไม่ได้พี่ธงชัยถ้าเราทำรถเราต้องเสียภาษีทุกปีต
0: ่
8: อทะเบียนภาษีทุกปีพอครบเสร็จปั๊บผ่อนหมดปั๊บเราก็ไปให้เขาโอนตามสัญญาถ้าเขาไม่โอนเดี๋ยวเราตามให้สคบช่วยตรวจสอบให้แต่พอซักซ้อนย้ายซักความย้อนกลับไปกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องของการเสียภาษีที่ค้างถูกต้องไหม
11: ครับผม
8: เพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเสียภาษีที่ค้างอยู่ก่อนพร้อมเบี้ยปรับเสียเสร็จปั๊บก็นั่นแหละครับเขาก็ต้องโอนทะเบียนให้พี
11: ่เดี๋ยวนี้มันขาดต่อภาษีมาตั้ง 3-4 ปีแล้วครับ
8: โอ้โหเพราะฉะนั้นพี่จะต้องคือไม่เป็นไรครับพี่
11: จอดไว้ผมก็พยายามหาเงินเนี่ยผ่อนไปให้มันหมดก่อนแล้วผมก็ค่อยแล้วผมก็
8: ขับรถไม่มีทะเบียนคุณธงชัยคุณธงชัย
11: ภาษีเนี่ย
8: คุณพี่ธงชัยกรุณาหยุดฟังเลยนะถ้างั้นผมต้องสรุปจบประเด็นพี่แล้วนะปัญหาอยู่ที่พี่เอาอย่างนี้ครับรถที่ขาดการชำระภาษีนะครับก็ไปติดต่อที่ขนส่งชำระค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน3ปีเขายกเลิกทะเบียนนะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ยกเลิกทะเบียนนะถ้ายังไม่เกิน3ปีนะครับเขาก็จะคิดย้อนหลังพร้อมค่าปรับใช่ไหมพอเสร็จปั๊บก็ใช้รถต่อไปได้แล้วพอใช้รถต่อไปได้คุณก็ไปโอนเสียนะผมคุยกับพี่ตามนี้นะครับเพราะปัญหาอยู่ที่พี่พอพี่ถามเรื่องนี้ว่าบอกว่าโอนไม่ได้ปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่เขาขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะพี่ธงชัย
8: ครับ
0: อ๋อคือเป็นเรื่องที่คือ

0: เอาไปแล้วครับคุณสุนทรจากฉะเชิงเทราสวัสดีครับ
1: คุณสุนทรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: น้องยานัทซักเลยครับ
1: คุณสุนทรเป็นทหารพิการทุพพลภาพใช่ไหมคะยังไม่ได้รับบำนาญเรื่องเป็นมายังไงคะค่ะคุณสุนทรคะไม่ได้รับบำนาญมานานหรือยังคะ
2: ผมแบบมันมีคือไอ้ปุ๊บบำเหน็จบำนาญจนเงินเดือนแบบผมเอาหมายเลขบัญชีไปครับกรุงไทยแต่ไม่ได้รับเงินครับ
0: ผมถามพี่อย่างนี้พี่สุนทรปัจจุบันอายุเท่าไหร่
2: 70กว่าแล้วครับ
0: เอาอย่าบอกกว่าที่เอาเต็มๆนะ
1: 70เท่าไหร่นะคะ
2: 74
0: ปีเป็นทหารสมรเป็นทหารที่มี
2: ปี96ครับ
0: เป็นทหารเกณฑ์หรือว่าเป็นทหารประจำการ
2: ทหารเกณฑ์ครับผมเกณฑ์ไปรอ 19,300 ค่ายกาญจนบุรีครับ
0: เป็นทหารเกณฑ์แต่ปลดประจำการด้วยการพิการใช่มั้ย
2: ทุพพลภาพครับ
0: ปลดทุพพลภาพพิการทุพพลภาพเพราะฉะนั้นปลดพิการทุพพลภาพแล้วเขาติดยศร้อยตรีให้ด้วยถูกต้องมั้ย
2: ครับติดยศมีเครื่องราชด้วยครับ
0: ทีนี้พี่เคยยื่นขอรับบำนาญใช่หรือไม
2: ่ก็ยื่นนะครับ
0: ยื่นที่ไปยื่นที่กรมบัญชีกลางใช่ไหม
2: ครับ
0: แล้ว
2: ทางราชการสั่งปลดยศ
0: เอาละพี่
2: เรื่องก้าวข้ามครับได้ปิดร้อยปีครับได้เครื่องราชคร
1: ับ ค่ะ
0: เดี๋ยวนะถ้าสุนทรเราเคยคุยกันครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องนี
2: ้ครับคุยที่หลอกทอดที่ปิดมี
0: รูปของมันก็เคยคุยนี่ทีนี้เนี่ยเมื่อวันที่12
2: มันไปยังไงครับมาส่งยังไงครับคุณถนอมครับมาส่งไป
0: วันที
2: ่บ้างอะไรบ้างคนอยากรู้
0: พี่สุนทรพี่หยุดฟังนะอย่าพูดแทรกกันเนาะตกลงว่าพี่รู้หรือยังว่าวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่มีทหารพรานเขาฟ้องกรมบัญชีกลางในกรณีเดียวกับพี่นี่แหละคือไปยื่นช้าไปยื่นช้าเกิน10ปีกรมบัญชีกลางก็เลยไม่ได้จ่ายทีนี้ก็มีผู้ไปฟ้องเรื่องนี้ต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองชั้นต้นนี่เขาบอกให้จ่ายน
1: ะ
0: ทีนี้ก็เหลือศาลปกครองสูงสุดวันที่12พฤษภาตกลงว่าพี่ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าผลออกมายังไง
2: ครับไอ้คนที่เป็นสสนะครับโทรมาหาผมมาผ่านนะครับคือไม่ได้ขึ้นศาลนะครับคือให้ผ่านครับ
0: พี่พูดอย่างนี้มันอ้างอิงไม่ได้คำมาให้ผ่านคืออะไร
2: ผมคุยมาไอ้ชื่อหลังอะครับเป็นอสที่นะครับโทรมาหาผมก็คุยกันแล้วบอกถ้าผมได้พี่ก็ได้ครับบอก
0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตรวจสอบถ้างั้นนะผมนึกว่าเป็นรายใหม่นะถ้ารายเก่าเดี๋ยวตรวจสอบกับทางองค์การฐานผ่านศึกโอเคครับงั้นผมสรุปตามนี้ผมสรุปตามนี้ก่อนพี่สุนทรนะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณพี่สุนทร
0: เดี๋ยวผมตามเองถ้างั้นเพราะว่าแกเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นคนตามเพราะว่าเรื่องนี้มันมีกรณีศึกษาที่มีทหาร2นายเนี่ยนะครับที่ลักษณะใกล้เคียงกับแกเนี่ยไปฟ้องกรมบัญชีกลางให้กรมคือไปยื่นขอรับบำนาญแต่กรมบัญชีกลางยกเพราะว่ามันเกิน10ปีเมื่อเกิน10ปีก็ไม่ได้พอไม่ได้ปั๊บก็ทำหนังสืออุทธรณ์กรมบัญชีกลางก็ยกอุทธรณ์พอยกอุทธรณ์เขาไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองชั้นต้นนี่ให้จ่ายนะครับทีนี้เขาก็มันไม่จบแค่ชั้นต้นไงต้องไปสูงสุดใช่ไหมฎีกาทีนี้วันที่12พฤษภาที่ผ่านมานี่เข้าใจว่าฎีกา
1: ก็คือถึงขั้นสุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ทีนี้ฎีกาผลมากว่าให้จ่ายตามศาลปกครองชั้นต้นหรือไม
1: ่
0: ดังนั้นเดี๋ยวผมตามเรื่องนี้ถ้าให้จ่ายแกก็ต้องไปยื่นขอตามอ
1: ัน
0: นี้เป็นกรณี
1: ก็ทำได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณสุนทรเดี๋ยวติดตามรายการของเราไว้ก่อนนะคะเอาไปสายต่อไปกันก่อนค่ะคุณสุนีจังหวัดชัยภูมินะคะต้องการปรึกษาเรื่องพินัยกรรมที่พ่อทำไว้ให้ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: ค่ะคุณสุนีอายุเท่าไหร่คะ
3: 65
1: เรื่องพินัยกรรมเป็นยังไงคะ
3: พ่อทำพินัยกรรมไว้ก่อนตายค่ะว่าในพินัยกรรมก็ระบุว่าให้ดิฉันกับแม่ค่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วดิฉันมีน้องอีก3คนพ่อบอกไม่ให้อ่ะค่ะ
0: ในพินัยกรรมไม่มีชื่อน้องนะ
3: ค่ะ
0: และปัจจุบันนี้แม่ยังอยู่ไหม
3: ไม่อยู่ค่ะ
0: อ๋อแม่เสียชีวิตแล้ว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวนะแล้วแม่มีพินัยกรรมไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีพินัยกรรมพ่อเสียชีวิตปีไหน
3: ปี45ค่ะ
0: ปี45แล้วตั้งแต่พ่อเสียชีวิตเนี่ยได้แบ่งมรดกตามพินัยกรรมแล้วหรือยัง
3: ยังค่ะ
0: ยังไม่ได้แบ่งนะครับพินัยกรรมพ่อยังไม่ได้แบ่งและต่อมาปีไหนที่แม่เสีย
3: ปี53ค่ะ
0: 53แม่

0: เสียเน
1: า
0: ะ
1: ปีปีค่ะปี53
0: แม่เสียแม่มีพินัยกรรมไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: แม่ไม่มีพินัยกรรมนะครับคำถามที่จะถามคืออะไรครับ
1: ดิฉันเคยไปถาม
0: ไม่เมื่อกี้ผมถามว่าจะถามว่าอะไรครับอย่าบอกว่าไปไหนก่อนถามตอบผมตรงนี้ก่อนครับจะถามว่าไงครับมีปัญหาอะไรที่จะถามครับ
1: ดิฉันต้องแบ่งน้องอีก3คนไหมคะ
0: อ๋อนี่แหละคือประเด็นคำถามแล้วน้องเขามาทวงใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละเพราะงั้นมันต้องแบ่งเป็น2ตอนน้องน
2: ะ
0: ครับตอนแรกก็คือว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้นะครับในส่วนทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นสินส่วนตัวของพ่อหรือเป็นสินสมรสเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ด้วย
2: ค่ะมันต้องแยกกันเนาะ
0: ทีนี้ในส่วนของพ่อเนี่ย
1: มีความซื่อไว้พอ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังงี้นะในกรณีที่เป็นของพ่อเนี่ยนะครับพ่อทำพินัยกรรมของพ่อเนี่ยยกให้แม่กับลูกก็คือสุนี
1: เ
0: พราะฉะนั้นในส่วนนี้ทรัพย์สินที่เป็นของพ่อน
2: ะ
0: ก็ตกได้แก่แม่กับสุนีบอกส่วนไหมหรือว่าแค่ใส่ชื่อเฉยๆ
1: ใส่ช
0: ื่
1: อไว้สองคนนะคะ
0: แค่นั้นไม่ได้บอกว่าอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ได้คนละครึ่ง
2: ก็ได้ทั้งคุณสุนีและคุณแม
0: ่ส่วนลูกไม่ได้
2: ค่ะ
0: อันนี้ในส่วนของพ่อ
2: เพราะว่ามันมีการลงรายชื่อชัดเจน
0: ใช่นะครับนี่ในส่วนของพ่อนะในส่วนของพ่อนะทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับสิทธิ์ของแม
2: ่คุณแม่เสียชีวิต
0: คุณแม่เสียชีวิต
2: ค่ะ
0: พอแม่เสียชีวิตเนี่ยแม่ไม่ได้ทำพินัยกรรมพอไม่ได้ทำพินัยกรรมแม่มีลูกกี่คนน่ะ
2: ค่ะ3คนกับคุณสุนี
0: ค่ะเพราะฉะนั้นน้อง2คนน่ะเขาได้ในส่วนของแม่ที่ตาย
2: ค่ะ
0: กับคุณมาแบ่งเป็น3ส่วนถามว่าน้องได้ไหมได้ในส่วนของแม่ที่ตายแต่ของคุณได้ในส่วนของพ่อที่พ่อทำพินัยกรรมยกให้แล้วคุณก็ได้ในส่วนของแม่ที่เสียชีวิตอีก1ส่วน
2: ค่ะ
0: ส่วนน้อง2คนก็ได้ในส่วนของแม่คนละส่วนเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นน้องได้ครับถ้าแบ่งกันไม่ถูกอยู่อำเภออะไรครับชัยภูมิ
1: อำเภอเมืองค่ะ
0: อำเภอเมืองพาพินัยกรรมของแม่เนี่ยนะของพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็พาน้องทั้งคู่ไปด้วยเนี่ยนะครับเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยรักกันไว้เถิดเนาะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ศาลจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเขาจะดูรายละเอียดให้เอาพินัยกรรมไปด้วยนะครับผมพูดวางกรอบให้ว่าพ่อมีพินัยกรรมให้ใครให้แม่กับลูกคนนึงนะครับน้องสองคนในส่วนของพ่อเขาไม่ได้แต่เมื่อแม่ได้สิทธิ์ของพ่อแล้วต่อมาแม่ตายสิทธิ์ที่พ่อยกให้นั่นแหละก็มาแบ่งลูก3คนเพราะแม่ไม่ได้เขียนพินัยกรรมไม่ได้ตัดลูก2คนนะพอเข้าใจแล้วนะ
2: ค่ะคุณสุนีสวัสดีค่ะเรื่องที่ดินนี้เป็นเรื่องที่หลากหลายครอบครัวมีปัญหานะคะพี่พี่ถนอมเรื่องของการ
0: พินัยกรรมใช่
2: ใช่คือถ้าแนะนำพี่ถนอมควรแนะนำให้ทำก่อนที่จะเสียชีวิตไหมคะ
0: ก็ควรทำพินัยกรรมไว
2: ้
0: นะครับถ้าไม่ทำพินัยกรรมเชื่อมั่นในตัวลูกนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็รู้ว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วก็โอนให้ลูกได
2: ้
0: นะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเผื่อเหลือเผื่อขาดจดสิทธิเก็บกินเอาไว
2: ้
0: กันเหนียวกันเหนียวแล้วช่วยลูกได้ด้วยถ้าวันหนึ่งเนี่ยไอ้ทรัพย์ที่เราโอนให้ลูกแล้วลูกมีหนี้เลยถูกเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย
2: ์
0: พอยึดทรัพย์ก็ไปขายทอดตลาดไอ้สิทธิกินของพ่อเนี่ยน
2: ะ
0: ยังติดไปอ่ะถึงว่าเธอมาซื้อจากการบังคับคดีใช่ไหม
2: ค่ะ
0: ฉันก็ยังไปอยู่เธอก็ต้องรับผิดชอบให้ฉัน
2: ตรงนี้ไป
0: ค่าเช่าให้อยู่ค่าเช่าจู
2: ่
0: ถูกไหมดีไหม
2: ดีค่ะคืออย่างบางคนเขาก็มองว่าแบบฉันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยไม่ต้องทำก็ได้อันนี้บางคนก็มองแบบนี้แต่ว่าแนะนำให้ทำเนาะ
0: ก็แนะนำให้ทำมีมากมีน้อยก็ทำทำแล้วปั๊บเนี่ยถ้าไม่พอใจก็ฉีกทิ้ง
2: ฉีกทิ้งไปก่อน
0: แล้วก็เขียนใหม
2: ่ค่
0: ะ
2: ไปสายต่อไปกันค่ะมาใกล้ๆกรุงเทพนะคะจากพระนครศรีอยุธยาคุณเครือวันนั่นเองคุณเครือวันค่ะร้องว่าลูกชายและหลานถูกตัดสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อะเป็นยังไงบ้างคะคุณเครือวันสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ป้าอายุเท่าไหร่แล้ว
3: 76ค่ะ
0: 76จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช่ไหม
3: ไม่ใช่คุณป้าค่ะเป็นลูกชายกับหลานค่ะ
0: ลูกชายอายุเท่าไหร
3: ่52ค่ะ
0: ลูกชาย52เขาป่วยเป็นอะไรบ้าง
3: พิการทางสมองระดับ5ค่ะ
0: ถ้างั้นทีมงานขึ้นที่เขาฉีดวัคซีนขอกราฟิกอีกอันหนึ่งนะที่ทำไว้ให้นะพิการทางสมองอันนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีมีเข้าข่ายถ้าผู้สูงอายุนี่ต้อง65ปีขึ้นไปนะครับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งไม่เกิน5ปีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้มีกลุ่มเสี่ยง7โรคอะไรเงี้ยนะแล้วลูกเขาล่ะ
3: หลาน
0: หลานอายุเท่าไหร่ลูกเขาอ่ะ
3: 38ค่ะมันเป็นกลุ่มดาวค่ะ
2: อ๋อ52แล้ว
0: ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงแม่น
3: ะอันนี้อายุ38ค่ะผู้หญิง
2: ค่ะ
0: น้องก็เป็นดาวใช่มั้ย
3: ค่ะ
0: อืมเป็นดาวนี่ถือว่าตีความแล้วติดปัญหามันคืออะไรอ่ะครับป้า
3: โดนตัดสิทธิ์ค่ะเขาบอกว่าโควต้าได้มาไม่พอกับกลุ่มเสี่ยงค่ะ
0: อ๋ออย่าบอกว่าตัดสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: อย่าบอกว่าตัดสิทธิ์ถ้าใช้คำว่าตัดสิทธิ์มีแล้วไม่ให
2: ้ค่ะ
0: หรือว่าเหมือนกับเราผิดอะไรสักอย่างจึงถูกตัดสิทธิ์อันนี้กรณีดังกล่าวนี้จะใช้คำว่าตัดสิทธิ์ไม่ได้เพียงแต่ว่าไปใช้สิทธิ์แล้วปรากฏว่ามันหมดวัคซีนหมดใช่เปล่าครับ
3: ค่ะไม่พอค่ะได้มาไม่พอจำนวนกลุ่มเสี่ยง
0: เอาเรื่องนี้ถ้าวัคซีนหมดนี่เดี๋ยวไปคุยกับทางสปสช.เพราะก็ทำโครงการนี้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับนายแพทย์วีรพันธ์ลีธนกุลนะครับเป็นรองเลขาธิการสปสช.ครับ
2: ใช่ค่ะท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายให้อยู่สวัสดีค่ะ
0: ค
2: ุ
0: ณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอวีรพันธ์ครับ
4: สวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: หมอได้ยินชัดเจนนะครับ
4: ได้ยินท่านก็มีกระหน่ำครับ
0: ครับผมท่านครับผมอยู่กับน้องยานัท2คนนั่งทำรายการอยู่ด้วยกันนะท่านนะ
2: ค่ะท่านคะ
0: คุณป้าบอกว่าลูกชายกับหลานเนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับตามที่สปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคมแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามันหมดนะครับท่านครับคุณหมอตกลงนี่มันเพิ่ง
2: ไม่กี่เดือนเองนะไม่กี่วันเอง
0: ไม่ถึงเดือน
2: ใช่ค่ะ
0: มันหมดเสร็จแล้วมันโครงการนี้เป็นยังไงคุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณหมอครับ
4: นั่งนะครับที่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพตนเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยคืออย่างนี้วัคซีนมาให้แบบใหญ่อ่ะปีนี้เรามีเป้าหมายอยู่6ล้านกว่าคนนะครับ6เกือบ7ล้านคนนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคุณป้าได้ก็ได้ไปกลุ่มเป้าหมายนะ
0: ผมแทรกนิดเดียวคุณป้าเสียงค่อนข้างดังรบกวนทีมงานเอาเสียงของคุณป้าออกก่อนก็ได้แล้วคุณป้าฟังทางโทรทัศน์นะป้านะ
4: อ๋อคือที่ในการออกโทรทัศน์เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับตอนนี้กำลังสื่ออยู่ทาง
2: ในรายการนี้มีที่รวมใจชาวบ้าน
0: คุณหมอครับ
4: ครับก็กลุ่มเป้าหมายคุณป้าก็เป็นหนึ่งแล้วแหละคงอายุเกิน65ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
4: อีกนั่งคันนะครับเด็กนี่ปีนี้เราขยายนะครับจาก6เดือนถึง2ขวบในเป็น5ปี
0: ครับ
4: คือขยายเด็กมากขึ้นเพราะเด็กพอเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรเนี่ยก็เป็นคุกคีกันก็โอกาสติดเชื้อเยอะแล้วก็กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนาะพวกโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองอะไรเนี่ยโรคไตวายเนี่ยกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคทารซีเมียโรคเลือดนะฮะคนที่อ้วนมากน้ำหนักเกิน100กิโลนะฮ
2: ะ
4: ผู้พิการทางสมองนะครับ7กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็มีเกือบ7ล้านโดสหมายถึงว่าก็จะฉีดเป้าหมายเราเนี่ย7ล้านคนซึ่งที่ผ่านมาต้องเรียนให้ทางพี่ถนอมแล้วก็ผู้จัดรายการแล้วก็ทางผู้ฟังและคุณป้านะฮะว่าบอกตรงๆว่าเราฉีดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยฉีดเท่าไหร่ก็จะเหลือพูดง่ายว่าในกลุ่มนี้ก็มาไม่ครบอ่ะเราก็จะมาฉีดคนอื่นได้ด้วยวัคซีนมีเหลือทุกปีเพียงแต่ว่าวัคซีนจะเข้ามาเป็นระยะครับไม่ได้ว่าเข้ามาทีเดียว7ล้านโดสเลย
2: ค
4: ราวนี้ก็แล้วก็เราบอกเข้ามาแล้วก็ต้องแบ่งโควต้าไม่ทราบว่าท่านไปที่ไหนครับเดี๋ยวได้ประสานให้ครับว่าเขาได้รับวัคซีนเพิ่มมาอีกเมื่อไหร่หรือจะเร่งประสานให้จะได้
2: คุณป้าอยู่พระนครศรีอยุธยาค่ะ
4: แต่ที่ไหนนะพระนครศรีอยุธยา
2: ใช่ค่ะ
4: ครับลงมาจังหวัดเลยหรือครับหรือว่าเป็นสปสช.
0: ยังไม่แน่ใจป้ายังอยู่ไหมป้า
2: ป้าเครือวันอยู่ไหมคะ
4: เดี๋ยวป้าให้รายละเอียดกับพี่ถนอมไว้เลยได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมส่งให้คุณหมอครับ
3: ค่ะ
0: อ๋อป้าอยู่ป้า
3: อำเภอท่าเรือค่ะ
0: โรงพยาบาลอำเภอท่าเรือ
4: เลยครับ
0: ท่าเรือ
4: โรงพยาบาลหรือสปสช.ครับคุณป้าค่ะ
2: คุณป้าเป็นโรงพยาบาล
0: อำเภอหรือว่าโรงพยาบาลตำบลรพสต
3: โรงพยาบาลค่ะ
0: โรงพยาบาลท่าเรือครับอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไปมาเมื่อวันที่25หมดแล้ว
4: เดี๋ยวผมจะ
0: ไม่ใช่ยี่ห้า
4: ให้นะครับแล้วก็ถ้าได้เมื่อไหร่จะให้ทางพี่ถนอมแจ้งคุณป้าด่วนเลยนะครับ
0: ครับ
4: ไปฉีดได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ
2: ครับ
0: ครับคุณป้าปิดโทรทัศน์ก่อนนะเสียงมันสะท้อนกลับมานะป้านะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ปิดเสียงโทรทัศน์เพราะฉะนั้นคุณป้าคืออย่างนี้ตอนแรกคุณป้าเนี่ยพูดจนกระทั่งเรางงว่าป้าไปหลานไปแล้วเนี่ยหลานซึ่งมีอาการทางสมอง
3: เข้ามาสำรวจค่ะ
0: เออทีนี้ก็
3: จดชื่อไปแล้วมาแจ้งว่าไม่ได
2: ้
0: ะคือหมดนะถ้าฟังอย่างที่คุณหมออธิบายนี่คือมันหมดมันได้เป็นล็อต
2: ๆล็อตนี้ยังไม่มา
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แต่คุณหมอยืนยันว่าเพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอครับสำหรับกลุ่มเสี่ยง
4: เพียงพอครับพี่กระหน่อมครับคืออย่างที่ผมเรียนบอกว่ากลุ่มเป้าหมายทุกปีที่เราตั้งไว้คือเราตั้งกลุ่มเป้าหมาย7กลุ่มที่ว่าแล้วมีผู้ต้องขังด้วยน้องที่ก็อยู่ด้วยกัน
0: ครับ
4: แล้วก็จะมีวัคซีนเหลือทุกปีก็ไปฉีดคนไทยนอกกลุ่มเป้าหมายได้อีกนะครับแต่เราจะขอความร่วมมือกับทางสถานพยาบาลทางโรงพยาบาลว่าขอให้ฉีดกลุ่มเป้าหมายก่อนช่วยนั่นลงหลังจากนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาหรือสมมติขอโทษนะอย่างพี่ขนอมหรือน้องน้อยจากรายการร่วมอาจจะไม่อยู่ในคุณสมบัติที่ว่า
0: ครับ
4: ก็รอสักนิดพอเขาบอกว่าเอ้ยวัคซีนเหลือแล้วเพราะกลุ่มเป้าหมายเขาไม่มาฉีดแล้วเราก็ไปฉีดกัน
0: สถานที่ที่เราจะไปติดต่อขอรับวัคซีนนี้คือ
4: โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งนะครับรพสตทุกแห่งนะครับโรงพยาบาลหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ทุกแห่งครับยกเว้นว่าหน่วยนวัตกรรมพวกคลินิกร้านยาอะไรไม่ใช่นะฮะ
0: จำเป็นจะต้องไปตามภูมิลำเนาสิทธิ์บัตรทองไหมครับท่านฮะ
4: จริงๆไม่จำเป็นครับแต่โดยทั่วไปเนื่องจากว่าเวลาเขาคำนวณโควต้าเนี่ยเขาจะมองคนในพื้นที่เขาก่อนถ้าเราเป็นไปได้ก็อยากให้ไปในพื้นที่ของเราครับ
0: ถ้าพื้นที่ของเราเขาจะรู้นี่ว่าปีนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองอยู่จำนวนเท่าไหร่จะจัดสรรโควต้าไปให้จำนวนนั้นตามมากตามน้อยตามนั้น
4: ใช่ตามกลุ่มเป้าหมายที่เขามีข้อมูลไว้ครับ
2: ค่ะ
0: ครับก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นนะข้อมูลด้านหนึ่งก็คือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะครับ7โรคกลุ่มเสี่ยงคนอ้วนคนพิการมีโรคทางสมองเนี่ยนะครับก็ไปรับวัคซีนฟรีได้ที่รพสตโรงพยาบาลอำเภอจังหวัดหรือสถานพยาบาลของรัฐเนา
2: ะ
0: นะครับแล้วก็ถ้าสงสัยยังไงก็1330บัตรทองเบอร์สปสช.สอบถามได้แล้วกรณีที่ไปแล้วนะครับบอกว่ามันหมดนะครับคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดสรรโควต้าให้ไปเพิ่มเติมแล้วเข้าใจว่าจะเพียงพอตามความต้องการเพราะทุกครั้งที่จัดไปก็พออย่างนั้นถูกต้องนะคุณหมอนะ
4: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ครับผมขอบคุณคุณหมอวีรพันธ์นะครับและป้านะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานกันอีกทีนึงสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: คือง่ายๆตอนนี้เขาก็จัดสรรมาพอประมาณแต่ว่าโควต้าตอนนี้มันอาจจะเรียกว่าหมดเดี๋ยวค่อยทยอยเข้ามาจริงๆที่เขามีการประกาศกันเมื่อปีที่แล้วพี่ถนอมตัวยานัทก็ไปฉีดมาเหมือนกันนะจากโรงพยาบาลรัฐ
0: เป็นกลุ่มเสี่ยงไหนอ่ะ
2: คือเหมือนว่ามันเหลือค่ะพี่ถน
0: อม
2: ใช่เป็นกลุ่มเหลือแล้วเหมือนเขาแนะนำว่ามาฉีดสิก็เลยแบบว่าไปฉีด
0: เพราะว่าวัคซีนมันมีอายุใช่ไหม
2: ใช
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ก็จะไว้ข้างนอกก็หมดอายุฉีดไว้ในเธอนี่แหละ
2: ค่ะจริงๆมันป้องกันได้ดีมากนะคะพี่ถนอมเพราะว่ามีคนใกล้ตัวติดหนูไม่ติด
0: ก็แสดงว่าป้องกันได้จริง
2: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มเหลือนะคะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าพื้นที่ไหนแล้วก็บอกว่าไปแล้วไม่พอนะท่านส่งข้อความทาง Facebook ผมนะท่านถ้ามี Facebook เนี่ยถนอมอ่อนเกียรติพล Facebook กดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะส่งข้อมูลให้กับคุณหมอวีรพันธ์เพื่อจะได้ดูในส่วนของโควต้าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันหมดเร็วจัง
2: หรือว่าอยากจะรู้เพิ่มเติมว่าตรงไหนที่เขาเปิดกันบ้างเนี่ยก็สามารถโทรได้ที่พี่ถนอมบอกไปว่า1330โทรไปเช็คกันก่อนได
0: ้ครับ
2: ค่ะต่อไปสายที่ถัดมานะคะมาจากจังหวัดอ่างทองค่ะคุณวงเดือนอ่ะมีปัญหาเรื่องรถยนต์อีกแล้วค่ะพี่ถนอมต้องการให้ไฟแนนซ์มายึดรถอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะ
0: อยากให้ยึดอีกคน
2: คุณวงเดือนสวัสดีค่ะ
0: ไม่อยากให้ยึดอ่ะอยากให้ยึด
2: อันนี้อยากให้ยึดคุณวงเดือนคะ
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: เรื่องมันอย่างนี้ค่ะพระเนี่ยบวชในโครงการของวัดธรรมกาย
0: อ๋อพระ
5: จ้ะแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ส่งไปต่างจังหวัดแล้วฉันก็เป็นคนผ่อนไอ้ฉันก็อายุตั้ง83แล้ว
2: ค่ะ
5: แล้วฉันก็ไม่มีเงินจะผ่อนลูกให้มาก็ไม่ได้กินผ่อนรถหมดแต่ตอนนี้ฉันก็จะไม่ผ่อนแล้วเพราะว่าเงินไม่มีค่ะ
0: ป้าครับ
5: จ้ะ
0: ลูกชายใช่ไหมที่ไปบวชเนี่ย
5: หลานค่ะ
0: หลานแล้วรถเนี่ยผู้เช่าซื้อรถคันนี้เป็นชื่อหลานหรือชื่อป้า
5: เป็นชื่อหลานค่ะ
0: เป็นชื่อหลานเป็นรถอะไร
5: เป็นรถมิซูสีแดงค่ะ
0: รถยนต์นะรถยนต์เน
5: า
0: ะ
5: อยู่ใต้สภาคาธรรมกายนะคะ
0: เออเช่าซื้อหลานเป็นคนเช่าซื้อแต่ยายเป็นคนผ่อนอย่างนี้เหรอ
5: ตอนแรกเขาผ่อนเองค่ะตอนแรกเขายังไม่ได้บวชนะคะ
0: แล้วต่อมาพอเขาไปบวช
5: ต่อมาในฉันนะผ่อนให้ฉันก็ไม่มีเงินผู้สูงอายุก็800
0: เอาไปผ่อนรถได้ล้านรถ
5: เงิน
0: เอาละครับคุณยายคุณยายคุณยาย
5: ก็ไม่ได้กินยังก็ผ่อนรถหมด
0: เออได้ความแล้วนะยายนะ
5: ไม่ไหวแล้ว
0: ได้ความแล้วครับได้ความแล้วครับทีนี้พอหลานไปบวชเนี่ยแล้วก็ดูถ้าจะสึกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม
5: จ้าแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยเขาส่งไปต่างจังหวัดไปลพบุรี
0: แห
5: ละ
0: แล้วรถอยู่ที่ไหนตอนเนี้ย
5: รถอยู่ใต้สภาธรรมกายค่ะ
0: อยู่ที่ธรรมกายปทุมธานี
5: จ้าใต้สภา
0: แล้วทำไมไปจอดไว้ที่นั่นล่ะใครขับไปอ่ะ
5: พระนั่นแหละขับไปบวชขับไปแล้วก็ไปจอด
0: เอาขับรถแล้วไปจอดไว้ที่วัดแล้วบวชไม่สึกยังไม่สึกทีนี้มันก
5: ็
0: ผ่านมากี่เดือนแล้ว
5: เอาไปต่างจังหวัดเลย
0: ผ่านมากี่เดือนแล้วครับป้า
5: ก็ประมาณ2เดือน3เดือนนะคะ
0: 2 3เดือน
5: ติดล้อนะคะ
0: ป้าครับป้าฟังนะทีนี้สรุปให้ป้าฟังนะครับคุณป้าทีนี้เนี่ยสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยน้องยานัทครับว่าถ้าไม่ผ่อนรถเนี่ยต้อง3เดือนติดต่อกันถึงจะยึดรถได้ต้อง3เดือนติดต่อกันต้องครบ3เดือนเงื่อนไขนะการที่ไฟแนนซ์จะยึดรถได้เนี่ยคุณจะต้องขาดส่ง3เดือนติดต่อกันไม่ใช่เดือนเว้นเดือนน
2: ะ
0: 3เดือนติดต่อกันพอครบ3เดือนปั๊บเนี่ยทางไฟแนนซ์จะออกหนังสือ1ฉบับว่าให้ผู้เช่าซื้อนำเงินมาชำระนะครับภายใน30วันถ้าไม่มาก็จะยึดรถก็แปลว่า3เดือนบวก30วัน4เดือนนะ
2: 4เดือน
0: ถึงจะยึดรถได้ทีนี้มันยังไม่เข้าเงื่อนไขที่ไฟแนนซ์จะมายึดเราจะไปคืนก็คงยังไม่รับอ่ะตอนนี้นะป้านะให้มันเข้าเงื่อนไขที่เขาจะยึดเดี๋ยวพอครบ3เดือนกับ30วันเดี๋ยวจะมีหนังสือจากไฟแนนซ์มาขอให้ชำระ
5: มันรถติดล้อนะคะ
0: เข้าใจเขาก็ต้องทำแบบนี้ครับป้านั่นแหละเขาก็เป็นไฟแนนซ
5: ์โอ้
0: นั่นแหละครับเดี๋ยวพอครบกำหนดเงื่อนไขเขาก็จะมีหนังสือมาพอมีหนังสือมาเสร็จปั๊บถึงตอนนั้นแหละเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ป้าบอกให้มาเอารถเลยตอนนี้รถอยู่ที่นี
2: ่คือแปลว่าตอนนี้คุณป้าต้องหยุดจ่ายไปก่อน
0: ใช่
2: 3ถึง4เดือน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเงื่อนไขเขายังมายึดรถไม่ได้นะป้านะ
5: แล้วเขาก็จะต้องไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรให้เขาไหมคะ
0: เรื่องของเขาเรื่องของเขาป้าอันนั้นเรื่องของเขา
5: เราไม่ต้องยุ่งแล้ว
0: ไม่ต้องไปทำอะไรครับป้า83แล้วไม่ต้องแล้วนะ
2: ค่ะ
0: เออเอาเลข
2: รอเอกสารมาก่อนเนาะค่ะ
0: ป้านะเดี๋ยวเขาถึงเวลาครบแบบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่า
2: เหมือนคุณป้าจะทำให้เป็นรถใหม่ขึ้น
0: ใช่รถมันยังไม่ได้เป็นยังไงนะป้านะ
2: คุณป้าคะ
5: ก็เครียดอยู่
0: อย่าไปเครียดนะพระเขาไปบวชเขาหมดเขาไปทางธรรมแล้วเราจะอยู่ทางโลกยังมานั่งเครียดอยู่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะป้านะ
5: ยุ่งจังเรื่องรถในยุ่งจัง
0: แล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับป้าอย่าไปเครียดเรื่องหลานเรื่องของหลานเขาเครียดเขาบวชแล้วนะเขาไปเจอทางสงบแล้ว
5: แล้วมันต้องขึ้นศาลไหมคะเนี่ย
0: ขึ้นไหมถ้าสุดท้ายไม่ชำระส่วนต่างเดี๋ยวเขาค่อยฟ้องหลานภายหลังถ้าไม่อยากให้เขาฟ้องหลานภายหลังก็เอาเงินไปชำระค่างวดอย่าให้ค้างและส่งคืนรถถ้ากรณีดังกล่าวนี้นะถ้าจะส่งคืนรถนะต้องเอาชำระค่างวดให้หมดนะครับที่ค้างอยู่กี่เดือนเนี่ยไปชำระให้หมดแล้วก็เอารถไปคืนอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนี่วิธีการนี้แต่ถ้าจะให้เขามายึดให้เขามาเอารถมันจะต้องเข้าเงื่อนไขเขาก่อนตอนนี้ยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้าป้าบอกไม่อยากให้หลานไม่อยากให้เขาฟ้องหลานเอาส่วนต่างป้าต้องไปชำระเงินที่ค้างทั้งหมดแล้วหาใครสักคนหนึ่งเอารถไปส่งที่ไฟแนนซ์นะครับก่อนส่งก็
5: ไม่มีคนขับเลย
0: ค่ะเนี่ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องค้างไว้อย่างนั้นล่ะครับป้าครับผมต้องคุยตามนี้ต้องแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะป้านะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณป้าค่ะ
0: ผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงเมื่อวานนี้ท่านนิพนธ์บุญยพัทโรอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านดูรายการเราประจำเลย
2: แสดงว่ามีผู้ใหญ่นะคะที่คอยดูแล้วก็จะคอยติดตาม
0: ท่านให้กำลังใจตลอดแต่แกบอกว่าอย่างนึงบอกคุณหมอพูดช้าหน่อยแต่แรกพี่ก็บอกว่าหนูยานัดพูดช้านะตกลงพี่เร็วใช่ไหม
2: จะได้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุก็จะได้รับฟังกันด้วย
0: พยายามพูดให้ช้า
2: ค่ะสายต่อไปค่ะมาจากขอนแก่นนะคะชื่อคุณสงกาอายุ74ปีแล้วมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินสปก. 4/01 ค่ะพี่ถนอมอยากสอบถามว่าพ่อเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นทำเรื่องโอนมาเป็นของลูกตั้งแต่ปี65จนถึงปัจจุบันยังโอนไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะสวัสดีค่ะคุณสงกา
6: ครับสวัสดีครับฟังอยู
2: ่
6: คร
2: ับ ค่ะ
0: สปก.เหรอ
6: สปก.จากพ่อเสียชีวิตไปแล้วจะโอนมาหาลูกมันนานเหลือเกินตั้งแต่ปี65
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสปก.เป็นชื่อพ่อ
6: ครับ
0: แล้วคนที่แล้วมีทำหนังสือไปรับโอนมรดกสิทธิ์ที่สปก.แล้วใช่ไหม
6: ครับยื่นเสร็จแล้วตั้งแต่ปี65แล้วครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้โอนมาเปลี่ยนชื่อของคุณสงการใช่ไหมครับ
6: ไอ้ผมไม่เอาผมจะให้น้องชาย
0: น้องชายมีอาชีพอะไรครับ
6: มีอาชีพทำไร่ไถนาเรานี่แหละเกษตรกร
0: ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรเพียงแต่ว่าตั้งแต่65จนบัดนี้ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อจากน้องชายเอ้ยจากพ่อที่เสียชีวิตมาเป็นน้องชายรออยู่ใช่ไหมครับ
6: ครับครับรออยู
0: ่ซึ่งจริงๆการโอนมรดกสิทธิ์มันก็ไม่น่าจะช้าสักเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะต้องสอบเขตอะไรใหม่ที
6: ่มันเกี่ยวกับน้ำตระกูลหรือเปล่าอาจารย
0: ์ทำไมอะครับ
6: น้ำตระกูลไม่ใหญ่เขาไม่ทำให้หรือเปล่า
0: โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นนะครับอย่าพูดอย่างนั้นขนาด
6: ก็ผมโทรไปทีไรเขาบอกว่ายังไม่ถึงคิว
0: อ๋อคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้นะผมเนี่ยผมเข้าใจสปกเลยครับนะสปกเนี่ยถามว่านี่อยู่จังหวัดอะไร
2: จังหวัด
6: ขอนแก่น
2: ขอนแก่น
0: จังหวัดขอนแก่นกว้างใหญ่ไพศาล
2: ค่ะ
0: ทุกอำเภอมีเจ้าหน้าที่สปกโดยเฉพาะช่างรังวัดอะน้องมีอยู่3คนครึ่ง
2: 3คน
0: 3คน4คนแต่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่รังวัดสอบเขตออกใหม่นะครับแล้วก็ข้อพิพาทข้างเคียงนั่นคือช่างรังวัดทั้งหมดเลยซึ่งมีเจ้าหน้าที่น้อยมากผมเคยคุยเรื่องนี้กับท่านเลขาธิการสปกท่านเดิมปัจจุบันท่านเป็นปลัดกระทรวงเกษตรท่านวินโรจน์ทรัพย์สงสุขเนี่ยนะครับผมเคยเสนอว่าท่านครับถ้าเป็นไปได้ไหมเราจ้างช่างรังวัดเอกชนเหมือนกับกรมที่ดินมันจะได้เร็วขึ้นถ้ารอเจ้าหน้าช่างรังวัดของกรมที่ดิน
2: คิวยาว
0: คนน้อยคิวยาวเขาก็เลยให้ไปจ้างช่างรังวัดเอกชนได
2: ้
0: พอจะให้สปกมาทำช่างรังวัดเอกชนด้วยเป็นไงปัญหาคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่ไม่มีคนนะ
2: แต่ว่า
0: ไม่มีตังค
2: ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
0: นะอย่างแล้วก็เรื่องมันเยอะเอาอย่างนี้พี่สงการผมขอนิดเดียวผมจะไม่ข้ามขั้นตอนนะคือให้น้องชายไปติดต่อที่สปไปติดต่อด้วยตัวเองทำหนังสือไปหนึ่งฉบับทำหนังสือไปอย่าไปท้วงด้วยปากเปล่าท่านจำผมไหมนะคุณผู้ชมท่านฟังครับเวลาไปติดต่อราชการเพื่อไปทวงถามใดๆก็แล้วแต่อย่าไปทวงถามด้วยวาจาให้ทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหนังสือเขียนด้วยลายมือก็ได้พิมพ์ได้พิมพ์เซ็นชื่อไปถึงสปกจังหวัดถึงพนักงานที่ดินทำหนังสือไปแล้วอ้างถึงถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้ผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่เราทำเป็นหนังสือเขาต้องตอบเป็นหนังสือ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะพอก็ตอบมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราได้มีหลักฐานแล้วนะเราได้มีหลักฐานแล้วนะเพราะฉะนั้นไปทวงถามให้ผมนิดนึงถ้าผมได้ข้อมูลตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมจะได้ตามเรื่องไปที่สปกผ่านท่านโฆษกท่านวัฒนามังทิสารให้ผมขออีกนิดเดียวนะพี่นะ
6: ครับผม
0: เอาละสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
2: อันนี้ถือว่าเป็นอีกความรื้มไหวนะคะพี่ถนอมก็คือถ้าเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไปทำแล้วแต่ว่าหน่วยงานช้าทำหนังสือไป
0: ทำหนังสือเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะมันอาจจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะเพราะเจ้าหน้าที่เจอหนังสือเนี่ย
2: อีกหนึ่งรอบ
0: เขาก็ต้อง
2: จะต้องรีบดำเนินการให้ทันท
0: ีต้องรีบดำเนินการและบางเรื่องเนี่ยเขาถ้าคุณไม่รับเรื่องเขาหรือยกเรื่องเขาจะไปใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองได้เนี่ยมันเป็นกลไกมันเป็นข้อกฎหมายอยู่
2: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะก็ฝากคุณผู้ชมไว้เลยมาอีกหนึ่งสายค่ะมาจากขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะคุณสมใจเรื่องประกันสังคมค่ะส่งมาตรา40ส่งครั้งละ100บาทไปผ่าหัวเข่ามาโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคมแต่ว่า เดินทางไปไม่ได้อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรอันนี้เดี๋ยวคุยกับคุณสมใจสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณสมใจเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะ
7: คือป้าไปผ่าเข่าสองข้างใช้ประกันสังคมมาตรา40ส่งเดือนละ100คราวนี้มันจะมีว่าถ้านอนโรงพยาบาลมันสามารถเบิกได้คราวนี้ว่าป้าเดินทางไม่ได้เขาบอกว่าเบิกออนไลน์ไม่ได้แล้วจะทำยังไงคะ
0: ต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ครับ
7: ให้คนอื่นทำได้ไหมเพราะตอนนี้ผ่าเข่าสองข้างยังเดินทางไปไม่ได้เขาจะทำยังไงคะ
0: มอบอำนาจได้ครับมอบอำนาจให้ใครก็ได้ครับมอบอำนาจการมอบอำนาจทำหนังสือสักนิดหนึ่งเขียนว่าข้าพเจ้าเนี่ยชื่อสมใจเนี่ยขอมอบอำนาจให้กับถนอมอ่อนเกียรติพลไปยื่นเรื่องเพื่อขอรับเงินนะครับในส่วนเนี้ยที่ระบุว่าเป็นเงินที่เขาเรียกว่าค่าขาดรายได
2: ้ค่ะ
0: นะค่าขาดรายได้นอนโรงพยาบาลกี่วัน
7: นอนโรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งค่ะคุณหนอม
0: 1สัปดาห์ก็7วันคูณ300 2,100 บาทแล้วหมอให้มาพักที่บ้านอีกไหม
7: พักที่บ้านอีก5วันค่ะ
0: 5วันถ้าเป็นใบถ้ามีใบรับรองแพทย์5วันก็วันละ200
2: ค่ะ
0: อยู่บ้าน200อยู่โรงพยาบาลวันละ300
2: โอ้
0: ก็ไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ถ้าไปไม่ไหวก็มอบอำนาจให้ใครไปทำแทนนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มอบไปรอให้ขาเดินได้แล้วขอขาเราป๋าไปยื่นเอง
2: ค่ะ
0: จริงๆเนี่ยมันต้องยื่นแบบออนไลน์ได้แล้วนะในปัจจุบัน
7: ค่ะคุณหนอมอ
0: ะไรนะ
7: มันจะหมดอายุเวลาเบิกได้กี่เดือนคะ
0: เออผมไม่มีเวลาชัดเจนนะแต่ว่าทุกอย่างมันต้องมีกำหนดเงื่อนไขเวลาหมดเหมือนกันว่าต้องยื่นเสียภายในมันจะมีกำหนดอยู่นะพี่สมใจพี่โทรไป1506นะพี่นะประกันสังคม1506นะครับดีมากนะผมอะไรที่ยังไม่รู้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมไปต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าถ้าบอกว่าอยากยื่นออนไลน์แล้ววันนี้บอกว่ายังยื่นไม่ได้จะต้องเอาตัวไปเนี่ยอันนี้ประกันสังคมต้องทบทวนและทวนทบเลยนะในยุคสมัยรัฐบาลดิจิทัลแล้วนะมันต้องยื่นออนไลน์ได้แล้วก็ที่นายกรัฐมนตรีทำเวิร์กช็อปท
2: ่
0: านก็สั่งเรื่องนี้ด้วยนะ
2: ใช่ค่ะ
0: ช่องทางที่ประชาชนติดต่อเนี่ยอำนวยความสะดวกแพลตฟอร์มทั้งหลายพี่สมใจตามนี้นะพี่นะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ต่อพี่อ้วนจากเชียงใหม่นะบอกว่าเพื่อนบ้านล้ำเข้ามาในบ้านทำให้กิ่งไม้ร่วงเต็มเลยเตยเตือนแล้วแต่เพื่อนบ้านยังเฉยอยากให้ช่วยเหลือพี่อ้วนครับคือเรื่องนี้พี่อ้วนเนี่ยก็ทำหนังสือเนี่ยต้องทำหนังสือแจ้งทำหนังสือแจ้งเพื่อนบ้านเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าไปยื่นตรงๆให้ถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายหลักฐานแต่ถ้าไม่เช่นนั้นส่งลงทะเบียนเลย
2: ท่
0: านติดกันนี่แหละ
2: แต่ว่าส่งไปสนี
0: ส่งไปสนีลงทะเบียนและเก็บหลักฐานไว้นะครับเก็บหลักฐานถ้าไม่ตีกลับแปลว่าเขาได้รับแปลว่าเราแจ้งเขาแล้วนะให้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ต้นไม้นะครับถ้าไม่ดำเนินการเสียภายในระยะเวลาที่บอกว่า3วัน7วันเอาสัก15วันน่
2: ะ
0: นะครับเราจะเป็นคนตัดเองถ้าตัดแล้วเราจะเรียกค่าเสียหายจากเขานะครับซึ่งเขาจะต้องดำเนินการตามนี
2: ้ค่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งสายค่ะพี่ธน
0: นท์นี่แหละตอบเรื่องนี้ให้ได้ความก่อนนะ
2: ค่ะคุณ
0: เพราะงั้นต้องดำเนินการตามนี้ถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับเราต้องตัดเองแต่ต้องแจ้งเขาก่อนถ้าไปตัดเขาเลยโดยที่ไม่แจ้งเดี๋ยวเราจะทำให้เสียทรัพย์เราจะมีความผิดทางอาญาครับ
2: ค่ะ
0: คุณอะไรอยู่ครับคุณชานศักดิ์ใช่ไหมอ
2: ีกหนึ่งสายนะคะคุณชานศักดิ์ค่ะโดนรุกที่มรดกสวัสดีค่ะ
8: คร
2: ับ
0: คุณชานศักดิ์ผมตอบสั้นๆโดนรุกที่มรดกมรดกของคุณเนี่ยเป็นโฉนดเป็นที่ดินแบบไหน
8: เป็นโฉนดสมัยรัชกาลที่5ครับ
0: เป็นโฉนดแล้วโฉนดนี่เป็นชื่อของใครปัจจุบัน
8: จะเป็นชื่อของผมครับ
0: ชื่อชานศักดิ์แล้วคนที่บุกรุกไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาเป็นที่ข้างเคียงเขาเป็นอะไรกับคุณคนบุก
8: มันเขาบุกรุกมาไอ้ตรงระหว่างไอ้ติดกันเป็นทางสาธารณะครับ
0: เขาบุกเข้ามาในที่คุณนานเท่าไหร่แล้ว
8: เขาบุกมาเราก็เฉียดแล้วทางสาธารณะมันหายไปเลยฮะ
0: ตอบที่ถามว่าเขาบุกมานานเท่าไหร่แล้ว
8: ประมาณตั้งกับโอนมานี่มันก็บุกมาตลอดนะจนทางสาธารณะหายนะครับ
0: ตอบไม่ตรงคำถามคุณชานศักดิ์ประเด็นสำคัญถามว่าเขาบุกรุกคุณมากี่ปีแล้วตอบตรงนี้จำนวนปี
8: ประมาณ 20-30 ปีครับ
0: นี่แหละเงื่อนไขเขาอาจจะครอบครองปรปักษ์ของคุณไปได้แล้ว
8: มันไม่ใช่อย่างนี้ครับคือไอ้ที่เขาบุกรุกมาน่ะมันกินทางสาธารณะทางสาธารณะมัน
0: ไม่เป็นไรทางสาธารณะตกลงบุกของคุณหรือบุกทางสาธารณะ
8: บุกทางสาธารณะแล้วเลยมาทางของผมครับ
0: เพราะงั้นทางสาธารณะเป็นเรื่องอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาดูคุณไม่เกี่ยวแต่คุณร้องให้ได้กับแต่เอาที่บุกของคุณนี่แหละถ้าบุกของคุณเกิน10ปีเนี่ยคุณ1คุณต้องฟ้องขับไล่ถ้าฟ้องขับไล่รายนี้เขาสู้ว่าครอบครองปรปักษ
2: ์
0: ก็ไปสู้กันในศาลนะพี่ชานศักดิ์ครับถ้าคุณบุกรุกโดนบุกรุกต้องแจ้งความดำเนินคดีแล้วระวังคดีพลิกเพราะว่าเขาจะสู้การครอบครองปรปักษ์
2: ค่ะ
0: คุยได้ตามนี้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกว่าวันนี้สายของเราเยอะเหลือเกินนะคะพี่ธนอมเดี๋ยว
0: ค่อยได้ตอบสายใหม่ที่เข้ามาเลยนะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาตามทบต้นทบดอกให้ครับ
2: ใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เรา2คนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
9: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
14: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: ๆนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
16: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยและวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
17: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรค ให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
9: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
18: นายสพลดารัมย์ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญรักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
9: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
2: การมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: ต้อนรับเข้าสู่ Focus Thailand ค่ะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะทุกวันศุกร์ค่ะอยู่กับดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะและหนังสือที่เราน่าหยิบมาอ่านนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวาระพิเศษด้วยนะคะทุกๆปีค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะมีบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะที่เรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็พุทธศาสนิกชนนะคะก็หลายๆคนก็ศึกษางานของท่านเนาะแล้วก็เรียกว่าตามรอยนะคะของการปฏิบัตินะคะของท่านพุทธทาสซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งสวนโมกขพลารามนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะคะที่ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็จะเดินทางไปเพื่อใช้เวลานะคะสำหรับการฝึกฝนการขัดเกลานะคะให้จิตใจของตัวเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะเผชิญกับความทุกข์ได้อย่างหนักแน่นและเข้มแข็งมากขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะที่สวนโมกขพลารามแล้วก็รวมถึงที่สวนโมกกรุงเทพนะคะหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญบริเวณสวนรถไฟนะคะก็จะมีการจัดนะคะเรียกว่ากิจกรรมสำหรับการล้ออายุนะคะของท่านพุทธทาสนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดมาเป็นประจำทุกปีปีนี้เนี่ยมีความสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าเป็นวาระครบรอบ120ปีชาตกาลนะคะของท่านพุทธทาสด้วยนะคะวันนี้ค่ะบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะก็เป็นตัวแทนของสำนักพิมพ์นะคะที่มีปณิธานแน่วแน่มากๆในการที่จะพิมพ์หนังสือคำสอนงานเขียนนะคะแล้วก็ธรรมะบรรยายรวมถึงอัตชีวประวัตินะคะของท่านพุทธทาสมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยนะคะสำนักพิมพ์สุขภาพใจนั่นเองนะคะวันนี้ที่ฉันมีแขกรับเชิญเข้ามาคุยกันค่ะคุณวรุษทองเชื้อบรรณาธิการบริหารจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะสวัสดีค่ะพี่วรุษค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: โอ้ต้องให้เล่าให้ฟังก่อนเลยค่ะทุกๆปีทุกๆเดือนพฤษภาคมนะคะมีความสำคัญในการที่เราจะรำลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสยังไงคะ
5: ก็เดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นเดือนเกิดของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งตรงกับวันที่27พฤษภาคมท่านเกิดเมื่อ27พฤษภาคม2449นับถึงนี้ก็จะเป็น120ปีชาตกาลหมายความว่าท่านตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันเนี้ยถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่120ปีของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุแล้วนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็ทีนี้ก็ทุกปีเราก็จะเดินทางไปที่สวนโมกเราเรียกกันว่าวันรออายุนะครับก็คือไปทำกิจกรรมกันที่สวนโมกชัยยานะถ้าเรามีโอกาสได้ไปแทบจะว่าจะทุกๆปีเลยนะครับแต่ทุกปีก็ไปร่วมกิจกรรมที่นั่นนะครับก็มีเสวนาธรรมบ้างมีฟังเทปธรรมะของท่านอาจารย์บ้าง เรามีทำวัดมีสวดมนต์แล้วก็กิจกรรมอะไรต่างๆแล้วแต่โปรแกรมที่ทางโน้นเขาจะจัดเราก็ไปร่วมงานทุกปีไปน้อยคนบ้างมากคนบ้างไปร่วมกิจกรรมครับก็ขอเชิญชวนนะถ้าท่านผู้ฟังใครมีโอกาสก็ไปซึมซับเอาธรรมชาตินะที่สวนโมกข์ครับพระรามซึ่งมีภูเขามีป่าไม้มีเสียงจักจั่นเลไลมีเสียงไก่ขันรวมทั้งมีเสียงหมาเห่าด้วยนะครับเป็นธรรมชาติซึ่งเราสามารถที่จะซึมซับเอาพลังงานจากต้นไม้จากดินโดยเฉพาะดินอาจารย์พุทธทาสท่านจะเน้นย้ำว่ามาสวนโมกข์ต้องนั่งกับดินนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินแสดงปฐมเทศนากลางดินแล้วก็ปรินิพพานกลางดินท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็จะนิยมที่จะนั่งกลางดินแล้วก็ชวนญาติโยมนั่งกลางดินเพื่อซึมซับเอาบรรยากาศที่คล้ายๆกับครั้งสมัยพุทธกาลให้พวกเราเชิญชวนพวกเราทำกันแม้กระทั่งการสวดมนต์เนาะตอนเช้าๆเราก็นั่งบนอาจจะมีผ้าปูสักนิดนึงแต่ว่านั่งบนลานทรายทำเมื่อเช้าทำเมื่อเย็นเพื่อซึมซับเอาธรรมชาติอย่างนี้ถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปสัมผัสดูไปคิดธรรมชาติมากๆมีต้นไม้มีดินครับ
4: ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้ฟังเสียงธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะได้ยินควบคู่กันมาด้วยเสมอก็คือเสียงไก่ขันใช่ไหมคะคือถ้าไปสวนโมกข์สุราษฎร์ธานีเนี่ยต้องมีไก่ต้องเห็นไก่เต็มวัดไปหมดเลย
5: ใช่ครับต้องเห็นไก่ครับ
4: ค่ะนะคะก็เป็นเสียงธรรมชาติเนาะที่แวดล้อมนะคะ อยู่ที่สวนโมกข์นะคะที่สุราษฎร์ธานีนะคะก็คือถ้าจะบอกว่าที่สวนโมกข์เนี่ยเหมือนเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เป็นที่รักษาความเป็นป่าเป็นธรรมชาติเอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพี่วรุษ
5: ใช่ครับใช่เป็นธรรมชาติเลยได้สัมผัสใกล้ชิด
4: ธรรมชาติธรรมชาติกับธรรมะเนี่ยก็คือเรื่องเดียวกันเนาะ
5: ใช่ครับเรื่องเดียวกันธรรมะก็คือธรรมชาติครับ
4: นะคะพี่วรุษช่วยอธิบายความหมายของคำว่าล้ออายุที่ท่านพุทธทาสท่านเรียกว่าใช้เป็นกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านตั้งแต่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่หน่อยได้ไหมคะ
5: อ๋อเมื่อท่านมีอายุได้60ปีท่านเริ่มจัดอายุคือท่านคำว่าล้อของท่านเนี่ยก็คือเหมือนกับจะล้อเล่นเพราะว่าท่านเห็นว่าเวลาวันเกิดเนี่ยเขาก็จัดกันแบบบางทีก็หรูหราฟุ่มเฟือยใหญ่โตนะแต่ว่าท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยท่านก็ไม่นิยมจัดแบบนั้นท่านก็เหมือนกับว่าล้อเล่นแล้วก็เชิญชวนมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์แล้วก็ในวันเกิด27พฤษภาเนี่ยท่านก็ชักชวนบอกว่าถ้าใครจะถวายของขวัญให้กับท่านน่ะก็ให้ถวายของขวัญให้ท่านด้วยการอดอาหาร1วันเพราะว่าท่านเองท่านก็อดอาหาร1วันท่าน
4: ในวันย้อนในวันใกล้วันเกิดหรือว่าวันล้ออายุของท่านใช่ไหมคะ
5: ใช่ท่านบอกว่าวันเกิดวันแรกก็ไม่ได้กินอาหารกินแต่น้ำนมกินแต่น้ำอะไรอย่างนี้ไม่ได้กินอาหารเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะฉันแต่น้ำปานะแต่ไม่ได้ฉันอาหารก็แล้วแต่กำลังใครจะทำได้แต่ถ้าใครจะบูชาท่านหรือว่าเคารพท่านน่ะก็ท่านก็ให้อดอาหารเป็นของท่านครับแล้วว่าท่านอาจารย์พุทธทาสน่ะถึงแม้วันนั้นท่านจะอดอาหารน่ะท่านก็เทศ3ครั้งนะเทศ3ครั้งนะท่านมีพลังมากท่านสามารถเทศได้ทั้ง3เวลาว่าอดอาหารครับแล้วก็ท่านก็อยู่กับญาติโยมตลอด
4: ค่ะก็มันสวนทางเนาะกับการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของคนทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่เวลาเราไปงานวันเกิดของใครเนี่ยโอ้มันจะเป็นงานเฉลิมฉลองข้าวปลาอาหารก็จะต้องแบบจัดเตรียมมาสังสรรค์กันแต่สำหรับท่านพุทธทาสเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่สำหรับท่านเนี่ยถ้าจะมางานวันคล้ายวันเกิดของท่านเนี่ยก็คือต้องมาอดอาหารด้วยกันนะคะเพราะว่าท่านก็จะอด ไปด้วยนะคะอีกอันนึงที่วันเคยอ่านเจอมาเนาะในประวัติของท่านเนี่ยความหมายของการล้ออายุเนี่ยก็คือท่านทำเพื่อรำลึกถึงโยมแม่ของท่านด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนเวลาที่โยมแม่คือผู้หญิงเราเวลาจะคลอดลูกเนี่ยจะต้องอดอาหารใช่ไหมคะอดอาหาร1วันท่านก็เลยใช้วันเกิดเนี่ยอดอาหารเพื่อรำลึกถึงโยมแม่ของท่านด้วยอันนี้ต้องไหมคะพี่
5: ก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะว่าบางทีท่านก็เขียนว่าวันเกิดของพวกเรามันคล้ายๆกับเป็นวันแทบตายของแม่หรือวันตายของแม่เลยก็ว่าได
4: ้เพราะว่ากว่าจะคลอดลูกได้สมัยก่อนนี่คือแบบเฉียดตายเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ได้มีการแพทย์อะไรทันสมัยเหมือนทุกวันนี้เนาะ
5: ใช่ครับท่านก็เลยสอนให้เราไม่ประมาทไม่ก็ไม่ไปสวนเสียหาจนลืมพระคุณของแม่ว่าวันนี้แม่มีความทุกข์มีความเจ็บปวดจากการต้องคลอดลูกนะอะไรอย่างนี้ครับ
4: ค่ะเพราะว่าท่านก็มีความผูกพันกับโยมแม่ของท่านมากๆเลยแม้กระทั่งส่วนโมกเองเนี่ยเข้าใจว่าก็เป็นเรียกว่าทุนรอนที่มาก่อตั้งวัดทานน้ำไหลหรือที่ส่วนโมกก็คือมาจากเงินของโยมแม่ด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเขาเรียกว่าเงินเพื่อนผีเป็นเงินที่ไว้ว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะเอาเงินตัวนี้ไปจัดงานศพไปจัดงานศพของแม่แต่ว่าแม่ก็เสียสละเงินส่วนนี้เพราะว่าไว้ใจลูกว่าลูกทำดีในสิ่งที่ดีแล้วก็มีเจตนาดีก็เลยสละส่วนนั้นน
4: ะ
5: ซึ่งก็เอามากิจกรรมหลายๆอย่างที่เป็นประโยชน์เรื่อยๆมาทยอยเอามาใช้ครับแม่เสียสละมากท่านก็บอกว่าถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมกคำของท่านนั่นนะถ
4: ้
5: าไม่มีแม่ครับใช่
4: ค่ะก็ปีนี้เนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันล้ออายุของท่านด้วยที่สวนโมกนะคะแล้วก็เป็นวาระที่สำคัญก็คือครบ120ปีชาตการของท่านนะคะที่พี่วรุฒบอกทราบมาว่าทางสุขภาพใจเองเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมที่สวนโมกที่สุราษฎร์ธานีเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับใช่ครับไปทุกปีครับ
4: ค่ะหลักๆเลยที่สวนโมกเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรกี่วันกี่คืนยังไงบ้างอะคะพี
5: ่ก็จะมีเสวนาปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่26กุมภาพันธ์ก็จะเป็นวันที่มีการเสวนาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณก็จะมีท่านเจ้าวาดนะท่านเจ้าวาดแล้วก็ซึ่งชราและอายุ90กว่าแล้วก็มีแพทย์จากหลายๆโรงพยาบาลมาเสวนากันเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บไข้อะไรพวกนี้นะครับเสวนากันก็เราก็ไปฟังมุมมองของพระภิกษุที่เป็นเจ้าวาดนะซึ่งก็มีอายุมากแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการดูแลท่านอาจารย์พุทธาในยามป่วยและตัวท่านเองก็ชราภาพแล้วนะท่านเจ้าวาดนะแล้วก็เราเรียกว่าท่านอาจารย์โพที่จริงท่านก็มีสมณศักดิ์อยู่นะครับเราก็เรียกว่าท่านอาจารย์โพแล้วก็มีแพทย์หลายๆคนมาเสวนากันเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกายทั้งจิตทั้งวิญญาณที่ท่านอาจารย์พุทธาเคยเทศไว้นะอันนั้นเราก็มาเสวนากันครับเราก็บอกเราก็ไปรวมฟังแล้วก็ส่วนวันที่27เป็นวันตรงนะวันเกิดท่านอาจารย์พุทธาก็จะเปิดเทปเสียงของท่านตั้งแต่เช้าเลยพวกเราก็ไปนั่งฟังเทปเขาคณะกรรมการเขาก็จะเลือกเทปแต่ละปีเนี่ยคัดเลือกมาว่าปีนี้จะให้ฟังเทปเรื่องอะไรฟังทั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายและช่วงเย็นแล้วก็มานั่งสงบนั่งฟังไปแล้วพิจารณาไปกลางลานทรายนั่นแหละวันนั้นก็จะเป็นวันฟังเทปแล้วก็อดอาหารแล้วก็วันที่28ถึง30ใครที่อยากจะปฏิบัติอาจารย์บูชาก็สมัครไปปฏิบัติที่ฝั่งสวนโมกนานาชาติสามารถปฏิบัติบูชาท่านอาจารย์พุทธาได้สมัครไปแล้วก็ไปเข้ากรรมฐานกันทุกอย่างฟรีหมด ครับที่นั่นทุกอย่างฟรีหมดไม่ต้องเสียสตุ้งอะไรเลยเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมร่างกายให้พร้อมเท่านั้นพอครับ
4: ในวาระ120ปีปีนี้เนี่ยถ้าให้พี่วรุษลองอธิบายภาพให้เห็นนะคะว่ามีความสำคัญยังไงแล้วต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างไหมคะพี
5: ่ก็จริงๆงานวันร้อยอายุที่เราเคยจัดเป็นเวลาพิเศษนะก็ต้องเป็นร้อยปีชาตการพุทธทาสภิกขุเพราะว่าปีนั้นน่ะท่านได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกในเวลาร้อยปีชาตการปีนั้นก็จะจัดกันหลายอย่างแล้วก็ล่วงเลยมาแต่ละปีเนี่ยเวลาเราพิมพ์หนังสือเนี่ยเราก็มักจะรำลึกถึงว่ากี่ชาตการของท่านแล้วโดยเฉพาะปฏิทินของสำนักพิมพ์สุขภาพใจเราก็จะระบุลงไปที่กล่องว่าปีนี้เป็นปีกี่ชาตการแล้วอย่างเช่นปีนี้120ปีชาตการพุทธทาสภิกขุหมายถึงว่าท่านอายุ120ปีแล้วถ้าท่านยังอยู่แล้วก็เป็นปีที่ท่านจากไปแล้วจากพวกเราไปแล้วเนี่ย33ปีละ33ปีแล้วนะท่านจากพวกเราไป
4: ค
5: ่ะเราก็จะรำลึกถึงอย่างนี้ตลอดส่วนปีนี้ซึ่งเป็นปี120ปีชาตการหลายที่ก็จัดเช่นสุขภาพใจก็จัดศูนย์โมกกรุงเทพก็จัดศูนย์โมกชัยยาก็จัดเพราะว่าคำนึงถึงตัวเลขส่วนความคิดของผมกับสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะแต่ว่าไปตรงกับทางสวนโมกกรุงเทพหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ความคิดของผมเนี่ยเลข120ปีเนี่ยเป็นเลขอายุของพระอรหันต์องค์สำคัญในพุทธศาสนาสมัยก่อนพระอรหันต์อายุยืนอย่างเช่นพระมหากัสสปะเถระซึ่งเป็นเอตทัคคะคือมีความเป็นเลิศได้รับยกย่องเป็นเลิศทางทุดงมีอายุถึง120ปีพระอานนท์เถระซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งได้รับการยกย่องหรือว่าเอตทัคคะทางหูสูตรคือเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเนี่ยก็อายุ120ปีหรือว่านางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งเป็นเลิศทางทายิกาคือเลิศทางอุบาสิกาที่มีให้ทานเป็นเลิศเนี่ยก็มีอายุ120ปีจะเห็นว่าพระเถระยุคก่อนสมัยพุทธกาลมีอายุยืนนะ120ปีกันทั้งนั้นก็พอดีเลขตัวนี้มันเป็นเลขที่เคยมีมาผมเองก็คิดว่าเออมันน่าจะมีอะไรพิเศษในปีนี้ดังนั้นเราก็เลยมารำลึกถึงว่าเออท่านอาจารย์เนี่ย

0: หรือ
1: ว
0: ว
1: ่
0: ่
1: า
0: าปี
1: ชื่อสำนักพิมพ์เนี่ยก็เป็นชื่อที่ท่านพุทธทาสตั้งให้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับในปี2525
1: ค่ะค
0: อ
1: ่ะ
0: ท่านต้องเพราะว่าแต่ก่อนนี้เราพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับสุขภาพช
1: อ
0: ื่
1: ่
0: อ
1: า
0: เดิมก็ชื่อพิมพ์สุขภาพนะครับก็เป็นหนังสือของคุณหมอท่านโน้นท่านนี้แต่ว่าคุณบัญชาเฉลิมชัยกิจซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์เนี่ยสุขภาพเนี่ยก็เป็นคนที่สนใจงานของท่านอาจารย์พุทธะตั้งแต่เป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้อ่านงานของท่านอาจารย์พุทธะก็เมื่อตัวเองมีกําลังที่จะตั้งสํานักพิมพ์แล้วเนี่ยก็คิดว่าจะเผยแผ่สิ่งที่ตัวเองได้เคยได้อ่านเนี่ยให้สู่สาธารณชนบ้างก็เลยเดินทางไปขออนุญาตพิมพ์หนังสือธรรมะกับท่านอาจารย์พุทธะที่สวนโมกเมื่อไป
1: ค
0: ก
1: ่
0: ระ าบนมัสการขอเรียนกราบเรียนที่จะขออนุญาตพิมพ์งานของท่านเนี่ยท่านก็กล่าวเป็นวาจามงคลว่าเมื่อพิมพ์หนังสือสุขภาพชื่อสำนักพิมพ์สุขภาพนะก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะพิมพ์หนังสือธรรมะด้วยก็ให้เติมคำว่าใจเข้าไปให้กลายเป็นสำนักพิมพ์สุขภาพใจน
1: อ
0: า
1: ่
0: ม
1: า
0: ว่าสุขภาพใจเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นนามมงคลที่ท่านตั้งให้ตั้งแต่ปี2525มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยก็เป็นหนังสือที่ให้สุขภาพทางใจด้วยนอกจากสุขภาพทางกายแล้วเนี่ยเพราะสุขภาพทางใจด้วยก็คือมีธรรมะนั่นเองมาหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นอาหารของใจครับ
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ห้สุขภาพใจนี่แข็งแรงมั่นคง
1: อ่าน
0: ะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะอีกอันหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมเลยนะครับก็คือไอเดียเรื่องการนำเอาคำสอนของท่านมาไว้ในปฏิทินพุทธทาสคำกลอนแล้วก็ผลิตออกมาเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ละปีก็จะมีแนวคิดนะคะที่นำเอาคำสอนบทกลอนของท่านมานะครับออกแบบเป็นปฏิทินด้วยเนี่ยนะคะกี่ปีแล้วคะที่ทางสำนักพิมพ์เนี่ยจัดทำปฏิทินพุทธทาสคำกลอนนะคะ
0: ก็32 ปีแล้ว
1: โอ้
0: ส
1: ค
0: า
1: ่
0: ม
1: ะ
0: สิบสองปีก็คือหลังจากที่ท่านมรณภาพได้1 ปีเราก็เริ่มทำปฏิทิน
1: ค่ะ
0: เริ่มแรกเป็นปฏิทินธรรมก่อนธรรมดาปฏิทินธรรมธรรมดาก็คือธรรมะของท่านธรรมดาก่อนแต่มาเริ่มเป็นคำกลอนเนี่ยปี2540
1: ค่ะ
0: 2540เนี่ยก็เริ่มทำปฏิทินธรรมคำกลอนเพราะว่าได้รับอนุญาตเอากลอนแล้วก็รูปภาพที่ท่านประกอบกันไว้เนี่ยด้านหนึ่งเป็นกลอนด้านหนึ่งเป็นรูปภาพท่านที่มีคนถ่ายไว้ให้เยอะๆเนี่ยมา
1: ค่ะ
0: ท่านประกอบของท่านเอาไว้แล้วก็ขออนุญาตมาพิมพ์เป็นปฏิทินแต่ละปีก็ทำเรื่อยมาก็32 ปีแล้วครับ
1: ค่ะก็เลยต้องให้พี่วรุฒเล่าถึงเรื่องคำกลอนของท่านพุทธทาสด้วยเพราะว่าท่านเขียนกลอนเอาไว้เยอะมากเลยใช่ไหมคะคือใช้นอกจากจะมีการเขียนหนังสือมีเสียงธรรมะบรรยายท่านก็เป็นนักแต่งกลอนด้วย
0: ครับเป็นหนังสือเล่มเลยก็มีเช่นหนังสือเล่มหัวข้อธรรมในคำกลอนเป็นหนังสือธรรมโคตรเล่มดำๆเล่มใหญ่ๆหัวข้อธรรมในคำกลอนแล้วนอกนั้นเนี่ยก็มีหลายๆที่ที่ท่านแต่งกลอนประกอบเอาไว้หลายๆ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่ที่เป็นรวมเล่มแล้วก็มีที่เป็นกระดาษอะไรก็มีครับก็ท่านก็ได้รับอิทธิพลจากคุณพ่อของท่านนะคุณพ่อเสียงอ่ะพ่อเสียงท่านแต่งเก่งได้รับอิทธิพลแล้วท่านก็ชอบแต่งกลอนครับ
1: อืมฮ่าฮ่าโอ้เพราะว่าก็เคยอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงชอบแต่งกลอนถึงมีคำสอนเป็นบทกลอนเยอะแยะมากมายก็คือท่านก็ได้รับอิทธิพลจากโยมพ่อใช่ไหมคะ
0: ก็เป็นวิธีการสอนอีกแบบหนึ่ง
1: อ่า
0: เป็น
1: โอ้
0: การสอนอีกแบ
1: ก
0: บ
1: ็เล
0: หน
1: ย
0: ึ่ง
1: ไปถึงว่าเลยว่าเออคนสมัยก่อนนี่ก็คือเขาก็จะชอบเขียนกลอนอะไรกันเนาะพี่วรุณเนาะ
0: ก็ท่านเรียกว่ามหรสพทางวิญญาณ
1: อ่าฮ่าม
0: หรสพวิญญาณก็คือว่าเป็นความสุนทรีทางวิญญาณก็คือมัน
1: ค
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ใช่ความเฮฮาไปทางกิเลสแต่ว่ามันเป็นความสุนทรีทางวิญญาณก็คือได้ซึมซับเอาข้อความที่เป็นธรรมะอยู่ในนั้นก็
1: ค่ะ
0: เป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมะของท่านอีกแบบหนึ่ง
1: นะคะก็อันนี้คือเรียกว่าความผูกพันเนาะที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจเนี่ยมีต่อท่านอาจารย์พุทธทาสนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมปีนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นวาระที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าครบรอบ120

0: 20ปีชาตการของท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากจะคุยเรื่องของกิจกรรมเรื่องของประวัติของท่านแล้วเนี่ยนะคะพี่วรุษมีหนังสือที่อยากจะนำมาแนะนำให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจร่วมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
1: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
0: เรามาสู่ช่วงที่2ค่ะของ Focus Thailand นะคะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณวรุษทองเชื้อค่ะบรรณาธิการบริหารจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะเราคุยกันในช่วงที่แล้วเกี่ยวกับวาระที่สำคัญ120ปีชาตการนะคะของท่านพุทธทาสภิกขุนะคะซึ่งในปีนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมทั้งที่สวนโมกขพลารามที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและที่สวนโมกกรุงเทพนะคะหรือว่าหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยอยู่บริเวณสวนรถไฟเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมที่ไหนแต่ในช่วงนี้พี่วรุษมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อยากจะนำมาพูดถึงท่านอาจารย์พุทธทาสในหนังสือที่ชื่อตามรอยเมธีของท่านพุทธทาสด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับกับหนังสือชื่อว่าตามรอยเมธีพุทธทาสเป็นอัตชีวประวัติฉบับสร้างแรงบันดาลใจ
0: กับ
5: เหตุที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เนื่องในโอกาสปีนั้นนะเป็นปี111ปีชาตการของท่านหนังสือเล่มนี้ก็ออกได้สักระยะหนึ่งแล้ว111ปีชาตการของท่านเนี่ยเราก็คิดว่าท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยก็อายุ111ปีแล้วนะถ้าท่านยังอยู่ก็เลยคิดว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับประวัติของท่านออกมาก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยทำประวัติที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะครับก็เอารูปนะครับเอารูปของท่านที่มีบันทึกไว้ตามที่ต่างๆนะครับรูปแล้วก็ได้รับเนี่ยจากหอจดหมายเหตุด้วยจากหนังสือต่างๆด้วยจากที่ท่านถ่ายไว้ด้วยเอารูปต่างๆมาแมทช์กันกับเรื่องที่ท่านเล่าประวัติของตัวเองในหนังสือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาครับแล้วก็คัดรูปออกมาคัดเรื่องมาเป็นตอนๆให้มันแมทช์กันคือจะได้เห็นรูปด้วยแล้วก็ได้อ่านข้อความด้วยแล้วก็เป็นช่วงๆเลยตั้งแต่เกิดเลยเรียบเรียงมาตั้งแต่เกิดเลยว่าเกิดมารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการเกิดของท่านนะเกิดที่ไหนคุณพ่อคุณแม่ชื่อว่าอะไรอะไรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงอายุ80ปีนะครับอายุ80ก็จะเป็นช่วงท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอายุ87ปีก็จนกระทั่งถึงนั่นแหละ80กว่านั่นแหละนะครับที่ท่านเล่าไว้นะแต่ว่าที่เราเอามาทำเนี่ยหนังสือเล่าไว้เมื่อวัยสนธยาเนี่ยก็คือท่านเล่าเมื่ออายุ80ปีนะครับทำถึง80ปีครับ แล้วก็เอามาทำเป็นหนังสือเล่มนี้จะเป็นภาพสีสีทั้งเล่มแล้วก็มีทั้งรูปแล้วก็ข้อความประกอบอ่านง่ายตรงที่ว่ามีภาพแล้วก็มีคำที่ท่านเล่าเอาไว้แล้วก็มีผู้จุดบันทึกเอาไว้คนที่บันทึกเอาไว้และสัมภาษณ์ไว้คือพระประชาปสันนธรรมโมตอนหลังก็ลาสิกขาแล้วก็คือคุณประชาอุตานุวัฒน์ที่เป็นผู้สัมภาษณ์เป็นทั้งบกเป็นผู้สัมภาษณ์แล้วก็เอามามารวมพิมพ์ไว้ในหนังสือเล่าไว้มวยสุนทยาก็คือจากจีนประวัติที่ท่านเล่าเองแต่ว่าท่านไม่ได้เล่าล้วนๆมีพระประชาเนี่ยเป็นคอยสอบถามประเด็นต่างๆสอบถามประเด็นต่างๆคือคุณประชานี่ก็ทำการบ้านเยอะมากทำงานเยอะมากก็คอยถามคอยอะไรที่เกี่ยวกับท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยก็ต้องค้นคว้ามาเยอะพอสมควรแล้วก็ท่านก็เมตตาเราไปฟังครับอันนี้ก็คือเรื่องของเวทีครับ
0: ที่พี่วรุณบอกว่าอยากให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านจะเป็นแรงบันดาลใจในด้านไหนยังไงคะ
5: ก็ถ้าเราดูภาพแล้วดูกิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยเราก็จะว่าท่านมีความจริงใจมีความมุ่งมั่นมีเข็มมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับแล้วก็คือเราก็จะเห็นว่าท่านได้มีความจริงใจอย่างนี้แล้วก็ท่านทำจริงด้วยท่านทำจริงแล้วก็จะเห็นความสำเร็จของท่านจากเด็กชายเงื่อมจนกระทั่งถึงมาเป็นพุทธทาสภิกขุแล้วก็ต้องมาทำมาถึงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะจะเห็นผลงานของท่านในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนกระทั่งถึงปัจฉิมวัยเราได้เห็นทั้งภาพทั้งคำครับเราตัดมาให้อ่านครับทำให้ไม่เบื
0: ่อในฐานะบก.นะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยพี่วรุณได้อ่านแล้วชื่นชอบหรือประทับใจส่วนไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: ก็ส่วนที่เป็นตั้งแต่ต้นแหละตั้งแต่ต้นที่ท่านอยู่กับแม่นะก็เห็นความรักความมันแล้วก็ความเอาใจใส่ของแม่แล้วก็ความละเอียดอ่อนของแม่แล้วก็ความที่ท่านน่ะอยู่กับแม่สอนอะไรทําอะไรก็จะเห็นว่าท่านได้รับมรดกจากแม่นะครับแล้วก็ท่านไปอยู่วัดไปอยู่วัดไปศึกษาซึมซับเอาวัดปฏิบัติของการเป็นเด็กวัดอายุ8ขวบจากอ้อมอกของพ่อแม่ครั้งแรกไปอยู่วัด2ปีไปอยู่กับพระแล้วก็ได้ปฏิบัติพระได้ทำนู่นทำนี่รับผิดชอบตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ท่านแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีภาวะที่รับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็ตั้งแต่เกิดแล้วก็ประทับใจนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านทำนะเห็นความจริงใจของท่านเป็นอย่างยิ่งท่านเสียสละเป็นอย่างยิ่งครับ
0: ค่ะไอ้เรื่องของความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากให้พี่วรุณเล่าให้ฟังนะเพราะว่าวันเข้าใจว่าการที่ท่านออกบวชมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความเสียสละของครอบครัวของท่านด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าพื้นเพแล้วเนี่ยครอบครัวของท่านเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค้าขายเนาะแล้วการที่ลูกชายจะออกมาบวชโดยที่ไม่ได้เหมือนแบบรับช่วงต่อกิจการงานบ้านเนี่ยก็คือทางครอบครัวเองก็เหมือนกับต้องซัพพอร์ตท่านด้วยในการตัดสินใจที่จะออกบวชของท่านใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็คือท่านเป็นลูกชายคนโตด้วยนะมีน้องชาย
0: ปกติก็คือลูกชายคนโตเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลกิจการต่อจากพ่อแม่ใช่ไหมคะ
5: มีผูกเลยดูแลกิจการใช่ถูกต้องเลยแต่ว่ามีน้องชายอีกคนคือชื่อธรรมธาตุชื่อจิ๋มพี่ยี่เฟยพาณิชย์แล้วมีน้องสาวอีกคนชื่อว่ากิมซ้อยพาณิชย์อายุห่างกันเนี่ยแต่ละคนละคนนะช่วงละ2 ปี 2 ปี
0: ค
5: ือท่านเรียนจบม.3แล้วเนี่ยท่านก็ไปค้าขายอยู่กับพ่ออีกที่หนึ่งที่ตลาดที่ตลาดเพราะว่าบ้านเกิดท่านอยู่ที่ภูมิเรียงที่ภูมิเรียงนะแล้วก็ตลาดชายานี่จะห่างประมาณ7 กิโลพ่อท่านไปเปิดร้านผ้าอีกที่หนึ่งที่ตลาดชายาเพราะตอนนั้นรถไฟมาแล้วก็อยู่ติดทางใกล้ๆทางรถไฟความเจริญจะมาทางนี้ก็เลยย้ายอำเภอมาอยู่ที่นี่แล้วท่านก็ไปอยู่กับโยมอยู่พ่อที่นี่ก็ค้าขายแต่เผอิญว่าได้สักระยะหนึ่ง พ่อท่านเสียชีวิตกระทันหันโรคด้วยโรคลมปัจจุบันเสียชีวิตกระทันหันก็เลยต้องปิดร้านทางชายาเพื่อมาอยู่กับแม่ที่ภูมิเรียงอยู่กับแม่และกับน้องๆที่ภูมิเรียงท่านก็เป็นหัวหน้าครอบครัวนั่นแหละดูแลกิจการการค้าของครอบครัวแล้วก็มีแม่คอยให้กำลังใจแต่ว่าแม่ก็เริ่มเข่าไม่ค่อยดีแล้วล่ะแต่ท่านนั้นก็ยังแข็งแรงเป็นหนุ่มครับท่านก็เป็นผู้นำครอบครัวจนกระทั่งถึงอายุ20อายุ20ก็พ่อแม่แล้วก็ญาติผู้ใหญ่ก็ปรึกษากันว่าเงื่อมเนี่ยอายุ20แล้วนะพอบวชแล้วจะเอายังไงก็จะให้บวชท่านก็เต็มใจนะบวชก็ได้ไม่ก็เต็มใจแต่ว่าในขณะที่บวชภาระก็ยังมีอยู่ท่านก็เลยบอกทางครอบครัวเดี๋ยวศึกออกมาจะมาทำต่อนะศึกออกมาจะมาทำต่อก็บอกไว้ทีนี้ก็ท่านก็บวชครบก่อนเข้าพรรษานะบวชได้หนึ่งพรรษาแล้วพอท่านก็มีความบวชแล้วก็มีความทับใจนะมีความพอใจในการบวชพอใจในการบวชเพราะว่าท่านก็ได้ทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งคือท่านเนี่ยสนใจธรรมะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มแล้วแหละท่านซื้อหนังสือนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกมาอ่านตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วสามารถอ่านแล้วก็โต้ตอบธรรมะกับผู้ใหญ่ได้ด้วยนะหรือทำความเข้าใจโต้ตอบกันได้ธรรมะข้อนั้นข้อนี้ข้อนั้นเป็นยังไงอะไรยังไงสามารถโต้ตอบได้สนใจธรรมะตั้งแต่นั้นแหละแต่ว่าถึงเวลาบวชก็บวชก็ศึกษาธรรมะก็เรียนนักธรรมตรีเรียนนักธรรมตรีก็ปลายปีก็สอบนักธรรมตรีได้ทีนี้พอออกพรรษาแล้วเนี่ยท่านมีชื่อเสียงนะในการเทศตอนที่ท่านบวชนะมีเสียงในการเทศเวลาท่านเทศเนี่ยมีคนมาฟังกันเยอะมีคนมาฟังกันเยอะเวลาท่านขึ้นธรรมาสน์มีคนมาฟังจนกระทั่งวัดข้างๆเนี่ยต้องสลับกันเทศไม่คือไม่ให้เทศตรงกันกับท่านคือสลับกัน
0: ไม่งั้นแบบว่าญาติโยมจะเหมือนแบบว่ามาทางนี้มาที่วัดใช่ไหมคะ
5: ใช่มาที่นี่ก็เลยสลับกันเวลาไม่ให้ตรงกันสลับเทศหรือเพราะอย่างนั้น
0: อันนี้เหมือนแบบว่าสมัยก่อนเนาะพี่วรุษเนาะคือชาวบ้านเนี่ยก็จะเข้าวัดเป็นหลักใช่ไหมช่วงที่แบบว่าไม่ได้ทำงานแบบเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพระท่านขึ้นเทศใช่ไหมคะก็เหมือนว่าจะเป็นกิจกรรมหลักที่ชาวบ้านสมัยก่อนก็คือจะต้องเหมือนรอเลยว่าพระท่านจะเทศเมื่อไหร่ยังไงก็จะมาฟังเทศฟังธรรมกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ก็คือก็ติดใจอ่ะโยมก็ติดใจว่าที่ปกติถ้าเป็นพระทั่วไปนะที่ไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะมากมายนะก็จะอ่านตามคัมภีร
0: ์
5: จะมีเทศก็อ่านอย่างนั้นนะอ่านคัมภีร์ก็อ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็อ่านไปอย่างเงี้ยพอถึงท่านอาจารย์พุทธาเทศเนี่ยท่านไม่ได้อ่านตามคัมภีร์ท่านเอาความรู้ที่ท่านเรียนมาเนี่ยท่านศึกษามาเนี่ยมาประมวลแล้วท่านก็เทศปากเปล่ามันก็เลยเป็นเนื้อที่สดไม่แห้งเหมือนอย่างที่เอ๊ะพอโยมมาฟังเอ๊ะองค์นี้เทศไม่เหมือนเก่
0: า
5: เนี่ยก็ขยับเข้ามาใกล้ๆขยับเข้ามาใกล้ๆจากนั่งไกลๆนะก็ขยับเข้ามาใกล้ๆนั่งฟังชัดๆแล้วก็มีขาประจำต้องถ้าเพื่อนเทศเมื่อไหร่ต้องมาฟังใกล้ๆแล้วมานั่งตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ฟังชัดๆมีขาประจำอยู่ก็เป็นอย่างเงี้ยจนตลอดพรรษาก็เรียกว่ามีชื่อเสียงในการเทศมีเสียงในการเทศทีนี้พอออกพรรษาเสร็จแล้วเนี่ยก็ญาติโยมหลายคนก็เสียดายพระเงือกจะศึกแล้วนะพรรษาก็เลยเสียดายก็เลยไม่อยากก็เสียดายนะถ้าจะศึกอย่างเงี้ยก็พอดีน้องชายคือท่านอาจารย์ธรรมธาตุตอนนั้นชื่อยีเกอร์เนี่ยตอนนั้นมาเรียนเตรียมแพทย์อยู่ที่จุฬาผมปิดเทอมก็กลับไปเยี่ยมบ้านก็กลับไปเยี่ยมบ้านเสร็จแล้วก็ได้ไปรู้ความเป็นมาเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ่ะในเมื่อท่านพุทธทาสเนี่ยคือพระเงื่อมเนี่ยนะทำกิจกรรมอย่างนี้มีญาติโยมฟังเยอะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ก็เสียสละไม่ไปเรียนแล้วแพทย์ขออยู่บ้านแล้วให้พระพิชานเนี่ยบวชต
0: ่อ
5: ไปเพราะว่าท่านอาจารย์ธรรมทาสเนี่ยด้วยประวัติเนี่ยสมัยเป็นเด็กอะเรียนหนังสือก่อนที่จะมาเรียนเตรียมแพทย์เนี่ยท่านก็เคยบวชเนนแล้วก็เรียนหนังสือเหมือนกัน เพราะว่าการเรียนสมัยก่อนมันต้องเรียนจากที่นี่ไปต่อที่โน้นอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมฮะ
5: ทีนี้ก็เลยมีเหตุที่ว่าต้องบวชเนรแล้วก็ไปเรียนที่โน้นอ่ะที่สุราษฎร์ทีนี้ท่านก็เคยบวชเนรแล้วก็เรียนมาก่อนแล้วก็สนใจธรรมะมาก่อนครับก่อนหน้านี้แล้วก็สนการเป็นแพทย์เนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แพทย์ทางโลกนะอยากสนใจเป็นแพทย์ทางธรรมมากกว่าสนใจธรรมะมากกว่าธรรมธาตุนะก็เลยเสียสละเอาให้พี่ชายบวชต่อตัวเองขอดูแลกิจการต่อจากพี่ชายเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์พระก็เลยได้อยู่ต่อ
0: ค่ะ
5: เป็นอย่าง
0: ค่ะและจากพระเพิ่มเนี่ยมาเป็นท่านพุทธทาสได้ยังไงอะคะ
5: โอ้คนนี้ก็ยาวเลยก็คือพอท่านได้นักธรรมตรีแล้วเนี่ยท่านก็เรียนต่อนักธรรมโทเรียนด้วยตัวเองเลยนะท่านเรียนไม่ได้มีไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนหรอกเรียนด้วยตัวเองแล้วท่านสอบได้นักธรรมโทพอสอบแล้วทำโซเสร็จแล้วเนี่ยก็อาเซียงที่อยู่เคยมาอยู่กรุงเทพวัดปทุมคงคาเนี่ยอาเซียงตอนหลังเขาลงหาไปนะเคยอยู่วัดปทุมคงคาก็มาบอกว่าหลานชายเนี่ยเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมก็น่าจะไปเรียนบาลีที่กรุงเทพแล้วให้ไปอยู่วัดปทุมคงคาเพื่อสืบต่อเชื้อสายเชื้อสายว่าอันนี้เป็นทางภาคใต้นะมาเรียนหนังสือที่นี่สืบต่อเชื้อสายทางภาคใต้ท่านอาจารย์ท่านก็เลยมาแต่ว่ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเข้ากับทางกรุงเทพไม่ได้ท่านคิดว่าถ้าเป็นพระกรุงเทพแล้วมีความรู้เยอะเป็นปริโยคสูงๆแล้วน่าจะเป็นพระอรหันต์น่าจะเป็นพระแต่ท่านไม่อยู่แล้วก็เห็นความประพฤติบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมาะไม่ควรท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังก็ท่านก็เลยกลับไปอยู่ที่พญาแล้วตั้งใจจะศึกเกิดความปวดหน่ายตั้งใจจะศึกเพราะว่าผิดหวังมากคิดว่าเรียนสูงๆแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ไม่ใช่ก็เลยกลับไปเพราะศึกแต่นี่มันใกล้เข้าพรรษาแล้วเขาก็บอกว่าใกล้เข้าพรรษาแล้วมันศึกไม่ดีนะก็ให้อยู่อีกพรรษาหนึ่งท่านก็อยู่พรรษาท่านก็ได้เรียนต่อแล้วก็ปลายปีท่านก็สอบได้นักธรรมเอกสอบได้ทำเอกเสร็จแล้วพอดีนะกันนะนะงวนเลยก็สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นที่วัดพระบรมธาตุชยาสร้างเป็นอาคารหลังใหญ่โอ้อามากก็เลยเห็นรู้ว่าพระหลานชายเนี่ย เรียนเก่งได้นักธรรมเอกก็เลยนิมนต์ไปเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่นั่นเป็นครูสอนปริยัติธรรมที่นั่นเสร็จแล้วท่านก็สอนเก่งมากนะสอนได้เข้าใจเข้าใจมากนักเรียนสอบได้เกือบยกชั้นสอบตกแค่องค์สอบตกแค่องค์เดียวปรากฏว่าสอบไปสอบทำไมถามมาเอ๊ะทำไมองค์นี้ตกอ๋อไปทำข้อสอบหล่นหายมันไปไม่ถึงคณะก็ได้เป็นครูดีเด่นนะครูดีเด่นก็เลยให้รางวัลนะก็เลยให้รางวัลระหว่างพิมพ์ดีดกับอะไรสักอย่างนึงนะอย่างแต่ว่าท่านอาจารย์เวลาท่านเลือกพิมพ์ดีดก็เลยได้พิมพ์ดีดมาคนหนึ่งสำหรับมาพิมพ์งานครับแล้วพอได้นักธรรมเอกเป็นครูสอนเสร็จเรียบร้อยเรียนทำเสร็จนั้นอาเซียงก็มากระตุ้นอีกบอกให้ไปเรียนอีกให้ไปเรียนอีกก็ท่านก็ไปเรียนบาลีอีกที่กรุงเทพอีกก็เรียนบาลีก็เพ่งได้ประโยคสามได้ประโยคสามท่านเรียนกับครูตัวประมาณ4-5รูปด้วยกันไม่ได้เรียนที่โรงเรียนกับเพื่อนเขาหรอกเรียนไม่ได้ไปเรียนในห้องเรียนแต่ว่าเรียนกับครู4-5รูปต่อพระอาจารย์ต่อพระอาจารย์ท่านก็ปรากฏว่าไปหลังจากเรียนเสร็จแล้วท่านก็สอบได้ประโยค3ครับประโยค3เสร็จแล้วก็ท่านก็เรียนต่อประโยค4ในตรงประโยค4ช่วงเรียนประโยค4นี่แหละท่านเกิดมีการแปลที่เพราะว่าท่านไม่ได้ไปเรียนในห้องเรียนท่านไม่ได้ไปเรียนในห้องนั่นก็เลยแปลไม่เหมือนกับในห้องเรียนที่เขาเรียนกันส่วนใหญ่นั่นก็แปลไม่เหมือนเป็นความเห็นของท่านท่านก็เลยเบื่อหน่ายเกิดเบื่อหน่ายมันก็เกิดการท้อแท้เบื่อหน่ายท่านก็รู้ว่าเรียนไม่เต็มที่ปลายปีก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าจิตเข้าใจตัวเองนะไม่เข้าจิตเข้าใจก็รู้ก็บอกว่าสอบตกประโยค4สอบตก
0: ค่ะ
5: ก็ตอนนั้นเชื่อมหรือไม่วิธีการเรียนการสอนแบบ แบบนั้นแล้วแหละแล้วก็ท่านเกิดความสอบตกท่านก็แล้วเกิดมีความคิดเปลี่ยนความคิดเป็นความคิดแล้วก็เห็นอะไรต่างๆนะอยู่กรุงเทพก็เห็นอะไรต่างๆก็หลังจากที่เรียนจบเรียนกันแล้วเนี่ยมันเป็นหนทางที่จะไปสู่สมณศักดิ์สู่บรรดาศักดิ์มันก็อย่างที่เข้ามาครั้งแรกก็เห็นแล้วว่าบางทีประโยคสูงๆมันก็ไม่ได้หมดกิเลสท่านก็เลยคิดว่ามันน่าจะเรียนอย่างเดียวไม่ได้มันต้องปฏิบัติด้วย
6: ค่ะ
5: ปฏิบัติด้วยท่านก็เลยบอกว่าเห็นได้อ่านคัมภีร์มีคัมภีร์พระไตรปิฎกมันมีเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของอะไรเนี่ยท่านก็พบท่านก็เลยบอกว่าต้องหาสถานที่แล้วแหละเพราะเบื่อหน่ายที่จะอยู่กรุงเทพแล้วจะเรียนธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วต้องหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยเขียนจดหมายบอกท่านธรรมประทาสที่ชัยยาว่าจะกลับบ้านแล้วนะจะไปหาที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยเดินทางกลับปลายปี2474นั่นแหละเดินทางกลับชัยยาไปอยู่ที่วัดใหม่ปุ่มเรียงวัดที่ท่านเคยเป็นเด็กวัดนั่นแหละก็มาอยู่ที่นั่นได้ประมาณสักเดือนกว่าก็ให้ทางคณะกรรมการ 4-5 คนไปหาสถานที่ให้หน่อยว่าจะปฏิบัติธรรมที่ไหนดีก็เล็งไม่เห็นที่อื่นหรอกนอกจากที่บ้านเกิดตัวเนี้ยเขาก็เลยไปหาจนกระทั่งเจอวัดร้างตะปางจิกเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าเป็นวัดร้างมันไม่มีใครค่อยเข้าไปเขากลัวผีกันไม่ใครก็ก็เลยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยก่อตั้งสวนโมกขึ้นมาสวนโมกขับพระรามขึ้นมาแล้วก็พอตั้งใจว่าจะค้นคว้าปฏิบัติของตัวเองเนี่ยนะก็เอาคัมภีร์หลายคัมภีร์นะมาค้นคว้าแนวทางปฏิบัติพอค้นไปค้นมาค้นไปค้นมาก็เลยพบแนวทางว่าจะต้องเป็นแนวทางนี
6: ้
5: แนวทางนี้เป็นได้แนวทางนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าเออนอกจากเป็นแนวทางของตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องเป็นแนวทางให้ของคนอื่นด้วยท่านก็เลยเริ่มเขียนหนังสือชื่อว่าตามรอยพระอรหันต์ตอนนั้นเขียนเป็นบทความเป็นตอนๆก่อนเป็นตอนก่อนแล้วก็เลยตั้งนามปากกาในการเขียนขึ้นว่าพุทธทาสที่มาคือเริ่มเขียนตามรอยพระอรหันต์นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าพุทธทาสทีนี้นั่นคำว่าพุทธทาสเนี่ยเขียนเป็นตอนๆลงในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาเล่าย้อนไปนิดนึงพอท่านตั้งสวนโมกขพรามเนี่ย2475นะท่านกลับไป2474ปลายปีใช่ไหมพอ2475ท่านก็เข้าไปอยู่ที่วัดร้างตะพังจิกก็ตั้งสวนโมกขปารามขึ้นมา2475แล้วครบ2466ก็ออกหัวหนังสือพิมพ์หนึ่งชื่อว่าหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา2476ท่านก็เอาบทความที่ท่านเขียนเนี่ยในนามของตามรอยพระรามในนามของพุทธทาสตัวที่ในนามของพุทธทาสเนี่ยเข้าไปพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์พุทธศาสนาดังนั้นนามพุทธทาสก็เลยปรากฏขึ้นมาในหนังสือปุ่มพุทธศาสนาแล้วก็เรามีการแจกกันทั่วไปนะรับสมาชิกบ้างแจกบ้างจ่ายบ้างอะไรอย่างนี้ก็ไปตามต่างๆนามของว่าพุทธทาสก็เลยปรากฏขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
6: ค่ะความหมายของคำว่าพุทธทาสคืออะไรคะ
5: ก็แปลว่าทาสของพระพุทธเจ้าธาตุของคำว่าพุทธะก็คือธาตุของพระพุทธเจ้าคือท่านอุทิศตนนะ
6: ถ้าจะให้แบบลองดูชีวิตของท่านเนอะคือจากพระที่ไปศึกษาธรรมในกรุงเทพคือชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ลำบากนะคะแต่ว่าพอท่านไปตั้งวัดธรรมทานน้ำไหลที่ภูมิเรียงซึ่งอยู่ในป่าเนี่ยแล้วก็เหมือนชีวิตความเป็นอยู่นี่คือคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะก็ท่านก็ไปเผชิญความลำบากอีกหลายเรื่องใช่ไหมคะไปอยู่กุฏิเล้าหมูแล้วก็ถูกเรียกว่าคือชาวบ้านก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะถูกเรียกขานว่าเป็นพระบ้าคือหลายเหตุการณ์มากที่ทำให้ท่านเนี่ยจะต้องฝ่าฟันนะคะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความเชื่อของตัวเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือตามรอยเมธีก็เลยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนดิฉันว่าอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรค ใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกโอ้โหมันทุกข์มันยากมันเหนื่อยเนี่ยคือถ้าเราได้อ่านเรื่องราวของท่านพุทธทาสเนี่ยจะบอกว่าท่านเผชิญความยากลำบากชนิดที่มันสุดๆไปเลยเนี่ยหลายเหตุการณ์มากแต่ท่านก็ยืนหยัดนะคะในความเชื่ออุดมการณ์ของตัวเองนะจนกระทั่งท่านก็ได้พิสูจน์นะคะความเชื่อความพยายามของท่านแล้วก็จนถึงปัจจุบันท่านเป็นผู้ที่มีงานเผยแพร่เยอะมากนะคะได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโกนะคะแล้วก็แม้ว่าท่านจะละสังขารไปนานแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ศรัทธาในตัวท่านเนี่ยก็ยังคงจัดงานรำลึกล้ออายุให้กับท่านเป็นเหมือนกิจกรรมที่ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยจะใช้เป็นแนวทางในการรำลึกถึงท่านอย่างต่อเนื่องแม้ว่าท่านจะละสังขารไปกี่ปีแล้วนะคะพี่วรุษ
5: ก็ที่ท่านละสังขารไปนี่ก็33ปีแล้ว
6: 33ปีนะคะก็ยังคงมีการจัดงานล้ออายุให้ท่านอย่างต่อเนื่องเลยนะคะพี่วรุษฝากหนังสือตามรอยเมธีให้กับคุณผู้ฟังหน่อยค่ะเพราะว่าถ้าเราจะคุยกันทั้งเรื่องทั้งเล่มเนี่ยเวลาไม่พอแน่นอนอยากให้คุณผู้ฟังได้ไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะ
5: ครับผมครับหนังสือเล่มนี้มีนอกจากเป็นมีประวัติตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงท่านได้รับรางวัลยูนิสโกแล้วเนี่ยมันจะมีไทม์ไลน์มันจะมีไทม์ไลน์เราทำไทม์ไลน์ไว้ให้ว่าพ.ศ.นี้เกิดอะไรขึ้นกับท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วในทางสากลเนี่ยมีเกิดอะไรขึ้นลายก็ตรงขึ้นอย่างเช่นปีเดียวกับที่ไอน์สไตน์ได้รับรางวัลโนเบลอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือหมายว่าโลกเกิดอะไรแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสทำอะไรจะเป็นทำลายเป็นระยะกันไปครับก็ทำให้เรารู้ประวัติชีวิตของท่านเป็นช่วงๆแล้วตอนเล่มนี้ตอนท้ายเนี่ยมีพิเศษตรงที่ว่ามีศิลปินแต่งเพลงเป็นทีตับปินิชชีวิตพุทธทาสไว้แต่ว่าเผอิญว่ามันเป็นซีดีนะซีดีถ้าใครมีเครื่องเก่าก็อาจจะเปิดฟังได้ก็เป็นบทเพลงที่มีชีวประวัติท่านพุทธทาสฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยในแผ่นเดียวเลยฟังได้ด้วยครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือดีเล่มหนึ่งครับผม
6: ค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณวรุษทองเชื้อนะคะบรรณาธิการบริหารจากสำนักพิมพ์สุขภาพใจนะคะแล้วก็วันนี้หยิบหนังสือตามรอยเมธีพุทธทาสอินทปัญโญมาเล่าให้กับพวกเราได้รับฟังกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับขอบคุณครับ
6: ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับเราสองคนนะคะหมดเวลาแล้วดิฉันร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: Focus Thailand ช่วงบุ๊กทามหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
8: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบช.น.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
12: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการใช้ภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่ไม่ต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้ยังเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับ4วันนี้นะครับคุณผู้ฟังคงได้รับแรงบันดาลใจนะครับได้ความคิดความรู้ดีๆนะครับจากเขาเรียกว่าเขาเป็นเรียกว่าผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในประเทศอีกคนหนึ่งนะครับกับตำแหน่งมิสทิฟฟานี่2026ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเป็นวันที่5กับน้องบุ๊กธีรัชยาพิมพ์กิติเดชครับสวัสดีครับน้องบุ๊ก
3: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอกนะคะโบ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะ
2: วันที่5เผื่อแป๊บเดียวเองนะ
3: แป
2: แต
3: ๊
2: ่
3: บ
2: พี
3: เด
2: ่
3: ี
2: ค
3: ย
2: ิด
3: ว
2: พี่
3: จ
2: ว
3: ร
2: ๊
3: ิ
2: อ
3: ง
2: ฟ
3: ค่ะ
2: เกินไปเมื่อวานนี้แล้วว่าทางโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยาเนี่ยมีโชว์เด็ดๆมากมายแล้วล่าสุดนี้ก็มีโชว์ใหม่ๆออกมาด้วยใช่ไหมน้องบุ๊ก
3: ใช่
2: น้
3: ค
2: อง
3: ่ะ
2: บุ๊กขอฝากน้องบุ๊กช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจของคนไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียว
3: ระ
2: น
3: ด
2: ะ
3: ับ
2: ครั
3: โ
2: บ
3: ลกใช่ค่ะจริงๆ Tiffany Show เนี่ยพูดขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะเห็นภาพถึงความอลังการนะคะทั้งของตัวนักแสดงเองหรือว่าทั้งของทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบฉากต่างๆเนี่ยจัดเต็มมากๆแล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ2025เนี่ยครบรอบ50ปีไปแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนโชว์ใหม่ทั้งหมดนะคะถือว่าแบบเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่อย่างนี้ดีกว่าของ Tiffany Show นะคะเป็นชื่อของ Crystallize a Dreamนะคะก็มีนักแสดงแบบหลายร้อยชีวิตมากๆแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นระดับของนานาชาติเลยนะคะจริงๆโชว์เนี่ยก็จะมีเป็นแบบทั้งหมด9องค์นะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นโชว์ใหม่ทั้งหมดนะคะใครที่เคยมาดูโชว์ตั้งแต่ก่อน2025เป็นต้นมาเนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นโชว์ออริจินอลอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโชว์เรียบเรียงใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ทั้งเพลงทั้งฉากเบื้อง
2: โอ
3: หล
2: ้
3: ังต่างๆเนี่ยคือทําใหม่ทั้งหมด
2: พ
3: น
2: ละ
3: ค
2: ัง
3: ะแล้ว
2: ม
3: ก็
2: ากฉาก
3: ที่สําคัญคือนักแสดงทุกคนเนี่ยได้มีการเรียนแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าที่มาจากเมืองนอกเลยนะคะ
2: แต่
3: ก็
2: เก่
3: ค
2: ง
3: ือ
2: มากๆนะนัก
3: ใช
2: แส
3: ่
2: ดง
3: ค่ะ
2: แต่งหน้านเ
3: ั
2: อ
3: ก
2: ง
3: แส
2: หม
3: ด
2: ด
3: ง
2: เล
3: ท
2: ย
3: ุก
2: ไม
3: ค
2: ่ต้
3: น
2: อง
3: แต่งหน้าเอง
2: ไม่เป็นภาระใคร
3: ใช่จริงๆนักแสดงทุกคนแต่งหน้าเองแบบจึ้งมากๆอยู่แล้วแต่ว่าตอนเนี้ยก็ได้ช่างแต่งหน้าที่แบบหนึ่งในมือฉมังอย่างนี้ดีกว่านะคะอย่างเช่นคุณนิกบาโรสอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในช่างแต่งหน้าที่แต่งให้กับเซเลบริตี้เอลิสจากฮอลลีวูดมาเยอะมากๆก็มาเป็นอีกหนึ่งในคนที่ช่วยแนะนําแนวทางในการแต่งหน้าให้กับนักแสดงทุกคนนะคะแล้วก็อย่าง Miss Tiffany 2026ที่ผ่านมาการประกวดที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเพิ่มโชว์ใหม่อีกหนึ่งโชว์นะคะเป็นชื่อ Diva Divine ใครที่ดู2025ว่าอัปเดตแล้ว2026นี่อัปเดตยิ่งกว่า
2: พี่บ๊อบดูหลายทอดสด
3: จัดเรียงโชว์ใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็แอดเพลงใหม่เข้าไปอีกหนึ่งเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่ตรงกับการประกวด Miss Tiffany ในปีนี้พอดีนะคะก็ใครชื่นชอบเพลงโชว์ Diva Divine นะคะก็สามารถเข้ามาชม Miss Tiffany Tiffany Show ได้นะคะที่ Tiffany Show พัทยาเลยตอนนี้ก็มีทั้งหมด3รอบให้รับชมนะคะ
2: มีรอบประมาณเวลาไหนบ้างอ่ะ
3: จริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่6 โมงนะคะแล้วก็ทุ่ม1 ทุ่มแล้วก็3 ทุ่ม2 ทุ่มนะคะใช่สามารถจองไว้ก่อนได้เลย
2: ก็ผ่านช่องทางไหนได้มั่ง
3: จริงๆสามารถจองผ่านไลน์ at Tiffany Show ได้เลยนะคะ
2: อ๋อง
3: ใ
2: ่
3: ช
2: าย
3: ่
2: ง่า
3: แล
2: ย
3: ้วก็
2: เน
3: ห
2: า
3: น้
2: ะ
3: าเพจ Facebook หรือว่าจริงๆก็ง่ายสุดก็จะเป็นโซเชียลมีเดียกับทางไลน์นี่แหละค่ะหรื
2: เ
3: อ
2: รี
3: ว่
2: ย
3: าก จะ walk in ก็ได้จะมีตั้งแต่6 โมง 1 ทุ่มครึ่งแล้วก็3 ทุ่มครึ่งค่ะ3 รอบ
2: ว่าคุณจ๋าลิสาพันธุศักดิ์นะผู้บริหารของทิฟฟานี่เนี่ยคือก็เรียกว่าอะไรทุ่มสุดพลังนะเพื่อ
3: ใช่ค
2: ก็
3: ่ะ
2: เรียกว่านั่นเป็นการเฉลิมฉลองเนาะวาระครบรอบ50 ปี
3: ใช่ค่ะเฉลิมฉลองแล้วก็ปีนี้ Miss International Queen ครบรอบ20 ปีย
2: ี่
3: อ
2: ส
3: ี
2: ิบ
3: ก
2: ปี
3: ก็จะมีโชว์ใหม่แอดเข้ามาอีกคือเสิร์ฟโชว์ใหม
2: พ
3: ่
2: ูดแล้
3: ท
2: ว
3: ั้ง
2: อย
3: ป
2: าก
3: ี
2: ดู
3: ค่ะ
2: ละพูดแล้วอยากดูเลยเหมือน
3: พ
2: อ
3: ี
2: า
3: ่
2: ห
3: บ
2: า
3: อก
2: ร
3: ต้อ
2: น
3: ง
2: ะ
3: มาดูนะคะ
2: พูดเส้นน้ำลาย6เลยอันนี้ได้เหมือนอาหารถ้าเป็นอาหาร
3: ใช่เดี๋ยวให้ทีมงานแบบให้ที่นั่งซีทพิเศษกับทางพี่บ๊อบได้เข้าไปดูโชว์ใหม่ล
2: ต
3: ่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเลยค่ะ
2: ต้องไปแน่นอนครับเพราะว่าทิฟฟานี่นี่คือพูดตรงๆนะถ้าเราไม่ใช่สื่อมวลชนถ้าไม่ใช่นางคนผู้เข้าประกวด หรือเป็นช่างหรือเป็นนักแสดงนะหรือนางโชว์เนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปเหยียบบนเวทีนะพี่บ๊อบเนี่ยคือเป็นนักข่าวนะพอประกวดเสร็จปุ๊บพี่บ๊อบก็พุ่งขึ้นไปเลยอะส
3: ขึ
2: ั
3: ้
2: ม
3: นไป
2: ภ
3: ข
2: า
3: ้า
2: ษ
3: ง
2: ณ์
3: บ
2: ค
3: น
2: นที่ได้
3: ใช่
2: ตําแหน่งนะ
3: ใช่
2: แต่
3: ค่ะ
2: หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ไปเนาะมันชลาลาลาล่าละ
3: อ๋
2: ก็
3: อ
2: ดูถ่ายทอดสดดูถ่ายทอดสด
3: ดูถ่ายท
2: แ
3: อ
2: ต
3: ด
2: ่
3: ส
2: คน
3: ด
2: ก็
3: ใช่
2: แน่
3: ถ
2: น
3: ่ายท
2: น
3: อ
2: ะ
3: ดสดก็ยัง
2: ค
3: ม
2: น
3: ี
2: ก็แน่นเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะอย่างปีนี้ก็โหแน่นจนยืนดูด้วยนะคะมีแบบแอดออนเพิ่มขึ้นมายืนดูกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนดูเยอะมากๆแล้วก็บุ๊กเชื่อว่าอย่างรอบโชว์เองอะค่ะล่าสุดบุ๊กก็เพิ่งไปดูมาเมื่อเดือนก่อนก็ยังเต็มโรงนะคะนี่
2: ฮะ
3: ใช่
2: พี่บ๊อบจะถามในฐานะที่น้องบุ๊กเป็นมิสทิฟฟานี่นะเป็นคนขององค์กรมิสทิฟฟานี่เนี่ยน้องบุ๊กคงจะต้องดูโชว์มิสทิฟฟานี่เนี่ยตรงท
3: อ
2: ี่
3: ื
2: ละ
3: ม
2: ครมิสทิฟฟานี่มากกว่า1 ครั้งแล้วก็มากกว่าก่อนที่จ
3: ใ
2: ะ
3: ช
2: เข้า
3: ่
2: ประกวดอีก
3: หลายรอบค่
2: ห
3: ะ
2: นูเห็
3: ถ
2: น
3: ึง
2: คว
3: อ
2: ามเปลี่ยนแปลงของโชว์มิสทิฟฟานี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างไรบ้างอะเอาบอกผ่านในฐานะที่หนูเป็นมิสทิฟฟานี่คนล่าสุด
3: ืมจริงๆบุ๊กมองว่าโชว์ของ Tiffany Show ค่ะก็อันนี้เอาเฉพาะของ Tiffany Show ก่อนแล้วกันนะคะของ Tiffany Show บอกว่าก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตามยุคตามสมัยจากเดิมที่เราจะรู้ว่า Tiffany Show จะมีความจีนเป็นแบบเพลงจีนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะมากๆแต
2: เพ
3: ่
2: รา
3: ว่
2: ะ
3: าตอน
2: ล
3: เ
2: ู
3: นี
2: ก
3: ้
2: ค
3: ย
2: ้าคนจีนเยอะไง
3: ใช่
2: ทัวร์ลง
3: แต
2: ท
3: ่
2: ีย
3: ุ
2: แ
3: ค
2: ล้วทัวร์เต็มไปหมดอ่ะ
3: เยอะมากใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือปรับให้มีความสากลมากขึ้นเรียกว่าชาติใหม่ๆที่เป็นที่นิยมเนี่ยก็แอดออนขึ้นมาไม่ว่าจะแบบมีของอินเดียมีของสากลเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะคะทำให้โชว์เนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นไนซ์นี้ดีกว่านะคะแล้วก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนยุคนี้ก็สนใจหลายหลากเรื่องหลายราวนะคะแล้วก็ในแต่ละโชว์ก็จะมีการสอดแทรกในแง่ของแฟชั่นในแง่ของเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เหมือนเป็นเล่าเรื่องนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น่าสนใจมากๆอันนี้ก็ถ้าพูดเยอะเดี๋ยวจะสปอยนะคะก็อยากให้เข้าไปรับชมเพราะว่าทุกๆโชว์เนี่ยมีสตอรี่ของมันเองนะคะถ้าได้นั่งดูเราจะเห็นเลยว่าแต่ละโชว์เนี่ยเล่าเรื่องของตัวละครได้อย่างชัดเจนแล้วก็งดงามผ่านทั้งตัวนักแสดงเองผ่านพร็อพผ่านอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆนะคะ
2: มันก็คือเรียกว่าอัตลักษณ์เอกลักษณ์เสน่ห์ของ
3: ใช
2: ลง
3: ่
2: โชว์ของโรงละครทิฟฟานี่เลยเนาะ
3: ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคืออีกหนึ่งความพิเศษเล็กๆนี้ดีกว่านะคะก็คือนักแสดงโชว์ของ Tiffany Show เนี่ยเรามีความหลากหลายมากๆนอกจากเรื่องเพศแล้วเนี่ยในเรื่องของสัดส่วนต่างๆเราก็จะมีนางโชว์ที่รูปร่างที่ไม่ได้แบบผอมเพรียวตามมาตรฐานเหมือนสมัยก่อนแล้วเรียกว่ามาทุกไซส์มาทุกส่วนสูงนะคะเรียกว่าเปิดให้ทุกความหลากหลายเนี่ยมายืนอยู่บนเวที Tiffany Show แล้วนะในปัจจุบันนะคะอืมก็ถือว่าปรับตามยุคตามสมัยแล้วก็ทำให้ความหลากหลายเนี่ยดูเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นแล้ว
2: เน
3: ก
2: า
3: ็
2: ะ
3: เป็นจริงมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
2: แล้วมุกพออ จ
3: ื
2: ะทราบ
3: ม
2: ไหมว่าการคัดเลือกบุคลากรนั้นโดยเฉพาะหน้านักแสดงเนี่ยคัดเลือกยากไหม
3: โอ้ค่อนข้างยากนะคะเคยบุ๊กก็เคยไปแอบดูตอนนั้นที่บุ๊กเป็นรองอันดับหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสได้เข้าไปดูตอนที่เขาออดิชั่นกันซึ่งเหมือนออดิชั่นแบบนักเต้นเลยอะค่ะที่ต้องมีความสามารถในแง่ของการลิปซิงก์การเขาเรียกว่าสเต็ปจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกรรมการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบบผู้อาวุโสในด้านการโชว์ด้วยทั้งขององค์กรทิฟฟานี่ด้วยนะคะก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆแล้วก็ไม่ง่ายนะคะการเป็นนักแสดงทิฟฟานี่โชว์เนี่ยพอๆกับมิสทิฟฟานี่เลยค่ะใช่ใช่ค่ะ
2: ซ้อมพูดถึงพอกับมิทิฟนี่ของหนูนี่
3: อ
2: ซ้
3: ือ
2: ม
3: ม
2: ดึกไหมพอยิ่งใกล้ๆประกวดอ่ะ
3: ก็
2: เข้
3: ด
2: ม
3: ึก
2: งวดไ
3: น
2: หม
3: ะคะ
2: เข้มงวดไหม
3: เข้มงวดค่ะก็ยังดึกประมาณแบบ4-5 ทุ่มอยู่แต่ก็ไม่ได้ดึกจนทำให้แบบร่างกายสุขภาพร่างกายเสียนะคะแต่ก็เรียกว่าซ้อมทั้งวันอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
2: มีหน้าถึงไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะโชว์มาดี
3: ใช่ค่ะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนักนางงามทุกคนก็ต้องเต้นด้วยเต้นเพลงเปิดแบบเต็มเพลงก็คือเพลงที่เอามาเป็นโชว์ใหม่ของ Tiffany Show เนี่ยแหละค่ะเพลงนี้
2: อ
3: เล
2: ๋อ
3: ย
2: นี่สมมุติเห็นนะถ้าน้องบุ๊กมีโอกาสได้เลือกได้นะเลือกได้นะ
3: ค
2: โช
3: ่ะ
2: ว์หนึ่งโชว์ไปเป็นตัวนักแสดงนำอ่ะ
3: อื
2: หนึ่ง
3: ม
2: โชว์เนี่ยน้องบุ๊กอยากจะแสดงโชว์ช
3: ว
2: าติ
3: ้า
2: ไหน
3: ว
2: หรือแนวไหน
3: จริงๆบุ๊กก็ชอบหลายโชว์นะคะอย่างเช่น To Dream นะคะที่เอาเพลง To Dream แบบเป็นเพลงหนึ่งในเพลงตำนานของ Tiffany Show ค่ะที่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเหมือนเจ้าหญิงเป็นธีมสีขาวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บุ๊กว่าเป็นเพลงหนึ่งที่บุ๊กก็อยากเข้าไปโชว์นะคะเป็นเพลงที่เป็นโชว์ที่บอกถึงการค้นหาตัวตนของ transgender ซึ่งโชว์ก็บอกถึงมันทำให้เรารู้สึกถึงตัวเองตั้งแต่ตอนเด็กๆที่ว่าเราจะโตมาเป็นใครเราจะมีความฝันแบบไหนแล้วเราจะเป็นมิสซิฟานี่ยังไงอะไรนะคะอืมก็ถือเป็นโชว์ที่น่าสนใจ To Dream ค่ะอืม
2: ก็เชื่อแต่ที่แน่ๆคือวันประกวดมิสไออินเตอร์เนชั่นแนลควีนก็ต้องมีโชว์ของผู้เข้าประกวดด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะก
2: อ
3: ็จะ
2: ก็
3: มี
2: มี
3: เป
2: โ
3: ็
2: อ
3: น
2: กาสได้อีกหนึ่ง
3: opening show
2: ก็ม
3: ใ
2: ี
3: ช่
2: การไ
3: ค
2: ด้
3: ่ะ
2: หนึ่งโชว์แต่ไม่รู้จะเป็นโชว์อะไรก็น่าจะเป็นโชว์ใหม่หรือเปล่าไม่รู้
3: โชว์ใหม่ค่ะโชว์ใหม่เลยเพราะทุกปีเนี่ยก็จะคิดโชว์ใหม่จริงๆคนคิดโชว์ก็จะมีแบบขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นแบบมีทั้งครูเคียงเ
2: ไ
3: น
2: ด
3: ี่
2: ้
3: ยค
2: ได
3: ่ะ
2: ้
3: เขา
2: ได
3: ก
2: ้
3: ็จะ
2: ได้
3: เก่งเขาก็จะเก่งในแง่ของการแบบโคโรกราฟคิดโชว์อยู่แล้วด้วยแล้วก็พวกคอสตูมต่างๆก็ร่วมกับทางอย่างมีพี่อาร์ตอารยาที่แบบ
2: อ๋อ
3: เป็นเหมือนต
2: ท
3: ั
2: ี
3: ว
2: ่ม
3: แม
2: า
3: ่
2: เป
3: ด
2: ็
3: ้
2: น
3: าน
2: น
3: แ
2: ั
3: ฟ
2: ้นด้วยใช
3: ช
2: ่ไห
3: ั
2: ม
3: ่น
2: กรรมก
3: ม
2: าร
3: า
2: ด้วยใช่
3: ก
2: ไหม
3: ๆใช่เป็นกรรมการด้วยค่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยดูภา
2: เก
3: พ
2: ่ง
3: รว
2: น
3: ม
2: ะ
3: ด้
2: เก
3: ว
2: ่
3: ย
2: งนะพี
3: ค
2: ่
3: ร
2: อ
3: ั
2: า
3: บ
2: ร์ตก็เก่งนะ
3: ใช่ก็เรียกว่า Tiffany Show เนี่ยก็มีแต่มือฉมังนี้ดีกว่าค่ะ
2: พี่ว่ามันเหมือนแบบจิ๊กซอว์ที่ต่อออกมาแล้วมันสวยงามเนาะ
3: ใช่ถูกต้องเ
2: เ
3: ล
2: พราย ะมันเหมือนจิ๊กซอว์ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกว่าอะไรต่างคนต่างต่อไม่ได้มารวมหัวเบนสตอมด้วยกันเพราะมันก็ออกคนละวัดคนละวาไม่สวยนะที่แบบทุก
3: ใช
2: ส่ว
3: ่
2: นทุกภาคส่วนช่วยกันหมดไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลัง
3: อืม
2: เนา
3: ใ
2: ะ
3: ช่ค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปเพราะว่าอย่างโชว์ปีที่แล้วที่ปรับใหม่เนี่ยเราก็ค่อยๆปรับเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆอีกนะคะไม่ใช่ว่าปรับรอบเดียวในทุกๆไตรมาสทุกๆช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่อยๆปรับเล็กทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้
2: แ
3: ย
2: ล้
3: ค
2: ว
3: ่
2: เ
3: ะ
2: ชื่อว่า
3: ให้
2: คนไห
3: แ
2: น
3: บบ
2: คนไหนเป็น
3: เรา
2: แฟน
3: เร
2: ต
3: า
2: ัว
3: ส
2: ย
3: น
2: งแฟนพันธุ์แท้ของโชว์โรงละครทิฟฟานี่โชว์เนี่ยก็คงจะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆทุกครั้งที่ไปเนาะ
3: ใช่ค่ะเรียกว่าต้นปีไปต้นปีไปกลางปีไปท้ายปีเนี่ยไม่เหมือนกันแน่นอนก็มีความอะไรที่แบบให้ว้าวเพราะว่าแต่ละช่วงแต่ละเทศกาลก็จะมีโชว์พิเศษอย่างเช่นตรุษจีนสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีพิเศษเพิ่มขึ้นมา
2: แต่ที่แน่ๆวันอำลาตำแหน่งของน้องน้องบุ๊กน้องบุ๊กก็ต้องโชว์อยู่แล้วด้วยใช่ไหมหนึ่งโชว์ส่วนจ
3: ใ
2: ะ
3: ช
2: เป็น
3: ่
2: โชว์อะ
3: ค
2: ไ
3: ่
2: ระ ก็ต้องคอยไปลุ้นไปติดตามมาแล้วกันนะครับว่าเป็นเป็นโ
3: ใ
2: ช
3: ช
2: ว์หรื
3: ่
2: อว่าแต่พี่ว่าเห็นทุกครั้งที่คนที่จะใกล้หมดตําแหน่งใช่ไหมอำลาตําแหน่งนะก่อนจะหมดบาลานเนี่ยก็โชว์ทุกคนก็โชว์แบบมืออาชีพหมดเลยนะ
3: ใช
2: ดู
3: ่
2: ไม่เคอะเข
3: ค
2: ิ
3: ่
2: น
3: ะ
2: ดู
3: ใช
2: แบ
3: ่
2: บโอ้แบบสเต็ปแบบโอ้คล่องปรึ๊ดนะครับหมุนซ้า
3: ใช
2: ย
3: ่
2: หม
3: เพ
2: ุ
3: ราน ะว่
2: ข
3: า
2: วา
3: เราก็เรียนกับคุณครูข้างในเหมือนกับคุณครูที่สอนนักแสดงอ่ะก็จะมาสอนเราโชว์ด้วยตัวเองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ
2: คืออย่างนี้ก็คือยังเหลือยังเขาเรียกว่าอะไรยังเหลืออีกเวลาหลายเดือนที่หนูจะหมดตําแหน่งแต่พี่
3: ค
2: ว่
3: ่
2: า
3: ะ
2: อาจจะถามไปล่วงหน้าเลยว่า
3: อืม
2: วันที่หนูหมดตําแหน่งหมดอําลาตําแหน่งน่ะหนูอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับองค์กรมิทิฟานี่ให้จําให้จารึกไว้ว่านี่คือผลงานของหนูหรือสิ่งที่ดีที่หนูฝากไว้ให้จําฝากว่าใน House
3: อื
2: of
3: ม
2: Frame อ่ะ
3: ขอเฟรมบุ๊กเชื่อว่าสิ่งที่บุ๊กอยากจะฝากอ่ะก็จะเป็นฝากในเรื่องของการดูแลหัวใจตัวเองบุ๊กเชื่อว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่บุ๊กเชื่อแล้วบุ๊กก็ผ่านประสบการณ์นี้มาด้วยตัวเองทั้งการไม่ยอมรับตัวเองมาก่อนการผ่านพ้นปัญหาสุขภาพจิตของตัวเองมาจนวันนี้เราดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้แล้วเราก็เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆทุกๆคนกับใครอีกหลายคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอ่ะได้เข้ามาหยิบแรงบันดาลใจต่างๆผ่านแคมเปญของบุ๊กก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆที่คอยเสิร์ฟผู้ชมเรื่อยๆแล้วบุ๊กรู้สึกว่าตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊กพยายามทําให้ชัดเจนหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่บุ๊กทํามาโดยตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ชัดเจนในแง่ของห
2: อ
3: ั
2: ย
3: ว
2: ากจะ
3: ใจ
2: เสนอองค์กรให้มิทิฟฟานี่ทำเป็นรูปธรรมไหมครับ
3: ก็
2: เรื่องสุขภาพจิตเนี
3: ส
2: ่ยเ
3: น
2: รื่อ
3: ใ
2: ง
3: จ
2: หัวใจดูแลหัวใจเนี่ย
3: ใช่ค่ะจริงก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวบุ๊กเองอะร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตอยู่แล้วก็จะเรียกว่าเดี๋ยวจะหยิบทางTiffany Show หรือว่า Miss Tiffany Universe คนในองค์กรเข้ามาร่วมมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวบุ๊กก็มีแพลนที่จะไปเสนอทางองค์กรด้วยเหมือนกันอย่างเง
2: น
3: ี้ยค่
2: ำ
3: ะ
2: ร่องไปก่อนนำร่องไปก่อน
3: ลำร่อง
2: เป็น
3: ใช
2: ใบ
3: ่
2: เบ
3: เพ
2: ิ
3: รากะอ
2: ท
3: ย่าง
2: า
3: ต
2: ง
3: อนเนี้ยเราก็แบบ19เข้ามาในแวดวงของการดูแลสุขภาพจิตแล้วกับกรมสุขภาพจิตเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็จะทําให้เป็นการเริ่มต้นในระยะยาวอย่างยั่งยืนดีกว่า
2: อืมจริงที่สำคัญก็คือความยั่งยืนเนาะไม่ใช่ฉา
3: ใ
2: บ
3: ช
2: ฉ
3: ่
2: วยไม่ใช่ปลารำทุ่งหัวหา
3: ใช
2: ย
3: ่
2: ล้อม
3: ค่
2: ค
3: ะ
2: อกความ
3: ใช
2: ยั
3: ่
2: ่ง
3: ค
2: ย
3: ่ะ
2: ื
3: เพรานะว่าจบ1 ปีไปเราก็ยังใช้ชีวิตต่อแต่บุ๊กเชื่อว่าในชีวิตของบุ๊กหลังจาก1 ปีก็ยังเป็นชีวิตที่เรายังมีความสุขกับตัวเองแล้วเราก็ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นและที่สําคัญคือเรายังมีแคมเปญมีพื้นที่ปลอดภัยให้ช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บุ๊กตั้งใจอย่างนี้ดีกว่าที่จะทําต่อไปอย่างยั่งยืน
2: อืมแล้วพูดถึงว่างานบันเทิงครับงานแสดงงานอะไรมีคนติดต่อมาบ้างไหมครับ
3: โอ้จริงๆก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีติดต่อมาขนาดนั้นนะคะแต่ว่าบุ๊กก็เคยแสดงซีรีส์อยู่แล้วแล้วก็เค
2: อ
3: ย
2: ื
3: เล่
2: ม
3: นภาพยนตร์จีนอยู่แล้วด้วยนะค
2: อ
3: ะ
2: ุ้ย
3: ก็ยังพร้อมที่จะรับงานด้านนี้เหมือนกันเช
2: อ
3: ่
2: ื
3: นเด
2: ม
3: ียวกัน
2: แต่พูดถึงว่าที่ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์จีนเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือว่าเป็นอะไร
3: อ๋
2: ย
3: อ
2: ังไง
3: ไม่ค่ะซีรีส์เป็นภาพยนตร์จีนเลยตั้งแต่อุ้ยแต่อันนี้ตั้งฉายตั้งแต่ปี2019แล้วค่ะสองพันใช่ค่ะถ่ายตั้งแต่2019ฉายประมาณปี2011-22ได้ค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ฉายเฉพาะที่จีนนะคะเป็น
2: อ๋
3: เร
2: อ
3: ื่องเกี่ยวกับใช่เกี่ยวกับวัยรุ่นวัย30อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืมเป็นแนวไหนฮะดราม่าหรือว่าเป็น
3: เป็นเชิงดราม่าด้วยมีคอมเมดี้ด้วยอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
2: อืมอ๋อมันก็พื้นฐานเราภาษาจีนเราดีอยู่แล้วนี่เนาะไม่ต้องมีไม่มีปัญหา
3: ใช่
2: ในเ
3: คร
2: ื
3: ่
2: ่
3: ะ
2: องการพูด
3: ต
2: ก
3: อ
2: ัน
3: เล่นก็พูดแบบภาษาจีนอะไรเงี้
2: อ
3: ย
2: ื
3: ค่ะ
2: มอืมแต่เคยซีรีส์จีนเนี่ยตั้งเมื่อไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยมีนักแสดงไทยไปแสดงด้วยนะที่แบบว
3: ใ
2: ่
3: ช
2: าเป็
3: ่
2: นแต่ง
3: ที่
2: ชุ
3: ป
2: ด
3: ระเท
2: ไท
3: ศ
2: ย
3: จี
2: ส
3: น
2: บายอะไร
3: ใช่
2: แบ
3: ไหม
2: บ
3: คะ
2: อยากไหมอยากแสดงแบบนี้ไหม
3: อยากแสดงเหมือนกันค่ะ
2: เออนะมันมีแนวมีหลากหลายแนวนะที่เร
3: ใ
2: า
3: ช
2: ส
3: ่
2: ามารถเดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคต่างๆมันช่วยเราได้
3: ใช่
2: นะในการเรียกต่อยอดความคิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: อยากทำอะไรมากที่สุดณตอนนี้ฮะอยากจะทำอะไรมากที่สุดที่ให้มันเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด
3: เป็นรูปธรรมเร็วที่สุดเหรอคะบุกว่าจริงๆในโลกที่ยุคที่เราอยู่ในโซเชียลมีเดียค่ะคอนเทนต์น่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเริ่มทําได้เลยตั้งแต่วินาทีนี้
2: อืม
3: แล้วบุกก็รู้สึกว่าสิ่งที่บุกทําเป็นรูปธรรมแล้วมันก็คือรายการอย่างเช่น Tall Girl Story ที่บุกก็หยิบประเด็นเรื่องของผู้หญิงตัวสูงมาแชร์กับคนฟังว่าอุ้ยจริงๆแล้วคนสูงอ่ะมักจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็อีกรายการนึงก็คือ Beautifully
2: อ
3: ท
2: ื
3: ี่
2: ม
3: เป็นรายการของแคมเปญของบุกด้วยเงี้ยค่ะ
2: อ
3: ก
2: ๋
3: ็
2: อ
3: เชิญแขกรับเชิญแบบที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนรู้จักเงี้ยค่ะมาพูดแชร์ประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ
2: อื
3: มาเ
2: ม
3: รื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มีเป็นหลาย10 EP แล้วเหมือนกันเนี่ย
2: อ
3: ค่
2: ื
3: ะให้
2: ม
3: ทุกคนได้ติดตามกันใน Instagram Facebook TikTok อะไรเงี้ยค่ะมี
2: อ
3: ค
2: ื
3: ร
2: ม
3: บเลย
2: อ๋อเหลืออีก3 นาทีสุดท้ายนะครับ
3: ค
2: อย
3: ่
2: า
3: ะ
2: กให้น้องมุกฝากว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จแบบน้องมุกมิทิฟฟานี่2026จะต้องมีแนวทางต้องทำยังไงบ้างครับเพื่อที่เป็นวิถีทางโดยเฉพาะน้องๆฮะหรือคนที่อยากจะประสบความสำเร็จอย่างพี่มุก
3: ว้าวสำหรับบุ๊กนะคะก็ค้นหาตัวเองค่ะบุ๊กเชื่อว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จเราต้องลองก่อนลองผิดลองถูกลองให้เยอะมากที่สุดเท่าที่เราจะลองได้ค่ะเพราะบุ๊กเชื่อว่าโอกาสที่มันเข้ามาในชีวิตอ่ะมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สอนให้เราได้เติบโตแล้วก็บุ๊กเชื่อว่าความผิดพลาดนี่แหละจะเป็นอีกหนึ่งแรงสําคัญที่อาจจะไม่ใช่แค่ผลักดันหรอกแต่มันจะเป็นแรงที่สอนให้เราได้เจอมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตแล้วก็บุ๊กเชื่อว่าการมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ดีค่ะ

0: ที่ว่าบอกบางอันที่แบบขอดอกจันการดอกจันไว้เลยนะครับ
1: ขอบ
0: ก
1: คุ
0: ็
1: ณค่ะ
0: ครับก็ตลอดระยะเวลา5 วันที่ผ่านมานะก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องบุ๊กนะครับธีรชยาพิมพ์กิติเดชมิตรทิฟฟานี่2026มากนะครับที่ได้สละเวลาอัน
1: โอ
0: มี
1: ้
0: ค่าน
1: ย
0: ะครับ
1: ิน
0: มา
1: ด
0: ร่ว
1: ี
0: มถ่ายทอดทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์และมุมมองอันทรงคุณค่านะครับผ่านการให้สัมภาษณ์ในรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกถ้อยคำทุกเรื่องราวและทุกแรงบันดาลใจนะครับล้วนเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตของผู้คนให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้อง
1: ดีมากมากค
0: ข
1: ่ะ
0: อบคุณมากเลยที่เป็นสีสันและเป็นสาระให้กับรายการนะครับต้องบอกครับ
1: โอ้ขอบคุณเช่นกันนะคะที่เรียนเชิญให้บุ๊กได้เข้ามาร่วมพูดคุยกับพ
0: ไ
1: ี
0: ด
1: ่
0: ้
1: ฟ
0: เล
1: อก
0: ย
1: ในรายการนี้
0: ขอบคุณจากใจจริงนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรทิฟฟานี่คนแรกนะครับและเป็นว่าที่มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนี่
1: โอ้
0: 2026นะครับต้องให้กําลังใจนะคนไทยด้วยกันต้องให้กําลังใจอย่าลืมไปเชียร์น้องบูทำทุกช่องทางนะใครไปที่โรงละครทิฟฟานี่ได้ไปนะครับใครชมผ่านเพจไลฟ์สดอะไรก็ชมไปให้กําลังใจทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับครับในการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์วันนี้นะครับต่างคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับต้องขอบคุณน้องบุ๊กจากใจจริงๆอีกสักครั้งนะครับน้องบุ๊กนะครับม
1: ไ
0: ิ
1: ด
0: ต
1: ้
0: ติ
1: เล
0: ฟ
1: ย
0: า
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ี่2026นะครับหวั
1: ข
0: ง
1: อ
0: ว
1: บ
0: ่า
1: คุณ
0: โอ
1: นะ
0: กาส
1: ค
0: หน้า
1: ะ
0: คงได้พูดคุยได้ติดต่อกันน้องใหม่อีกสักครั้งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีนะครับน้องบุ๊กสวัสดีครับคุณผ
1: ส
0: ู้
1: วั
0: ฟ
1: ส
0: ัง
1: ดี
0: ค
1: คร
0: ั
1: ่ะ
0: บ
1: สวัสดีค
0: ครั
1: ่ะ
0: บครับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง11 นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6 โมงเย็นถึง1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่22พฤษภาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
4: ครับ
5: นายกถึงปารีสแล้วครับภารกิจแรกเตรียมหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเว

0: ทีโลกนี่เรื่องของนายกอยู่ทางนี้บ้านเราวันนี้เรื่องของโครงการเยียวยากลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสิริพงษ์ส่งสัญญาณบวกหลังถกกระทรวงการคลังเล็งเคาะมาตรการเยียวยา7กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งอย่างต่อเนื่องเรื่องไทยช่วยไทยพลัสภาราดอนเชื่อว่าแอปจะไม่ล่มในวันลงทะเบียนชี้กรุงไทยเคยทำมาแล้วหลายครั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอภิสิทธิ์คาดว่าจะยื่นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญสัปดาห์หน้าที่ต่างจากฉบับภูมิใจไทยต่างฉบับพรรคส้มชูโมเดลอย่างเสียงออนไลน์เลือกสสรมีประเด็นเรื่องนายกอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าได้หารือกับคนนั้นคนนี้เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขจับตาอีโบลายันรับมือได้พบคนจากคองโกอูกันดา126รายสั่งสังเกตอาการแล้วเรื่องแรงงานเขมรชัยชนะปูดขบวนการขึ้นทะเบียนแรงงานงบเงินไม่ส่งเขมรกลับประเทศเผยอดีตผู้บริหารกรมการจัดหางานเปิดสถานพยาบาลเถื่อนหัวตรวจโรคแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเรื่องกฎหมายอำนวยความสะดวกโฆษกรัฐบาลย้ำสภาผ่านร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่ช่วยประชาชนยื่นขออนุญาตง่ายลดเรียกเอกสารซ้ำเชื่อมซูเปอร์ไลเซนส์ลดขั้นตอนต้นทุนผู้ประกอบการเดี๋ยวมาดูครับ
1: มีข่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งลุยต่อหลังจากคุยกับเจ้าสัวแล้วคราวนี้ถึงคิว SME ครับส่วนเรื่องคณะกรรมการภาคเอกชนกรอเนี่ยตอนนี้ใกล้จะได้ตัวแล้วก็เสนอนายกรัฐมนตรีแล้วครับเรื่องชิงผู้ว่ากทมวันนี้ดร.โจพิจิตรรัตกุลไปช่วยหาเสียงให้ดร.โจชัยวัฒน์ชี้เมืองกรุงใหญ่เกินกว่าที่จะพึ่งพระเอกคนเดียวส่วนเรื่องการเปิดตัวหม่อมกรเปิดตัว24พฤษภาคมส่วนมัลลิกานัด25พฤษภาคมแล้ววันนี้มีคนเสนอตัวมาใหม่อีกหนึ่งครับชื่อดร.วีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลประกาศลงชิงผู้ว่ากทม.ข่าวเรื่องรถไฟชนกับรถเมล์ในทางคดีเนี่ยกรมการขนส่งทางรางแจ้งเอาผิดคนขับรถเมล์ชี้ให้ตำรวจพิจารณาพฤติการความผิดเป็นรายกรณีอีกด้านหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาผบ.ตร.สั่งให้ทุกพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟกรณีที่มีคลิปรถตู้นักเรียนวิ่งเงอะๆงะงะอยู่กลางรางรถไฟรู้ตัวแล้วครับตำรวจเรียกมาสอบแล้วเรียกสอบพนักงานกั้นรถแล้วเล่านาทีระทึกเผยจุดนี้เคยเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิตแถมตัวเองยังถูกด่าในขณะปฏิบัติหน้าที่แล้ววันนี้มีข่าวมาจากสภาผลออกมาแล้วครับการตรวจฉี่เจ้าหน้าที่สภาปรากฏว่าพบสีม่วง1คนครับกำลังจะส่งไปบำบัดครับ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคน กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
7: ้ Stop พอเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
8: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
9: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
11: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
2: ยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank เหรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
7: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เรื่องการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพงแล้วทำให้ต้นทุนสูงขึ้นล่าสุดความคืบหน้าการหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง7กลุ่มวันนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติออกมาบอกว่า7กลุ่มก็มีรถมินิบัสรถบรรทุกรถบัสรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รถตุ๊กตุ๊กเหล่านี้เป็นต้นการหารือดังกล่าวเบื้องต้นทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการรายงานผลจากการดำเนินงานตามมาตรฐาน D&T พร้อมซัพพอร์ตที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันสูงขึ้นสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกครอบคลุมรถโดยสารรถบรรทุกรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งภาคเอกชนและผู้ประกอบการที่อยากให้มีมาตรการในลักษณะนี้ต่อถือว่าเป็นสัญญาณบวกคุณสิริพงษ์บอกว่าขณะเดียวกันรองนายกเอกนิติให้กระทรวงคมนาคมไปพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ว่าจะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาค่าโดยสารโดยไม่ให้ดัชนีค่าโดยสารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมเนี่ยที่ประมาณว่าดัชนีค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 20% แต่ว่าจากผลการดำเนินงานของกรมขนส่งสามารถตรึงดัชนีค่าโดยสารได้ 10% ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจสร้างความพอใจให้กับกระทรวงคลังเป็นอย่างมากรัฐมนตรีสิริพงษ์บอกต่อว่ามาตรการเพิ่มเติมที่กระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาเนี่ยยังไม่รวมที่กระทรวงคมนาคมจะผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็พูดถึงมาตรการ D&T พร้อมซัพพอร์ตช่วยผู้ประกอบการขนส่งซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่20เมษายนมาถึง31พฤษภาคม69รวม42วันโดยอัตราเงินช่วยเหลือจ่ายแบบเหมาจ่ายตามประเภทรถ840ถึง 5,040 บาทต่อคันหรือ2บาทต่อกิโลเมตรสูงสุด500ถึง700บาทต่อวันสำหรับรถโดยสารหมวด2หมวด3ทีนี้นอกจากนี้รถบรรทุก ที่น้อยกว่า10ล้อซึ่งเป็นรถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของไม่ประจำทางขนาดเล็กระยะทางขั้นต่ำ 2,500 กิโลเมตรได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคันรถบรรทุกตั้งแต่10ล้อขึ้นไปซึ่งบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของไม่ประจำทางขนาดใหญ่ระยะทาง 4,000 กิโลเมตรได้รับเงินช่วยเหลือ 6,000 บาทต่อคันอันนี้ก็มีรายละเอียดเยอะแต่ว่าเราที่ไม่ได้ประกอบการขนส่งแบบนี้ก็ฟังเอาไว้ว่าเขากำลังจะหาทางเยียวยาด้วยตัวเลขเงินต่างๆส่วนคนที่อยู่ในธุรกิจนี้ก็ไปตามรายละเอียดเพิ่มเติมเอาได้เพราะเขาจะมีรายละเอียดเยอะอันนี้เรื่องเยียวยา
7: ครับ
8: ขนส่ง
7: ครับ
8: 7ประเภท
7: ครับ
8: ครับ
7: อ้าวทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่รัฐบาลรับฟังกลุ่มต่างๆคือหลังจากที่เปิดทำเนียบรับฟังข้อเสนอจากตัวแทนภาคเอกชนทั้ง10กลุ่มเมื่อวันที่15พฤษภาคมนั้นนะครับแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลบอกว่านายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะจัดเวทีหารือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องรูปแบบต่อไปจะเป็นการหารือกับตัวแทนภาคเอกชนในแต่ละสาขาจาก10กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการแบ่งเอาไว้โดยกลุ่มธุรกิจและเอกชนกลุ่มต่อไปที่รัฐบาลจะเชิญตัวแทนมาหารือคือกลุ่มธุรกิจและก็กลุ่มอุตสาหกรรมรายย่อย SME ครับเพื่อมารับฟังปัญหาข้อเสนอหรือว่าความต้องการของเอกชนที่จะให้รัฐบาลช่วยอันนั้นเรื่องการพูดคุยหารือทีนี้เรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนและภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ากรอนั่นนะครับขณะนี้รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติได้มีการเสนอรูปแบบของคณะกรรมการกรอชุดใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วครับคาดว่านายกจะมีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ในเร็วๆนี้ครับซึ่งคณะกรรมการกรอชุดใหม่เนี่ยจะเป็นคณะกรรมการที่ไม่ได้มีองค์ประกอบจำนวนมากของคณะกรรมการเหมือนกับชุดอื่นๆนะครับแต่ว่าจะมีตัวแทนจากหน่วยราชการที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนข้อเสนอของภาคเอกชนไปสู่แนวทางปฏิบัติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรองนายกที่ได้รับมอบหมายหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกับตัวแทนภาคเอกชนที่จะมาจากกรรมการร่วม3สถาบันสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและก็สมาคมธนาคารไทยครับนี่ก็คือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครับคุณจบา
8: เรื่องเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีมุมของคุณพราดรก็คือยืนยันว่าเป็นการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้รับผิดชอบครั้งที่ผ่านมาเนี่ยการลงทะเบียนก็เป็นไปด้วยดีและเชื่อว่าธนาคารกรุงไทยเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาในโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็น่าจะราบรื่นโดยระหว่างการเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29นี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถึงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิตอลในวันนี้จะมีการผลักดันเรื่องของประวัติอาชญากรรมที่รัฐบาลพยายามเดินหน้าปราบปรามเข้าเป็นวาระประชุมด้วยไหมคุณพราดรก็บอกว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเนื้อหาสาระแต่ว่ารัฐบาลก็มีการผลักดันอยู่ตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเชื่อมโยงข้อมูลโดยนายกเน้นย้ำเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆและหน่วยงานเริ่มดำเนินการแล้วเพื่อให้ภาครัฐได้นำข้อมูลไปใช้ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการกระบวนการนี่ เรื่องไทยช่วยไทยพลัสมีมุมอย่างอื่นมุมอื่นทางคุณธราพงศ์ไหม
7: มีข่าวดีของจากการรถไฟครับสำหรับผู้ที่ไปใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับที่จะเอารถไปจอดเนี่ยการรถไฟร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศส่งเสริมการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมอบสิทธิจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทางรถไฟเดินทางไกลและรถไฟสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนเลยครับฉะนั้นใครที่เอารถไปจอดที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง22มิถุนายนครับ
8: ครับ
7: ครับ
8: ดูภารกิจนายกตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยช้ากว่าไทย5ชั่วโมงนะปารีสเนี่ย 7:55 เนี่ยวันนี้นายอนุทินพร้อมด้วยคณะก็ชุดใหญ่เอกนิติสีหศักดิ์สาบิดาไตรสุรีก็ไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทีมโฆษกเขาก็แจ้งว่าภารกิจของนายกในการเยือนฝรั่งเศสต่อไปนี้1วันศุกร์ที่22พฤษภาคือวันนี้มีกำหนดการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศพร้อมทั้งพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมในเวทีโลก2วันเสาร์ที่22พฤษภานายกจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะประชุมกับชุมชนไทยวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปอาหารรีไซเคิลพอถึงวันที่24วันอาทิตย์มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลประจำภูมิภาคยุโรปอันนี้ก็เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงของคณะรัฐมนตรีในบริบทภาคยุโรปวันจันทร์ที่25ช่วงเช้านายกจะมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นนายกจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์การบินและอวกาศในขณะที่ช่วงค่ำเนี่ยไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ว่านายกจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยประธานาธิบดีมาคงเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือไทยกับฝรั่งเศสอันนี้ที่ทำเนียบประธานาธิบดีภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกก็จะเดินทางกลับในวันอังคารที่26จะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภา69อันนี้คือกำหนดการของนายกที่เยือนฝรั่งเศสคุณธราพงศ
7: ์ครับเรื่องที่ท่านประธานสภาโสภณสารัมได้ให้ปปส.ครับเจ้าหน้าที่ปปส.มาทำการตรวจหาสารเสพติดเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาทั้งตำรวจรัฐสภาสำนักรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยานพาหนะสำนักการคลังและงบประมาณด้วยนะครับซึ่งผลออกมาตอนแรกนี่บอกว่าพบปัสสาวะสีม่วง1คนแล้วก็จะเอาไปบำบัดเนี่ยล่าสุดเนี่ยมีคำชี้แจงมาจากผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัยอาคารรัฐสภาชื่อคุณเจตอนุกูลโพคารัตครับบอกว่าข้อเท็จจริงก็คือพบสารสีม่วงในปัสสาวะเนี่ยพบปัสสาวะสีม่วงนี่นะครับเบื้องต้นนี่2คนแต่มีคำชี้แจงก็คือ1คนมีใบรับรองแพทย์ก การใช้ยาระงับการปวดประเภทมอร์ฟีนอีกคนหนึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีใบรับรองแพทย์แต่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยารักษาหลายขนาดสีม่วงนี่ไม่ใช่ทางปปส.ก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ใช่ยาบ้าแต่เป็นมอร์ฟีนฉะนั้นคนหนึ่งเขามีใบรับรองแพทย์ระงับการปวด2เขาบอกว่าเขากินยาหลายตัวคนที่2นะครับต้องรักษาหลายขนาดฉะนั้นเบื้องต้นก็ได้ส่งยาที่เจ้าหน้าที่ทานเป็นประจำเนี่ยไปให้ทางปปส.ตรวจแล้วหรือถ้าอยากให้ตรวจในเชิงลึกก็จะประสานกับสำนักการแพทย์ของสภาเพื่อวางแนวทางว่าจะดำเนินการต่อไปครับคุณสุภาพก็ชี้แจงมาแล้ว
8: เอ๊ะผมไม่รู้ว่าอันนี้หน่วยงานที่ไปตรวจคือปปส.ใช่ไหม
7: เจ้าหน้าที่ปปส.ครับ
8: สมมติถ้าไม่ใช่สภานะ
7: ครับ
8: เป็นหน่วยงานอื่นเนี่ยหน่วยงานนั้นเรียกไปตรวจพนักงานเนี่ยจะต้องระเบียบการจะเป็นยังไงจะต้องจ่ายตังค์ไหมเช่นสมมติว่าขสมกเอาเขาเชิญมาปปส.มาตรวจคนขับโชเฟอร์หน่อยได้ไหมสมมติอย่างนี้นะก็นัดหมายกันวันจะไม่ตรงกันหรอกเพราะว่าก็ต้องทำงานทุกวันก็จะหมุนเวียนกันแล้วไปตรวจให้ถึงที่เลยใครอยู่ท่ารถตรงไหนก็ไปตรวจตรงนั้นท่ารถที่นั่นมีคนอยู่กี่คนก็ไปปักหลักตรวจอยู่ตรงนั้นคอยหมุนเวียนตรวจอันนี้ไม่รู้ว่าระเบียบขสมกจะต้องจ่ายเงินให้ปปส.หรือปปส.ตรวจให้ฟรีอันนี้ไม่รู้น่าจะมีการทำประชาสัมพันธ์นะหรือบริษัทรถทัวร
7: ์ครับ
8: รถร่วมทั้งหลายหรือรถแม้กระทั่งรถปปส.เองเนี่ยเขามีการตรวจหมุนเวียนกันอยู่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่าจะตรวจกันต่อเมื่อเกิดเหตุแล้วก็ตรวจหรือรถตู้อะไรพวกนี้นะ
7: คร
8: ับ ผมว่าถ้าตรวจให้เป็นรูทีนว่ากี่เดือนตรวจทีหนึ่งกี่เดือนตรวจทีหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ไม่รู้ระเบียบการเป็นยังไง
7: แต่ถ้าเป็นองค์กรรัฐต่อรัฐด้วยกันนี่นะครับผมเดานะผมเดาว่าคงจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงแต่ว่าทำเรื่องประสานให้เป็นเรื่องเป็นราวทำหนังสือไปนะครับ
8: ก็ไม่แน่นะว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอย่าลืมว่าไอ้การตรวจแต่ละคนมันต้องมีน้ำยานะ
7: ครับ
8: มันต้องมีค่าใช้จ่ายนะแล้วเขาสมมุติเขาไม่ได้ตั้งงบไว้แล้วก็ตรวจกันเยอะๆค่าน้ำยาไอ้ค่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีเบี้ยเลี้ยงหรือไม่มีเบี้ยเลี้ยงเราก็ไม่รู้แต่มันมีค่าน้ำยาค่าโน่นค่านี่นะ
7: ครับ
8: ที่ถามขึ้นมาเนี่ยเพื่อปปส.ฟังอยู่ก็จะได้มีคำตอบว่าช่วยบอกมาหน่อยเถอะว่าองค์กรเหล่านี้เขาจะขอให้ตรวจเนี่ยจะต้องมีหลักการระเบียบการยังไงเอาพักก่อนเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าก่อน
7: สักครู่ครับ
9: นอกจากการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาการจัดการระบบน้ำและการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนแล้วกัสโก้ตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเดินหน้านำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ดำเนินโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยนำเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Solar Rooftop และด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลของ Solar Rooftop ที่เป็นพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ Gasco ร่วมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่ไม่มีวันหมดนี้โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและลดต้นทุนการนำเข้าเชื้อเพลิงพลังงานอีกด้วย Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Gascoพันธมิตรที่ปรึกษาคุณด้านอนุรักษ์พลังงาน Gasco เจมและสอนภาโดย SN Group gasco.co.th 02-658-6299
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
11: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน ดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
12: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพคุณสุภาพครับเดี๋ยวรอสายคุณสุภาพสัญญาณสัญญาณเดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันเรื่องชิงผู้ว่ากทม.วันนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนไปย่านบางโพเขตบางซื่อครับแล้วก็มีดร.โจพิจิตรรัตกุลมาร่วมด้วยครับที่จริงเนี่ยจะว่าไปหาเสียงก็ไม่เชิงเพราะยังไม่ได้สมัครกันคือไปลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครสก.เขตบางซื่อของพรรคประชาชนครับคุณพิจิตรบอกว่าเหตุผลที่มาช่วยคุณชัยวัฒน์เนี่ยเพราะรู้จักกับคุณชัยวัฒน์และเห็นว่าเขาน่าสนใจที่จะมาร่วมสนับสนุนแล้วเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นวิศวกรที่เคยทำงานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็คุณชัยวัฒน์คนนี้คงไม่คิดแค่เรื่องซ่อมอย่างเดียวแต่คงจะคิดเรื่องสร้างไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานภาพทางเศรษฐกิจของเมืองสร้างมุมมองใหม่ในเรื่องของน้ำท่วมและการจราจรแล้วคุณพิจิตรรัตกุลเนี่ยเป็นอดีตผู้ช่วยหาเสียงให้กับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับนักข่าวก็ถามว่าได้คุยกับอาจารย์ชัดชาติหรือยังเพราะอาจารย์ชัดชาติก็จะลงสมัครอีกสมัยเนี่ย คุณพิจิตรบอกว่าไม่ได้คุยเพราะเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนก็สนับสนุนคนที่มีความตั้งใจดีก็คือคุณชัดชาติแล้วเมื่อคุณชัดชาติได้เป็นผู้ว่าตนก็คืนใบหาเสียงให้กับคุณชัดชาติแล้วก็บอกว่าหมดหน้าที่แล้วครับนี่ประเด็นจากดร.โจกับดร.โจทีนี้ผู้สมัครคนอื่นหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีว่าที่ผู้สมัครในนามอิสระวันที่24บ่าย3โมงครับจะแถลงเปิดตัวแล้วก็แถลงที่สมาคมธรรมศาสตร์ที่สาธรนะครับพร้อมกับเปิดตัวทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่จะมาช่วยงานด้วยอันนี้หม่อมกรถัดมาคุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขจะเปิดตัวสำหรับลงสมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานวันที่25พฤษภาคมครับแต่ว่าไม่ได้บอกสถานที่ครับยังไม่ได้แจ้งสถานที่นะครับบอกแต่วันที่ส่วนคนที่เสนอตัวมาอีกรายหนึ่งวันนี้ดร.วีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลเป็นที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์เกษตรกรเพื่อการพัฒนาประเทศไทยมีชื่อย่อองค์กรนี้ว่าสกพ.ครับจะลงสมัครในนามทีมผู้นำของกรุงเทพครับทีมผู้นำของกรุงเทพซึ่งดร.วีรพจน์บอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หนนี้ชาวกทม.จะได้รับโชคดี3ประการคือเป็นครั้งแรกที่มีผู้สมัคร3คนที่มีลักษณะโดดเด่นร่วมกัน3ประการเป็นนิสิตเก่าของคณะวิศวกรรมจุฬาเป็นนักเรียนทุนคนหนึ่งทุนรัฐบาลอีก2คนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหมายความว่าทั้ง3คนเป็นนิสิตที่เรียนจบเป็นอันดับต้นๆของคณะ 3. เรียนจบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศดังนั้นตนมองว่าไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องเพราะหากตนชนะเลือกตั้งตนจะเชิญผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด3ทีมมาร่วมเป็นผู้นำของกรุงเทพรวมทั้งเชิญคุณรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยตัวแทนชุมชนภาคธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเข้มแข็ง มาร่วมเป็นทีมเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าให้กับชาวกรุงเทพมหานครครับนี่และบอกว่า3ประสาน3สร้างก็คือดร.ชัชชาติโดดเด่นด้านการปรับปรุงเส้นเลือดฝอยดร.ชัยวัฒน์ก็ชูนโยบายพัฒนาเส้นเลือดใหญ่ตนก็จะพัฒนาฟื้นฟูอวัยวะทุกส่วนให้แข็งแรงผ่านนโยบาย3สร้างสร้างคนสร้างเมืองสร้างเศรษฐกิจครับ
5: อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกที่ว่าเมื่อมีคนเก่งๆลงสมัครแล้วพอมีใครสักคนหนึ่งได้คนก็อยากเห็นว่าเอ๊ะสองคนสามคนนั้นที่เขาเก่งๆเนี่ยเขาน่าจะมีโอกาสมาช่วยงานคนที่ได้เป็นผู้ว่ากทม.นะ
6: ครับ
5: แต่นี้ประเด็นก็คือว่าคนก็จะตั้งคำถามว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาไม่ขัดข้องที่จะเอาคนเก่งมาปรึกษาหารือกันแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยจะทำงานกันแบบไหน
6: ครับ
5: มันเป็นไปไม่ได้หรอกสมัยที่หม่อมสุขุมพันธ์หาเสียงสู้กับพลเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญเนี่ยแล้วสุดท้ายขึ้นมาคุณพงษ์พัฒน์ที่โพนำมาแล้วไปแพ้คุณชัยสุขุมพันธ์เนี่ยก็มีคนคาดหวังเยอะว่าเอ๊ะนโยบายคุณพงษ์พัฒน์ที่แกหาเสียงไว้เนี่ยมีหลายเรื่องนะที่ดีมากและคนอยากเห็นแล้วหม่อมสุขุมพันธ์ก็ไม่ได้พูดเรื่องพวกนี้คนก็ตั้งความหวังไว้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหม่อมสุขุมพันธ์จะเอานโยบายดีๆเนี่ยของพลเอกพงษ์พัฒน์ตอนนั้นลงในนามพรรคไทยรักไทยเนี่ยเอามาพันดึกเขาได้ไหมซึ่งหม่อมสุขุมพันธ์ก็บอกเดี๋ยวขอพิจารณาคล้ายๆออกมาไม่มีปัญหาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วบางคนก็ตั้งคำถามว่าเชิญพลเอกพงษ์พัฒน์มาอยู่ในทีมที่ปรึกษาไหมเพราะเห็นนโยบายดีๆเนี่ยก็มันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางจะเป็นไปได
6: ้
5: ถึงจะดีแค่ไหนอาจจะอย่างมากก็เอามาใช้แต่ว่าไม่ใช่เอามาเป็นนโยบายนำในทางการเมืองเนี่ยมันก็มีปัญหากันตรงนี้แหละว่าการที่จะไปผนึกกำลังร่วมกันทั้ง3ฝ่ายทั้ง3ได้คนหนึ่งก็เหมือนได้3คนอย่างเงี้ยมันพูดได้แต่มันเท่าที่ผมผ่านมานะ
6: ครับ
5: มันเป็นไปไม่ได้ตอบเอาใจสื่อเอาใจคนเท่านั้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้อันที่สองการที่หาเสียงว่าการเป็นผู้ว่ากทม.งานเยอะทำคนเดียวไม่ไหวหรอกต้องเข้าไปเป็นทีมก็ฟังดูดีแต่ว่าเข้าไปเป็นทีมเนี่ยทีมทำอะไรถ้าทีมที่ปรึกษาส่วนใหญ่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าด้านหน้าเข้าไปทั้งแผงอย่าลืมว่าแต่ละงานก็มีข้าราชการประจำอยู่นะ
4: ครับ
5: นะมีปลัดกทม.ประจำอยู่มีผู้อำนวยการสำนักต่างๆประจำอยู่ถ้าจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สำนักสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นเรื่องการศึกษาก็สำนักการศึกษาถ้าเป็นเรื่องสาธารณสุขก็สำนักการสาธารณสุขสำนักจะมีเรื่องกีฬาก็สำนักกีฬาและนันทนาการอะไรพวกนี้เขามีหมดแล้วเจ้าหน้าที่ประจำเนี่ยเขามีอยู่แล้วจะเอาเข้าไปทั้งแผงเนี่ยไปช่วยทำอะไรดีไม่ดีก็จะไปขัดกับงานที่ข้าราชการประจำเขาทำอยู่ฉะนั้นการขายนโยบายว่าเรามีบุคลากรทั้งแผงที่จะเข้าไปช่วยหรือมีสสกเราจะได้สกเป็นแผงเข้าไปช่วยแทนที่จะไปทำงานคนเดียวเนี่ยทำอะไรถ้าบทบาทหน้าที่เขาก็แบ่งกันสกมีหน้าที่ตรวจสอบมีหน้าที่ดูเรื่องงบประมาณตรวจสอบผู้ว่าตรวจสอบการทำงานของกทม.ไม่ใช่ฝ่ายบริหาร สกจะไปช่วยเรื่องงานบริหารเนี่ยไม่ได้มันผิดหลักมันผิดฝาผิดตัวมันผิดหน้าที่นะก็คอยดู
6: ครับ
5: เพราะว่าตอนนี้น่ะมีหลายคนที่พยายามจะหาเสียงด้วยนโยบายที่คิดว่าดร.ชัดชาติเนี่ยหัวเดียวกับทีมกระเทียมรีบทำงานคนเดียวฉะนั้นเอานโยบายเข้าไปทำงานทั้งแผงสู้ก็น่าจะได้เรียกความนิยมจากประชาชนที่เห็นว่าเออเอาที่เขาทำงานทั้งแผงมากไปสู้ดีกว่าดีกว่าทำงานคนเดียวจริงๆก็ไม่ใช่ทำงานคนเดียวเขาจะมีหน่วยงานองค์กรรองรับอยู่นโยบายใดออกมาปลัดกทม.รับไปดำเนินการเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนสำนักงานไหนปลัดกทม.ก็สั่งไปตามหน่วยงานนั้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของเขตก็สั่งไปที่เขตกวดขันที่เขตเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเขตเป็นเรื่องส่วนกลางเป็นเรื่องของสำนักก็มาดูกันที่สำนักฉะนั้นมันจะแบ่งโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนเอาไว้ว่างานส่วนไหนเป็นงานของเขตงานส่วนไหนเป็นงานของสำนักสำนักนี่ใหญ่กว่าเป็นสำนักอ่ะก็ใหญ่แต่เขตเนี่ยก็ดูแลรับผิดชอบบริหารเรื่องงานภายในเขตฉะนั้นโครงสร้างของกทม.เนี่ยบางคนบางผู้ว่าก็ให้ความสำคัญกับเขตเช่นตรวจงานตามเขตทุกวันวันนี้ตรวจเขตนี้วันที่สองตรวจเขตนั้นวันที่สามไปตรวจเขตนี้ไปที่เขตนะ
6: ครับ
5: หมุนเวียนกันอ่ะแล้วก็สายๆหน่อยเที่ยงเสร็จแล้วก็ถึงกลับมาทำงานที่กทม.แต่บางคนก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นเชิญเขตมาประชุมแล้วให้นโยบายทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องต้องไปตรวจงานก็ถือว่าไปตรวจงานมันก็ไม่ได้อะไรมากหรอกไปแล้วก็เขตเขาก็บรรยายต้อนรับโน่นนี่นั่นสมัยดร.โจเนี่ยตอนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดขยะผมทำงานอยู่ที่ไอทีวีวันหนึ่งดร.โจก็เชิญไปที่เริ่มต้นที่กทม.เสาชิงช้ามีช่างภาพนั่งอยู่บนรถดร.โจกับผมนั่งอยู่ในรถตู้แล้วดร.โจก็ดร.พิจิตรเนี่ยนะ
6: ครับ
5: ก็เริ่มตรวจงานเริ่มจากเขตวันนี้สมมุติจะตรวจ2เขตเริ่มต้นก็เอาเขตใกล้ๆแถวนั้นก่อนก็จะใช้วิทยุวคุยกับพ่อเขตก็จะมีผู้อำนวยการรักษาความสะอาดอยู่ด้วยเทศกิจอยู่ด้วยเช่นเอากันถึงขนาดว่าขับรถผ่านไปสักพักหนึ่งเห็นมีขยะมีกระดาษมีอะไรอยู่ดร.โจก็บอกนี่ตรงนี้นะบริเวณนี้ตรงนี้มีถุงขยะอยู่เอาเลยไปสักนิดหนึ่งตรงนี้มีกิ่งไม้อยู่เอาทางโน้นก็รับทราบแล้วก็ส่งคนมานี่ละเอียดกันถึงขนาดนั้นนะ
6: ครับ
5: เพื่อที่จะให้คะแนนว่าไปตรวจเขตนี้แล้วเนี่ยสมมติเขตดุสิตผลการตรวจวันนี้พบขยะที่ยังไม่ได้เก็บกี่จุดให้คะแนนไปเขตนั้นพบขยะที่ยังตกค้างไม่ได้เก็บหล่นอยู่กลางท้องถนนข้างถนนกี่จุดกี่ชิ้นให้คะแนนโอ้มันก็เราดูเหมือนเด็กๆอ่ะ
6: ครับ
5: แต่ว่าผลลัพธ์ก็คือว่าทำให้เขตเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องรายละเอียดในการเก็บขยะมากขึ้นนี่นะนี่สมัยดร.โจดร.พิชิตนะ
6: ครับ
5: ลงลึกถึงขนาดนั้นเลยคุณอรพงศ
6: ์ครับ
5: ครับ
6: อ้าวพักอีกทีครับคุณสุภาพ
5: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ
6: ครับ
7: ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกัสโก้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและรักษาไว้ให้ดีที่สุดโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปของกัสโก้จึงเกิดขึ้น เพื่อนำพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยลดค่าไฟฟ้าของเครื่องจักรด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความรู้ความชำนาญ Casco คือผู้ควบคุมงานติดตั้งตรวจสอบเดินระบบดูแลบำรุงรักษาโซล่ารูฟท็อปอย่างครบวงจรและยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Casco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ Casco พันธมิตรที่ปรึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมGasco, GEM และสนภาโดย SN Group gasco.co.th โทร02-658-6299
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ร่วมสนับสนุน
13: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
14: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
15: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
16: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อ
18: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ต101กระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมว้าวอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
20: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
21: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: เชิญก่อนเลยคุณธราพงศ
4: ์เรื่องคดีรถไฟวันนี้คุณรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับมาแจ้งความที่สน.มักกะสันซึ่งเป็นการแจ้งความให้เอาผิดตามกฎหมายใหม่เลยนะครับพระราชบัญญัติขนส่งทางรางซึ่งเพิ่งจะบังคับใช้ใหม่ๆเนี่ยซึ่งคุณรักษิตบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้นรถไฟชนรถเมย์เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกครับในเคสของการใช้กฎหมายฉบับนี้ครับส่วนจำนวนความผิดหรือข้อหาจะเข้าข่ายกฎหมายยังไงเนี่ยอันนั้นให้ทางตำรวจก็คือพนักงานสอบสวนพิจารณาเองเลยครับพิจารณาเป็นรายกรณีไปเลยเหมือนกับกรณีกฎหมายจราจรทางบกนั่นแหละคุณรักษิตบอกว่ากฎหมายขนส่งทางรางถือเป็นกฎหมายเฉพาะเพิ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมานี่เองเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นกรณีแรกครับที่นำกฎหมาย

0: คือผมว่าไอ้มองย้อนไปข้างหลังเนี่ยเพื่อจะเอาผิดใครต่อใครนั้นก็เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ว่ามันเกิดเหตุเพราะอะไรก็รู้กันอยู่แต่ว่าสำคัญคือมองไปข้างหน้าน่าจะให้ความสำคัญกับการมองไปข้างหน้ามากกว่าว่าจะป้องกันเหตุไม่ให้เกิดยังไงแล้วก็ไม่ต้องฟุ้งซ่านถึงขนาดว่าจะต้องทำอุโมงค์ลอดกี่จุดกี่จุดจะมีแผนยกระดับรถยนต์ข้ามทางรถไฟกี่จุดกี่จุดมันไม่ง่ายงบประมาณก็ไม่มีสำคัญที่สุดคือถ้าแก้ที่คนได้นะไม่ต้องใช้เงินแก้ที่คนก็คือให้คนมีจิตสำนึกว่าทางรถไฟเนี่ยคนขับรถยนต์จะต้องยกให้รถไฟเป็นใหญ่อย่าไปพยายามเบียดเข้าไปอย่าพยายามเอาชนะอย่าไปให้มีปัญหาในนานาประเทศทั่วโลกเขาก็คิดกันอย่างนี้เพราะรถไฟเนี่ยมันเกิดมาก่อนรถยนต์ทางรถไฟมีมาก่อนทางรถยนต์ฉะนั้นคนขับรถทุกประเทศเขาจะยอมให้กับรถไฟรถไฟมาเขาก็จอดไกลด้วยจอดในเขตปลอดภัยไม่มีใครดื้อไม่มีมอเตอร์ไซค์ที่จะเหลียวซ้ายแลขวาแล้วก็รอดแล้วก็ถามแห่กันไปไม่มีสภาพนั้นฉะนั้นพอเกิดรถไฟชนรถเมย์ที่จอดคล่อมอยู่บนรางเนี่ยในวงการรถไฟทั่วโลกเขาก็งงๆว่ามันเกิดเหตุได้ยังไงเพราะมันไม่ควรจะเป็นเหตุอย่างนั้นแต่เอาเถอะเฉพาะสถานที่เกิดเหตุเส้นทางของเราที่มันเกิดเหตุเนี่ยมันเข้าใจได้ว่าทำไมมันถึงเกิดเพราะถนนตัดกันแล้วก็รถติดแงกไฟเขียวแล้วก็แดงแดงแล้วก็เขียวเขียวสามทีแล้วรถยังไม่ขยับเลยฉะนั้นมันต้องใช้วิธีกระดึบไปข้างหน้าพอกระดึบไปไม่พ้นทำยังไงเอาที่ผ่านมารถไฟก็เคยจอดให้แต่คราวนี้มันจอดไม่ทันอย่างที่ว่างเลยแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเส้นทะแยงเหลืองที่ให้จอดขยับออกมาห่างออกไปนิดนึงเพื่อไม่ให้รถกระดึบขยับออกมาห่างไปนิดนึงเสียงเตือนว่ารถไฟมาเสียงดังเพิ่มเสียงกันไปอีกหน่อยนึงจะได้ยินกันทั่วสัญญาณไฟที่ให้รู้กันว่าข้างหน้ารถไฟกำลังจะมานะมันกระพริบอยู่นะ
1: ครับ
0: ทำเรื่องพวกนี้แล้วให้คนตื่นขึ้นมาเคารพกฎเกณฑ์กติกามันจะไม่เกิดเหตุอันที่สามคือตำรวจเนี่ยอาจจะมีไม่พอนะตำรวจจราจรแต่ขอสักคนหนึ่งไปยืนอยู่ประจำจุดตรงนั้นน่ะหมุนเวียนกันจะกี่ผลัดก็ได้ประจำจุดที่รถไฟตัดกับทางรถยนต์จุดใหญ่ๆมักกะสันราชปรารภราชเทวีขยับไปทางโน้นก็สามเสนราชวัตรอะไรพวกนี้จุดใหญ่ๆอ่ะ
1: ครับ
0: จุดที่รถใช้เยอะๆถ้ามีตำรวจเนี่ยตำรวจจะโบกพอเห็นรถไฟมาตำรวจก็จะโบกคอยดูการมีตำรวจกับไม่มีตำรวจเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าให้ความสำคัญเนี่ยตำรวจจะอำนวยความสะดวกถ้าเห็นท่าไม่ดีตำรวจจะกั้นไว้ตั้งแต่ตอนยังอยู่ห่างๆก็กั้นไว้ไม่ได้เดี๋ยวปล่อยให้ไปอยู่กับชั้นคิดเดี๋ยวมันเกิดมีปัญหาถ้าตำรวจมาทำหน้าที่ตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะ
1: ครับ
0: เออแต่ทีนี้ไปคิดการใหญ่โตมันทำไม่ได้หรอกมันไม่มีงบประมาณไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในเขตชั้นในในหัวลำโพงก็ยิ่งไม่ควรคิดเพราะว่าวิถีชีวิตของคนที่เขานั่งรถไฟมาหัวลำโพงนี่มีเยอะนะแถวลพบุรีแถวตั้งแต่ภาชีมาทำงานเช้าไปเย็นกลับเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ต้องไปลงหัวลำโพงจะไปกั้นไว้ไม่ให้เข้าไปหัวลำโพงก็ต้องคำนึงว่ามีคนเดือดร้อนเท่าไหร่ฉะนั้นเรื่องรถไฟเนี่ยผมคิดว่าประสบ

0: การเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยได้เยอะทำให้คนตื่นขึ้นมาระมัดระวังมากเยอะเออแต่ว่าวันนี้ก็เห็นว่ามีข่าวอะไรนะที่คุณบอกเมื่อเช้า
1: ไอ้รถตู้ใช่ไหม
0: ข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ไปคาอยู่บนทางรถไฟ
1: รถตู้รับส่งนักเรียนไปคาอยู่ที่รางรถไฟเอาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้ฟังเมื่อเช้าให้ฟังหน่อยก็คือว่ามันมีรถตู้คันหนึ่งวิ่งมาวิ่งมาแล้วจังหวะนั้นเขาก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วรถไฟกำลังจะมาไม้กั้นก็กำลังจะลงแล้วแต่รถตู้คันนี้ก็วิ่งผ่านมาเลยครับวิ่งผ่านมาแล้วพอมาถึงตรงรางที่รถไฟกำลังจะวิ่งผ่านเนี่ยปรากฏว่าจอดเฉยเลยครับสงสัยจะตกใจหรือยังไงไม่รู้แต่น่าจะตกใจจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่ป้อมสถานีเนี่ยต้องวิ่งไปโบกไปผ่านไปถึงได้วิ่งกระลุกออกมา
0: ผมก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะไปจอดอยู่ทำไมคงช็อกอ่ะ
1: ครับ
0: คงงงอ่ะคงแบบเอ๊ะขึ้นมาได้ยังไง
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ถ้าเคลื่อนไปเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานี่ทำท่าจะจอดจนกระทั่งมีคนวิ่งมาไล
1: ่เหมือนกับลังเลเฮ้ยจะไปข้างหน้าจะไปข้างหน้าหรือจะถอยหลังดีประมาณนี้แหละ
0: ทีนี้
1: เขาไปตามดูแล้วว่าเป็นใครยังไงคือตำรวจนี่บอกว่ารู้ตัวแล้วสปป.สภ.ท่าหินที่จังหวัดลพบุรีนะครับในตัวอำเภอเมืองลพบุรีบอกว่าได้ติดตามดูจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พบรถตู้รับส่งนักเรียนคันนี้ทะเบียนกรุงเทพนะคุณสุภาพไม่รู้ว่าไปยังไงแต่ทะเบียนกรุงเทพครับคนขับชื่อนายสังวานอายุ55ปี
0: คงขายรถไปละ
1: ครับ
0: ไม่จะไปยังไงคงขายรถไปก็ติดทะเบียนไปด้วยไง
1: ครับแล้วตำรวจก็โทรติดต่อเพื่อให้มาพบกับทางตำรวจแต่ว่าบอกยังไม่สะดวกครับยังไม่สะดวกและยังปฏิเสธที่จะให้ตอบคำถามใดต่างๆใดๆครับเอาทีนี้นักข่าวไปเจอพนักงานกั้นไม้เนี่ยชื่อสมชายคุณสมชายบอกว่าขณะเกิดเหตุได้รีบวิทยุบอกในสถานีเพื่อให้พนักงานขับรถชะลอการเคลื่อนตัวก่อนออกจากสถานีเนื่องจากมีรถยนต์ติดค้างอยู่หลังจากนั้นก็ได้วิ่งออกจากซุ้มไปยังรถตู้ก่อนที่จะไล่ให้ออกจากบริเวณดังกล่าวเพื่อเคลียร์เส้นทางให้ปลอดภัยคุณสมชัยเขาบอกว่าจุดนี้เนี่ยเคยมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วครับตนเองก็ประจำอยู่จุดนี้ก็โดนด่าประจำด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงขั้นจะลงไม้ลงมือก็มีเพราะจะปิดกั้นถนนแล้วพวกเขาไม่พอใจหาว่าปิดก่อนที่รถไฟจะมานานเกินไปนานก็พยายามอธิบายหลายคนไม่เข้าใจในสถานีก็กำชับรถไฟช้าบ้างไม่เป็นไรขอให้อย่าเกิดอันตรายกับประชาชนก็พอครับ
0: ในข่าวมีไหมว่ามีนักเรียนนั่งอยู่หรือว่าส่งนักเรียนหมดแล้วขับมารถเปล่าย
1: ังไม่มีครับ
0: โอ้ถ้ามีนักเรียนนั่งอยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกทีนะ
1: ครับ
0: ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ว่ารถโรงเรียนซึ่งเป็นรถกวนจะเป็นรถที่ปลอดภัยที่สุดก็ยังเจอแบบนี้คือบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการวางโปรแกรมให้รถไฟวิ่งเข้าออกมันสเปสปะมันก็จริงนะที่บางทีเนี่ยเราไปจอดรถขับรถไปจอดรถรอรถไฟมันนานจนกระทั่งหงุดหงิดเพราะบางทีเขาใช้วิธีการอย่างนี้เขาจัดขบวนอย่างนี้รถบรรทุกสินค้าสมมุติมาจากเหนือเข้ากรุงเทพ
1: ครับ
0: วิ่งผ่านถนนแจ้งวัฒนะพอวิ่งไปแล้วเนี่ยไม้กั้นก็ยังไม่ยกเพราะเขารอให้รถที่ออกจากกรุงเทพไปทางเหนือเดี๋ยวก็กำลังมามันจะสวนกัน
1: ครับ
0: ไอ้ช่วงที่สวนกันเนี่ยแหละมันต้องนานหน่อยเพราะเขาขี้เกียจเดี๋ยวเอาไม้ขึ้นเอาไม้ลงฉะนั้นจัดให้มัน ตรงไหนที่มันสวนกันได้ช้านิดนึงช้านิดนึงแต่ได้กั้นทีเดียวบางทีมันไม่นิดอ่ะบางทีตั้งเกือบ10นาทีนะคุณสุรพงศ
2: ์ครับ
0: มันคนขับถนนก็งุนงิดนัดหมายไว้ก็ไปไม่ทันติดรถไฟอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าเขาก็พยายามแล้วตอนหลังๆเนี่ยรถที่มันไม่ผูกพันกับการทำงานอย่างอื่นเนี่ยให้ไปวิ่งกลางคืนซะหลัง 3:00 น 4:00 นรถขนส่งสินค้ารถอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแต่การจัดตารางรถนี่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเพราะเรามีรถไฟรางเดียวมันต้องไปจับจุดสับหลีกตรงนั้นสับหลีกตรงนี้ต้องไปให้ทันกันด้วยจะคันไปคันนี้จะหลีกตรงไหนถ้าเรามีทางรถไฟทางคู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงก็ทางใครทางมันวิ่งสวนกันได้อันนี้มันพอเลยไปสักพักหนึ่งมันสวนกันได้ไงคุณดาราพงศ์มันก็ต้องหาจุดที่จะหลีกกันจัดเวลาอย่างไรที่จะไปหลีกกันตรงนั้นตรงนี้โอ้ยยุ่งยากผมเคยไปทำรายการแล้วมันยุ่งยากมาก
1: รอนานด้วยนะเวลารอสับรางกันเนี่ย
0: ครับ
1: คันนี้มาถึงจุดนี้อ้าวจอดรอสับรางเนี่ยบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมโดยสารรถไฟรอเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็ยังมีนะคุณสุภาพ
0: อ๋อมีเขาจะมีกฎเกณฑ์ของเขาเขาจะรู้กันที่ไหน
1: ครับ
0: ผมนั่งรถไปเชียงใหม่ก็จะรู้เลยว่าเด่นชัยเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะลงไปกินข้าวได้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นจุดที่เขานัดหมายกันว่าจะมาหลีกกันตรงนั้น
1: ผบ.ตร.นี่ก็วันนี้ได้มีคำสั่งไปยังกองบัญชาการทั่วประเทศครับให้พื้นที่ไหนสถานีไหนที่อยู่ในพื้นที่จุดตัดระหว่างทางรถกับทางรถไฟเนี่ยให้ไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆออกมาตรการอะไรต่างๆเยอะไปหมดเลยคุณชูวะ
0: สักพักหนึ่งสักพักหนึ่งทุกอย่างก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมตอนนี้ก็เพิ่งเกิดเหตุใหม
1: ่ๆครับ
0: ก็มารวมมาตุ้มช่วยกันทุกวิถีทางอ่ะ
1: ครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็มาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
7: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.thโทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
8: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together คียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาก
10: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
1: ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพได้วิเคราะห์ได้พูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาคอร์รัปชันการปราบโกงผมว่าน่าสนใจเชิญท่านผู้ฟังฟังครับ
0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้องถามคนที่เขาเกี่ยวข้องว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าประเด็นสำคัญคือตีเหล็กต้องตีตอนร้อนตอนนี้นโยบายปราบทุจริตคอร์รัปชันถูกปลุกให้มันคึกคักขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะนายกรัฐมนตรีลงมาลุยเองเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวว่านายกสั่งรื้อกฎหมายปราบโกงสั่งรื้อข้อมูลรัฐทั้งหมดสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านทุจริตนี่คือบางส่วนที่ฝ่ายรัฐจะทำเพิ่มเติมฝ่ายเอกชนเราได้เห็นภาพใหญ่สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสมาคมธนาคารสภา SME ก็ขานรับเดินหน้าเชิงรุกเอาจริงเอาใจเอาจริงเอาจังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนคนเหล่านี้ออกมารุกให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการจัดการปัญหาการจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้ได้งานได้โครงการได้สัมปทานทำยังไงถึงจะแก้ได้การจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้ได้ขายของให้ภาครัฐได้ทำไมถึงจะแก้ได้การจ่ายใต้โต๊ะเพื่อให้การทำงานราบรื่นไม่ติดขัดทำไมถึงจะแก้ได้ทั้งหมดนี้เราควรจะมีความหวังมีความเชื่อกันไหมว่ามันจะเป็นไปได้ฉะนั้นเราจะคุยกับคนที่เขาต่อสู้เรื่องนี้มายาวนานประธานองค์การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดร.มานะนิมิตมงคลแล้วในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการในชุดประสานงานที่นายกเพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาด้วยตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับดร.มานะครับ
11: สวัสดีพี่สุภาพครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: มีความหวังกับปรากฏการณ์นี้มากน้อยแค่ไหนครับ
11: คอร์รัปชันอ่ะมันกินเมืองเรามากเหลือเกินครับวันนี้คนไทยทุกคนรู้ดีผู้ประกอบการทุกคนรู้ดีครับคนต่างชาติที่เขาแวะเวียนมาลงทุนในประเทศไทยเขาก็พูดกันในเรื่องเหล่านี้มายาวนานหลายสิบปีครับพี่สุภาพครับ
0: ครับ
11: เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันจะเป็นแสงแห่งความหวังสักนิดนึงว่าคอร์รัปชันมันจะดีขึ้นในวันนี้หน่อยนึงเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่ดีมีบ้านเมืองของเราเนี่ยมีศักดิ์ศรีขึ้นมานะครับเราก็ดีใจแล้วครับเมื่อ11ปีที่แล้วปี2558เนี่ยรัฐบาลเคยตั้งคณะกรรมการในลักษณะนี้มาชุดหนึ่งแล้วนะครับโดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภาคประชาชนและนักวิชาการสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่ามีบางอย่างดีขึ้นเช่นเรื่องมีการออกพรบจัดซื้อจัดจ้างที่ทำให้ภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปสอดส่องได้มีพรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตพอเราพูดเรื่องศาลคอร์รัปชันนะเพื่อทำคดีให้มันเร็วขึ้นลงโทษให้มันหนักขึ้นให้ผู้พิพากษาที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้วยกระแสของการต่อต้านคอร์รัปชันบรรยากาศในตอนนั้นทางศาลนะครับท่านก็พิจารณาจัดตั้งให้มีศาลคอร์รัปชันขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพบรรยากาศมันเป็นใจนะครับได้อะไรขึ้นมาสักนิดหนึ่งเราก็ดีใจแล้วครับพี่
0: เดี๋ยวนี้ปัญหาที่นายกบอกว่าจะรื้อกฎหมายดร.มานะเห็นว่ากฎหมายอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน
11: เยอะมากที่สุภาพบ้านเรามีกฎหมายเยอะมากที่สำคัญคือไอ้กฎหมายที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาอย่างเช่นเนี่ยเรื่องเวลาคนจะสร้างบ้านต่อเติมอาคารเนี่ยนะครับมันจะมีกฎหมายอยู่7ฉบับต้องไปติดต่อหน่วยงานอยู่ประมาณ20กว่าหน่วยงานหลายหลายเรื่องเลยครับคนจะเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตสักแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าจะขายให้ได้แบบ 7-Eleven เนี่ยคุณต้องมีใบอนุญาตมากกว่า30ใบไอ้เนี่ยมันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นและเรื่อง ความซับซ้อนอย่างนี้ทำให้เป็นช่องว่างเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนคนไหนอยากเร็วอยากผ่านอยากได้พิสิทธิ์ต้องจ่ายเงินจ่ายทองอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ไขครับเพราะฉะนั้นกฎหมายมันเยอะมากครับพี่สุภาพเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเขาก็พยายามแก้ไขเรื่องการอำนวยความสะดวกก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงนะครับการลงโทษคนที่ไปติดสินบนหรือไปข้าราชการที่ไปรับสินบนจากพ่อค้านักลงทุนต่างชาติพวกนี้เราก็ต้องเล่นงานให้หนักๆโดยรวมนะครับมีหลายเรื่องที่เราต้องทำครับและมันจะต้องถูกแบออกมาในเร็วๆนี้ครับ
0: ปัญหาข้อใหญ่นะที่เราก็เจอกันมาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันการพิจารณาโทษเอาคนเข้าคุกเข้าตารางต้องคำนึงถึงหลักฐานแล้วหลักฐานการคอร์รัปชันเนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้มันยิ่งสะดวกใหญ่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วต้องใส่ลังแม่โขงไปให้กันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการอื่นตั้งเยอะแยะที่ให้เงินโดยไม่ต้องมีใบเสร็จสอบกันเท่าไหร่ก็ไม่เจอสอบกันเท่าไหร่ก็ไม่พบในที่สุดลงโทษใครไม่ได้อันเนี้ยจะแก้ยังไง
11: อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจมากครับพิชากับพอมีคดีขึ้นมานะครับก็จะต้องหาหลักฐานมารัดตัวให้มากยิ่งขึ้นมะในอดีตเนี่ยปปช.เขาจะพิจารณาในระดับเพียงว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่า
0: อันเชื่อได้ว่า
11: ครับแต่พอมายุคนี้อะไรก็ต้องหลักฐานชัดเจนแล้วก็ไปอ้างอิงในคดีอาญาปะโทพี่ครับคดีคอร์รัปชันเนี่ยมันสมรู้ร่วมคิดกันเป็นกระบวนการถ้าเป็นส่วนใหญ่ถ้าเรื่องใหญ่เรื่องโตนะครับและเจ้าหน้าที่เขาทำกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันปกปิดครับมันเป็นเรื่องรู้กันในหน่วยงานหลักฐานหายากมากจริงๆครับเอาละแต่ถึงแม้จะใช้เวลามากจับกลุ่มคดีได้ยากมากนะครับโดยสถิติเนี่ยมันอาจจะมีอยู่แค่ประมาณสัก 4-5% เท่านั้นเองนะครับของคดีทุจริตที่สามารถเอาคนผิดมาลงโทษได้แต่วันนี้จะเป็นหนึ่งครับ
0: คนที่ให้สินบน เขาก็ยินดีให้ตอนหลังเนี่ย เพราะว่าแลกกับความสะดวกถ้าไม่ให้มันยุ่งไปหมดคุณจะเปิดผับเปิดบาร์เอาง่ายๆเนี่ยถ้าคุณไม่จ่ายสวยคุณก็นอนไม่หลับเดี๋ยวเขาจะมาจับฉะนั้นจ่ายดีกว่าสบายใจกว่าปัญหาก็คือว่าคนให้สินบนเนี่ยในกฎหมายบ้านเราเนี่ยลงโทษด้วยในฐานะคุณทำผิดร่วมให้สินบนเจ้าพนักงานอันนี้เป็นปัญหาไหมใครมันจะกล้าไปบอกว่าผมนี่แหละให้สินบนผมนี่แหละจ่ายเต้าโต๊ะจนผมได้งานผมนี่แหละจ่ายได้โต๊ะจนกระทั่งผมได้งานก่อสร้างใครจะไปทำอย่างนั้นและจะทำยังไง
11: ไม่เป็นปัญหาครับพี่สุภาพครับวันนี้แนวทางประเทศไทยกำลังจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เรายังต้องทำอะไรอีกเยอะถ้าเข้าสำเร็จเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยนะแล้วในเรื่องศักดิ์ศรีของคนไทยในสายตาโลกเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมากครับแต่เพื่อเข้าให้ได้เนี่ยเรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องทำพิสภาพครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องจัดการให้ได้ปปช.ต้องผลักดันให้สำเร็จมีบางอย่างที่ต้องทำเพื่อให้ได้มาตรฐานของ OECD นะครับก็คือจากนี้ไปเนี่ยถ้าคนจ่ายสินบนมาร้องเรียนต่อปปช.ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมติดสินบนให้เจ้าหน้าที่ไปนะเป็นเงินเท่าไหร่เจ้าหน้าที่ชื่ออะไรเอาหลักฐานมายื่นปปช.ปปช.จะพิจารณาให้บุคคลคนนี้พ่อค้ารายนี้ไม่ต้องติดคุกครับแต่อาจจะโดนโทษปรับที่รุนแรงทำอย่างนี้คดีมันจะเร็วขึ้นและบรรดาคนโกงเนี่ยมันจะเกิดการระแวงครับพี่สุภาพก็ไม่รู้ว่าคนให้หรือคนรับใครจะหักหลังใครจะแทงใครจะเอาเรื่องไปฟ้องปปช.ก่อนกันเห็นไหมครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนี่อย่างหนึ่งทั้ง EU OECD เนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยอ่ะมีกฎหมายให้รางวัลนำจับกับพวกข้าราชการเยอะเหลือเกินเป็นข้าราชการก็ใช้ตรงนี้เป็นช่องทาง147รายการเขาบอกว่าประเทศไทยต้องยกเลิกครับ
0: เพราะการให้สินบนเนี่ยมันเป็นช่องทางของการทุจริตคอร์รัปชันการมีสินบนเนี่ยนะคุณมีหน้าที่คุณเป็นกรมศุล
12: ศุลกากรคุณมีหน้าที่คุณกินเงินเดือนเอ๊ะคุณได้ด้วยคุณเป็นตำรวจจราจรคุณไปจับปรับคนทำผิดจราจรเอ๊ะคุณได้สินบนนำจับด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าที่ที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณต้องทำอยู่แล้วแล้วได้สินบนด้วยอันนี้จะเสนอยังไงให้ยกเลิก
11: ถ้าเอาให้ได้คือตอนนี้เราจะกำลังจะทำ FTA กับพวก EU นะครับเราจะเข้าสมาชิก OECD เขาบอกเลยว่าไทยต้องยกเลิกเพราะว่าไอ้กฎหมายลักษณะนี้นะมันทำให้ประชาชนดูถูกเราจำกันได้ไหมครับพอตำรวจจราจรจะไปจับมอเตอร์ไซค์คนเขาจะด่าว่าโหเห็นแก่สินบนนำจับแต่ขณะเดียวกันนี้มันก็จะเป็นช่องทางนะบรรดาเจ้าหน้าที่จะศุลกากรหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะเลือกได้ว่าคุณจะจ่ายสินบนหรือไม่ถ้าคุณไม่จ่ายสินบนผมก็ไปเอารางวัลนำจับยังไงฉันก็ได้อยู่ดีเห็นไหมเพียงแต่มันได้ช้าได้เร็วได้มากได้น้อยแตกต่างกันซึ่งถ้ายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ครับข้าราชการทุกคนน่ะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาและเสมอภาคกันไม่ใช่ว่าข้าราชการหน่วยนึงได้อีกหน่วยนึงไม่ได้กองนึงได้อีกกองนึงไม่ได้อย่างนี้มันไม่แฟร์ครับเป็นระบบราชการที่ไม่เท่าเทียมกันครับ
12: ดร.มานะเห็นลีลาท่าทางของนายกรัฐมนตรีแล้วคิดว่าจะเอาจริงไหมแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยจะแก้ได้ไหมเอ๊ะรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงต่างๆผูกพันกับผู้รับเหมาผูกพันกับผู้รับเหมาก่อสร้างผูกพันกับคนทำโครงการนี้โครงการนี้ดร.มานะคิดว่ามันจะเบาลงได้มั้งไหม
11: ที่พี่สุภาพชี้เป้ามาเนี่ยใช่เลยครับรัฐมนตรีหลายคนพัวพันกับพ่อค้าบางคนยังมีข่าวให้ติอินินทาว่าเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์หรือเปล่านะครับบางคนพัวพันกับเรื่องผู้รับเหมาอันนี้ใช่ครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามาดูที่ท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านถึงขังเอาจริงเอาจังเอาละเราต้องปรบมือให้ท่านนะแต่ความสำเร็จมันจะต่อเนื่องหรือไม่กระแสของประชาชนเราต้องช่วยกันพูดช่วยกันทวงถามนะครับอย่าปล่อยให้มันแผ่วลงไปครับพี่สุภาพ
12: ภาค
11: ความตื่นตัวของประชาชนสำคัญที่สุดครับ
12: ใช่ภาคเอกชนสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้ากกร.ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสู้จริงไหมล่ะ
11: จริงจริงเขาพูดกันชัดเจนเราพูดกันมาหกเจ็ดเดือนแล้วพี่สุภาพบอกว่ามันทนไม่ไหวแล้วมันคอร์รัปชันขนาดนี้เศรษฐกิจมันจะพังบ้านเมืองมันจะไปไม่ได้แล้วประชาชนจะเดือดร้อนนะครับจากนี้ไปเนี่ยเราจะพูดเรื่องคอร์รัปชันแล้วก็จะขุดมากขึ้นก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องแกมเมอร์ทุนเทาโดยสมาคมธนาคารก็มาพูดนะครับจากนี้ไปเนี่ยทางภาคเอกชนนะครับก็บอกว่าอุ้ยเรามาตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ปัญหาการฟอกเงินด้วยกันนะสมาคมธนาคารเนี่ยจะเป็นหัวหอกให้ไปช่วยภาครัฐในการทำงานเห็นไหมครับนี่เป็นข้อเสนอที่มีความต่อเนื่องและอย่างกรณีที่เปิดเผยสินบน26หน่วยงานเนี่ยมันคือการเอาความจริงที่คนไม่กล้าพูดออกมาบอกให้ทุกคนรับรู้สาธารณชนรับรู้ว่าเราจำเป็นแล้วที่ต้องแก้ไขร่วมกันกับพิจิตรภาพ
12: เอาละขอให้กำลังใจดร.มานะและคณะและพรรคพวกทั้งหมดที่ต่อสู้เรื่องนี้มายาวนานแล้วนะครับขอบคุณมากดร.มานะครับ
11: ขอบคุณครับช่วยกันครับคนไทยครับ
12: ใช่ครับดร.มานะนะครับนิมิตมงคลเป็นประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
1: เอาละครับขอส่งท้ายด้วยการเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ครับร่วมส่งผลงานเข้าประกวดย่าแฝกองค์ภูมินคืนแผ่นดินยั่งยืนซึ่งเป็นครั้งที่14นะครับประจำปี2568ถึง2569เปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับหญ้าแฝกไม่ใช่แค่พืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์งานออกแบบและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟและผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศ บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ร่วมสนับสนุน
14: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ข่าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวอาราวนิวส์วันนี้เราพบกันศุกร์22พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับโดยช่วงเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นที่ฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าบ้านเราเนี่ย5ชั่วโมงของวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสาวสาวิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสนะครับประเทศฝรั่งเศสเป็นการเดินทางไปเพื่อปฏิบัติภารกิจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยมีกำหนดการพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้วก็มีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกนะครับเพื่อที่จะได้ต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันประธานครับจากการหารือร่วมกันนะครับรวมไปถึงการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้23พฤษภาคมนายกจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมกับพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกก็จะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและก็แปรรูปอาหารการรีไซเคิลและก็การผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมเนี่ยมีกำหนดการหาเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปนะครับแล้วก็ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่25พฤษภาคมเนี่ยนายกก็มีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็จะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศนะครับขณะที่ในช่วงค่ำของวันเดียวกันเนี่ยนะครับนายกก็จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอ็มมานูเอลมาคารองประธานดีฝรั่งเศสนะครับพร้อมกับหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยนายกพร้อมคณะก็จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเราในวันอังคารที่26พฤษภาคมแล้วก็จะเดินทางนะครับถึงประเทศไทยเนี่ยในช่วงเช้าของวันพุธนะครับก็คือเดินทางเนี่ยนะครับเป็นวันอังคารจากฝรั่งเศสนะครับมาถึงบ้านเราในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนั่นเองนะครับนี่ก็คือภารกิจของนายกรัฐมนตรีคุยกันเรื่องการเมืองภาพใหญ่กันมาโดยตลอดนะครับวันนี้เรามาดูการเมืองภาพเล็กแต่ว่าเป็นสนามการเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาเป็นเล็กที่ถือว่าไม่เล็กนั่นก็คือสนามการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือว่าผู้ว่ากทม.นั่นเองนะครับวันนี้ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปก9 KPI โพนะครับได้มีการเผยผลสำรวจเรื่องของการเลือกตั้งกทม.69ความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็ความคาดหวังต่อสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกชุดใหม่นะครับทำการสำรวจในช่วงวันที่8ถึง11พฤษภาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพมหานคร 1,600 ตัวอย่างนะครับก็พบว่าร้อยละ 85.9 บอกว่าถ้าเป็นคนกทม.จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แน่นอนร้อยละ92เนี่ยน่าจะไปแล้วก็ยังไม่แน่ใจมีเพียงที่ประธานเท่ากับมีเพียงร้อยละ 4.9 นะครับที่ระบุบอกว่าน่าจะไม่ไปแล้วก็ไม่ไปแน่นอนขณะที่ร้อยละ 49.2 เนี่ยบอกว่าติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่อนข้างมากและมากที่สุดร้อยละ 48.3 บอกว่าติดตามค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุดและร้อยละ 2.5 ไม่ได้ติดตามเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยร้อยละ 26.4 ต้องการสก.ที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงร้อยละ 21.3 ต้องการคนที่ประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ร้อยละ 19.3 เนี่ยต้องการคนที่ซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้และร้อยละ 13.3 บอกว่าเข้าถึงประชาชนง่ายนะครับร้อยละ 9.5 กล้าที่จะตรวจสอบและสะท้อนปัญหาร้อยละ 6.5 มีผลงานประสบการณ์ในพื้นที่มีเพียงร้อยละ 3.4 นะครับที่ต้องการสกสังกัดพรรคการเมืองที่น่าเชื่อถือและร้อยละ 0.3 ระบุเป็นคุณลักษณะอื่นนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่เขตชั้นของกรุงเทพมหานครเนี่ยเพราะว่าเขตชั้นนอกร้อยละ30.7เนี่ยให้ความสำคัญกับการรู้ปัญหาในพื้นที่จริงรองลงมาร้อยละ 22.9 เนี่ยประสานงานเก่งแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่ได้ขณะที่เขตชั้นกลางเนี่ยร้อยละ 29.3 บอกว่าให้ความสำคัญกับการรู้ปัญหาในพื้นที่จริงร้อยละ 22.2 ซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้ส่วนเขตกรุงเทพชั้นในมีสัดส่วนค่อนข้างใกล้เคียงกันระหว่างประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ร้อยละ 21.7 แล้วก็รู้ปัญหาในพื้นที่จริงร้อยละ 21.1 รวมไปถึงประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความซื่อสัตย์โปร่งใสตรวจสอบได้ร้อยละ 20.3 นะครับนั่นก็เป็นผลโพลเบื้องต้นนะครับแล้วก็คงจะยังมีโพลออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจากอีกหลายสำนักนะครับก็แน่นอนแล้วว่าในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ถือว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นโพลที่ถูกจับตามองอีกสำนักหนึ่งนั่นเองนะครับเอาขณะที่ความเคลื่อนไหวของผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อร่วมแสดงความยินดีในงานรับปริญญาของนายแสนดีสิทธิพันธ์นะครับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั่นเองนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก่อนครบกำหนด21พฤษภาคมคือลาออกตั้งแต่ช่วงเช้าของวันจันทร์18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีผลในช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทีมชัดชาติก็มีการเปิดแคมเปญเนี่ยนะครับในการเปิดตัวว่าจะชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.อีกสมัยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคู่แข่งที่ถูกจับตามองก็คงจะเป็นคู่แข่งจาก2พรรคการเมืองพรรคตัวเต็งจ๋าก็อย่างพรรคประชาชนแล้วก็อีก1พรรคนะครับที่จะต้องกอบกู้ฐานเสียงของตัวเองในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลับมานั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงหลังจากที่พรรคได้เปิดตัวนายอนุชาบูรพชัยศรีเป็นว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทางด้านของนายอนุชาและนายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคที่ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่การส่งผู้สมัครเนี่ยไม่ได้มีเพียงการส่งตัวบุคคลแต่ว่ามันยังมีเรื่องของนโยบายรวมถึงการเตรียมการทำงานร่วมกับสก.หลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในการนำเสนอนโยบายต่างๆที่พรรคมองว่าคนกรุงเทพควรที่จะมีทางเลือกและก็เป็นไปได้มากกว่าที่เป็นอยู่ส่วนทีมผู้บริหารกทม.จะเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องดูจังหวะเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนกรณีที่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนคนกรุงเทพที่อยากได้สก.ซึ่งรู้พื้นที่จริงประสานงานเก่งแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เนี่ยในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์มีคนที่มีประสบการณ์และก็เป็นสก.อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งระบบพรรคเนี่ยไม่ได้มีแค่บุคคลที่เป็นสก.หรืออดีตสก.แต่ว่ามีคนที่ทำงานในพื้นที่ต่างๆอาจจะเป็นสาขาพรรคหรือผู้ช่วยดำเนินงานส.ส.และสก.ดังนั้นเนี่ยการประสานงานยืนยันได้ว่าประชาธิปัตย์มีความพร้อมมากไม่เฉพาะผู้สมัครสก.หรือว่าผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ว่าองคาพยพของพรรคเนี่ยมีความพร้อมและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอดนะครับซึ่งถ้าพิจารณาจากคู่แข่งแล้วมีทั้งอดีตผู้ว่ากทม.และอดีตสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยมาเป็นผู้สมัครแข่งขันด้วยนั้นเนี่ยนายพิสุทธิ์ก็บอกว่ามันก็จะช่วยให้คนกรุงเทพมีทางเลือกมากขึ้นก็ถือว่าเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยก็ยังคงแสดงจุดยืนในเชิงหลักการนะครับอย่างแข็งขันสำหรับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เจตเวชชาชีวะนะครับขณะที่ทางพรรคประชาชนล่าสุดเนี่ยนะครับที่ถนนสายไม้นะครับย่านบางซื่อและกลับนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคนะครับพร้อมด้วยอดีตผู้ว่ากทม.นายพิจิตรรัตกุลและก็อดีตผู้ช่วยหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.นะครับก็ลงพื้นที่ช่วยนางสาวภัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงนะครับโดยมีนายพิชานชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเนี่ยร่วมด้วยนะครับซึ่ง ันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดร.โจ2ดร.โชนะครับมาโคจรพบกันโดยดร.โจพิจิตรนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุผลที่มาช่วยทางด้านของนายชัยวัฒน์หาเสียงเนี่ยบอกว่ารู้จักแล้วก็เห็นว่านายชัยวัฒน์เนี่ยมีความน่าสนใจที่ตนจะมาร่วมสนับสนุนเพื่อให้เป็นผู้ว่ากทม.ซึ่งนายชัยวัฒน์มีคุณสมบัติเป็นคนรุ่นใหม่เป็นวิศวกรเคยทำงานอยู่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีอาชีพวิศวะก็ต้องนึกถึงการสร้างและออกแบบนะครับโดยที่นายชัยวัฒน์เนี่ยคงไม่คิดแต่เรื่องซ่อมอย่างเดียวแต่จะคิดเรื่องสร้างเพราะว่าการซ่อมอย่างเดียวไม่มีทางที่จะจบสิ้นจำเป็นต้องสร้างแต่ว่าต้องสร้างทั้งระบบและก็สร้างระบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานภาพเศรษฐกิจของเมืองสร้างมุมมองเมืองสร้างมุมมองใหม่นะครับเรื่องของน้ำท่วมและการจราจรเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันจากการพูดคุยกับนายชัยวัฒน์เห็นว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการออกแบบใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นมานะครับนอกจากนี้เนี่ยก็คิดว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีความเชื่อที่น่าสนใจก็คือการกระจายอำนาจเชื่อเรื่องของการทำงานเป็นทีมไม่มีพระเอกคนเดียวซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่เกินไปที่จะมีพระเอกมหาขาวเพียงคนเดียวนะครับรวมถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมเพราะว่าข้าราชการกทม.กว่าแสนคนเนี่ยคงทำงานเองทั้งหมดไม่ได้ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพรรคประชาชนก็เชื่อเรื่องความเข้มแข็งของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการทำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งนะครับโดยที่ดร.โจนะครับพิจิตรรัตกุลเนี่ยก็บอกว่าที่ตนพูดมาตรงที่พรรคประชาชนนำเสนอเนี่ยตรงกับความคิดของตนจึงเป็นเหตุให้อาสามาช่วยนายชัยวัฒน์ในการช่วยงานการเมืองเท่านั้นในอนาคตเนี่ยจะไม่รับตำแหน่งใดๆเพราะว่าอายุเนี่ยมากแล้วคงทำได้แค่ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือก็จะช่วยนายชัยวัฒน์หาเสียงผู้ว่ากทม.เพียงคนเดียวแต่ว่าอาจจะช่วยสก.คนอื่นที่อยู่ในกลุ่มมดงานเดิมหาเสียงนะครับแต่ว่ากลุ่มมดงานส่วนใหญ่ก็อยู่ในพรรคประชาชนนั่นเองนะครับมีคำถามว่ามองว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่จะเลือกผู้ว่าที่ลงในนามอิสระหรือพรรคการเมืองมากกว่ากันนะครับนายพิจิตรเองก็บอกว่าได้2อย่างในอดีตเคยมีผู้ว่าที่ลงในนามอิสระเช่นพลตรีจำลองศรีเมืองและก็นายชัดชาติก็ทำงานได้ดีมากและแม้จะลงในนามพรรคก็เชื่อว่าพรรคเนี่ยจะไม่มาครอบงำหรือชี้นำอะไรมากในอดีตผู้สมัครที่ลงในนามพรรคก็มีอิสระในการทำงานพรรคก็ให้การสนับสนุนในการทำงานนะครับส่วนการพูดคุยกับทางด้านของนายชัดชาตินั้นเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเพราะว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนสนับสนุนคนที่ตั้งใจดีก็คือนายชัดชาติเมื่อนายชัดชาติได้เป็นผู้ว่าตนก็คืนใบหาเสียงให้นายชัดชาติแล้วบอกว่าหมดหน้าที่แล้วนะครับการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งระหว่างนายชัยวัฒน์กับนายชัดชาตินั้นเนี่ยประชาชนต้องตัดสินใจถ้าตนไปชี้นำคงลำบากซึ่งประชาชนผู้ลงคะแนนเสียงเนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจที่ดีที่สุดนะครับขณะที่นายชัยวัฒน์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการลงสมัครผู้ว่ากทม.ครั้งนี้หลังจากที่นายชัดชาติก็ประกาศลงสมัครอีกครั้งเนี่ยบอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจุดยืนของตนคือไม่ได้อยากให้มองว่าใครจะมาลงสมัครแต่อยากให้มองว่าอีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงยังไงจะเป็นเมืองที่ช่วยให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบไหนแล้วก็เป็นเมืองที่ให้สวัสดิการกับคนกรุงเทพยังไงนะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พรรคประชาชนได้นำเสนอเป็นวาระของคนกรุงเทพและผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตเนี่ยก็มีวาระที่ต้องการผลักดันในพื้นที่ไม่ว่าจะเรื่องคมนาคมการสร้างสถานีดับเพลิงการพัฒนาเมืองย่านสร้างสรรค์หรือว่าย่านเศรษฐกิจนะครับส่วนจะทำยังไงให้คนกรุงเทพยอมรับในตัวของตนเองเพราะส่วนใหญ่อย่างชื่นชอบนายชัดชาติอยู่นั้นเนี่ยก็ต้องทำให้ดีกว่านายชัดชาติที่ทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็ต้องทำในสิ่งที่พัฒนาก้าวหน้าแก้ไขเชิงระบบที่เรื้อรังนะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันรวมถึงการบริหารกรุงเทพที่ต้องขับเคลื่อนตั้งแต่ภาพใหญ่จากสภาผู้แทนราษฎรและก็ได้นำเสนอนโยบายกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงซึ่งต้องมีระบบที่ดีที่แม้แต่คนที่คิดจะโกงก็โกงได้ยากก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของการสื่อสารในเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของการสนับสนุนใครอย่างไรนั้นเนี่ยก็เป็นสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสมัครผู้ว่ากทม.เนี่ยเดี๋ยวก็คงจะมีการเปิดตัวกันนะครับทั้งในนามของผู้สนับสนุนผู้สมัครที่สังกัดพรรคผู้สนับในนามของสนับสนุนผู้สมัครในนามอิสระนะครับก็ยังเหลือเวลาอยู่พอสมควรนะครับซึ่งหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับสองดร.โจดร.โจชัยวัฒน์ดร.โจพิจิตรก็ได้นำคณะร่วมเดินหาเสียงในถนนสายไม้ซึ่งมีประชาชนเข้ามาทักทายพร้อมร้องเรียนเรื่องฝาท่อระบายน้ำบนถนนที่เพราะว่ามีรอยแตกร้าวและไม่แข็งแรงนะครับโดยชาวบ้านบริเวณนี้เนี่ยก็กังวลว่าเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้สัญจรอาจจะได้รับอันตรายซึ่งเรื่องนี้ชาวบ้านก็เคยร้องเรียนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดแม้ก็จริงๆแล้วก็เหมือนกับ การกลับไปเยือนนะครับหลายๆพื้นที่ซึ่งอดีตดร.พิจิตรที่เป็นอดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยเคยบุกเบิกไว้อย่างเช่นถนนสายไม้ย่านบางซื่อนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับอ้าวไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องจับตากันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของสถานการณ์อีโบลาวันนี้เนี่ยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงกนุวุฒิและโฆษกของกรมควบคุมโรคนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ของโรคไวรัสอีโบลาบอกว่าอีโบลาเนี่ยมันไม่ใช่โรคใหม่แต่ว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดในทวีปแอฟริกามาอย่างต่อเนื่องพบการระบาดหลายระลอกละตั้งแต่ปี2557 2559 2565ล่าสุดก็ปีนี้นะครับที่พบการระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบไม่บ่อยไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ซึ่งข้อมูลณวันที่17พฤษภาคมเนี่ยมีผู้ป่วยสงสัยกว่า250รายและมีผู้เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับโรคแล้วเนี่ยกว่า160รายทำให้ทั่วโลกเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตดังกล่าวเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตามกันในช่วงส่องข่าวรอบโลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยเนี่ยยังไม่พบผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยยืนยันโรคอีโบลาในปีนี้นะครับซึ่งอีโบลาเนี่ยเป็นโรคในกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสนะครับซึ่งต่างจากโรคไข้เลือดออกที่พบในประเทศไทยด้วยเชื้ออีโบลาเนี่ยอยู่ในตระกูลฟิโลไวรัสนะครับพบการระบาดส่วนใหญ่ในแอฟริกาโดยที่ผู้ป่วยอีโบลาเนี่ยมักมีอาการรุนแรงจึงมีโอกาสเดินทางออกนอกพื้นที่ระบาดได้น้อยทำให้การแพร่ระบาดเนี่ยยังจำกัดอยู่ในทวีปแอฟริกาเป็นหลักนะครับต้นตอของโรคเนี่ยก็เริ่มจากสัตว์สู่คนโดยมีค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคนะครับก่อนที่จะแพร่จากคนสู่คนผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งเลือดหรือว่าสิ่งปนเปื้อนจากผู้ป่วยนะครับไม่ได้แพร่ทางการไอจามหรือว่าละอองฝอยเหมือนโควิด -19 หรือไข้หวัดใหญ่นะครับจึงทำให้การแพร่กระจายเนี่ยได้ช้ากว่านะครับอัตราการแพร่เชื้อเฉลี่ยของอีโบลาเนี่ยอยู่ที่ 1.95 หมายความว่าสามารถระบาดได้แต่ต้องอาศัยการสัมผัสใกล้ชิดปัจจุบันเนี่ยมีอีโบลาเนี่ย6สายพันธุ์และมี4สายพันธุ์ที่ก่อโรคในมนุษย์สายพันธุ์ที่ระบาดต่อเนื่องก่อนหน้านี้คือซาอีนะครับซึ่งมียาและวัคซีนแล้วแต่สายพันธุ์บุนดิบูเกียที่กำลังระบาดเนี่ยยังไม่มียาหรือวัคซีนนะครับก็คาดว่าการพัฒนาวัคซีนอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 3-9 เดือนทั้งนี้เนี่ยระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ 2-21 วันอาการก็จะเริ่มต้นคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ก็คือไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยอาเจียนแล้วก็ท้องเสียก่อนที่จะพัฒนาไปสู่อาการรุนแรงเช่นภาวะเลือดออกผิดปกติอัตราเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ 40-80% นะครับจากสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกและพบผู้ป่วย2รายในอูกันดาเนี่ยนะครับที่มีประวัติเดินทางมาจากของโกทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO จึงได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้จะยังไม่ถึงระดับการระบาดใหญ่ทั่วโลกหรือว่าแพนเดมิกนะครับแต่ว่าไทยก็ได้ยกระดับเฝ้าระวังแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐอูกันดาเนี่ยเป็นเขตติดต่อโรคอีโบลามีผลบังคับใช้ตั้งแต่21พฤษภาคมเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมป้องกันโรคทั้งการคัดกรองผู้เดินทางการเฝ้าระวังที่สนามบินสถานการณ์ปัญหาด้วยสถานพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงการเตรียมทีมสอบสวนโรคและห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อนะครับด้านของนายแพทย์โรมบทของรักษาการนายแพทย์ทรงกนุวุฒิและผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคก็บอกว่าหลังประกาศเขตติดโรคผู้เดินทางทุกคนจาก2ประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยต้องเข้ารับการคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยนะครับผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องลงทะเบียนแบบฟอร์มสุขภาพหรือว่า Health Declaration นะครับผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card นะครับล่วงหน้าพร้อมให้สายการบินส่งข้อมูลผู้โดยสารมายังกรมควบคุมโรคล่วงหน้าก่อนเครื่องลงเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ารับตัวแล้วก็ประเมินความเสี่ยงทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยถ้าพบผู้ป่วยเดินทางมีอาการป่วยเนี่ยจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลทันทีส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยก็จะถูกส่งเข้ากักกันโรคทันทีขณะที่ผู้เดินทางทั่วไปจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็จะถูกติดตามอาการและวัดไข้ทุกวันเป็นเวลา21วันนะ ครับซึ่งนายแพทย์โรมเนี่ยยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีมาตรการดูแล3ระดับก็คือเฝ้าสังเกตอาการผู้เดินทางสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เจ้าหน้าที่จะติดตามอาการทุกวันการกักกันโรคสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเตรียมศูนย์กักกันที่สถาบันบำราศนราดูรรองรับได้60ห้อง90คนแล้วก็แยกกักรักษาสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยทันทีที่เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยเมื่อวานนี้21พฤษภาคมเนี่ยมีผู้เดินทางจาก2ประเทศรวม5คนนะครับเป็นจากอุกดาเนี่ย4คนและของโก1คนด้วยปลายทางอยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดและเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งข้อมูลให้สำนักงานสาธารณสุขติดตามอาการครบ21วันแล้วนะครับถ้าย้อนหลัง21วันที่ผ่านมามีผู้เดินทางจาก2ประเทศเนี่ยรวม126คนส่วนใหญ่แล้วเข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและมีประมาณ 6-7 คนต่อวันก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ไทยเราเนี่ยยังสามารถบริหารจัดการได้นะครับส่วนกรณีสายพันธุ์ที่กำลังระบาดยังไม่มียาและวัคซีนประเทศไทยมีการเตรียมพร้อมขนาดไหนนั้นเนี่ยแพทย์หญิงจุไรก็บอกว่ายาและวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันใช้กับสายพันธุ์ซาอีไม่ใช่สายพันธุ์บูดิบูเกียวที่กำลังระบาดดังนั้นเนี่ยไทยยังไม่มียาหรือวัคซีนสำหรับสายพันธุ์นี้แต่โดยทั่วไปผู้ป่วยอีโบลาจะมีอาการรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางได้ง่ายอีกทั้งมีการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางโดยสายการบินอยู่แล้วนะครับถ้าผู้เดินทางไม่ได้บินตรงจาก2ประเทศเสี่ยงแต่ว่าไปแวะประเทศอื่นก่อนเข้าประเทศไทยอันนี้จะสามารถหลุดการคัดกรองได้หรือเปล่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่ยอมรับได้ว่าอาจมีบางกรณีที่หลุดจากระบบนะครับแต่ว่าหากเป็นการซื้อตั๋วคนละบุ๊กกิ้งและพักในประเทศที่3ก่อนเดินทางเข้าไทยแต่ว่าไทยเนี่ยได้ขอความร่วมมือสายการบินและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ช่วยตรวจสอบประวัติการเดินทางรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับถ้าหากมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาแล้วเกิดการแพร่ระบาดสายการบินต้องรับผิดชอบหรือเปล่านั้นเนี่ยถ้าสายการบินทราบข้อมูลความเสี่ยงหรืออาการป่วยของผู้โดยสารแล้วแต่ยังอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดสายการบินก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยก็ต้องจะต้องพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เฝ้าระวังกันอย่างเต็มที่นะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของฮันตาไวรัสนะครับที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตามนะครับในเรื่องดังกล่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่เชื้อฮันตาไวรัสเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับซึ่งประเทศไทยได้ประกาศไปเมื่อ15พฤษภาคมในการยกระดับเฝ้าระวังคัดกรองสอบสวนแล้วก็ควบคุมโรคให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้ว่าปัจจุบันยังไม่พบเชื้อฮันตาไวรัสสายพันธุ์แอนดิสในประเทศไทยนะครับซึ่งเชื้อดังกล่าวที่เป็นข่าวอยู่นั้นเนี่ยนะครับพบมากในทวีปอเมริกาใต้โดยเฉพาะบางประเทศในแถบอเมริกาใต้แล้วก็มีความรุนแรงสูงสามารถทำให้เกิดกลุ่มอาการทางปอดจากฮันตาไวรัสหรือว่า HPS ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตประมาณ 40-50% นะครับโอกาสอนามัยโรค WHO เองก็ประเมินว่าโรคนี้ยังมีโอกาสแพร่กระจายข้ามประเทศค่อนข้างยากกรณีการระบาดบนเรือสำราญที่มีรายงานข่าวเนี่ยไม่มีคนไทยอยู่บนเรือลำดังกล่าวจึงยังไม่มีสัญญาณว่าประเทศไทยอยู่ในภาวะเสี่ยงสูงแม้ไทยจะไม่พบเชื้อสายพันธุ์รุนแรงเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในประเทศมีฮันตาไวรัสอีกกลุ่มหนึ่งอยู่แล้วซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่านะครับมักทำให้เกิดอาการคล้ายไข้เลือดออกร่วมกับภาวะไตอักเสบจึงมีการเฝ้าระวังทั้งผู้ป่วยภายในประเทศและก็ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเองก็ต้องบอกว่าในเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับทางด้านของประเทศไทยเราเองก็มีมาตรการในการติดตามเฝ้าระวังกันอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นำเสนอประเด็นปิดท้ายสำหรับช่วงข่าวเด็ดกับเรื่องของการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้แถลงกันในวันนี้ก่อนที่จะพักกันนะครับย้ำสองช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับเสิร์ชหาคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารานิวส์ FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยทำด้วย Around News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ช่องทางผ่าน X นะครับเสิร์ชหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามคุยข่าว Around News ของเราทั้ง2ช่องทางนี้เพิ่มเติมให้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันช่วงหน้ากลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ทีย
2: กระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้นเอ็มอาร์ทีขึ้นเอ็มอาร์ที
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
5: ฮ่า
4: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: ้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
2: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: เว้นว่างไปสักวัน2วันละนะครับที่เราไม่ได้มีการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการปิดเบี่ยงการจราจรจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับวันนี้มีการแจ้งมาจากทางรฟม.นะครับว่าทางบริษัททการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายเพื่อดำเนินงานก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีบางขุนนนท์ตั้งแต่4ทุ่มของวันที่25พฤษภาคมนะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของ25มิถุนายนก็เป็นเวลา1เดือนเต็มนะครับแล้วก็เป็นการปิดเบี่ยงการจราจรตลอด24ชั่วโมงเป็นผลให้ถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกไฟฉายแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าแยกบางขุนนนท์เนี่ยสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวอันนี้สามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับย้ำกันมาโดยตลอดว่าการปิดเบี่ยงการจราจรทุกจุดทุกครั้งก็จะทำให้ประชาชนนะครับผู้ที่ต้องสัญจรไปมาคนที่อยู่บริเวณดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนะครับในการเดินทางรวมไปถึงการเข้าออกที่พักอาศัยทางรฟม.ก็ขออภัยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใครที่ไม่มีความจำเป็นก็จะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับส่วนผู้ใช้เส้นทางนะครับถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงการจราจรได้นะครับที่หมายเลข0632176532 0632176532ติดตามข้อมูลโครงการครับผ่านทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับไปดูกันต่อกรมการขนส่งทางบกเตือนนะครับสำหรับรถกระบะห้ามดัดแปลงเพื่อใช้งานบรรทุกน้ำหนักมากขึ้นกว่าเกินสมรรถนะและก็มาตรฐานความปลอดภัยนะครับโดยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีที่มีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ก็คือรถกระบะนะครับอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นเนี่ยสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกนะครับต้องขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยังอาจจะผิดกฎหมายเนื่องจากว่าเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถเนี่ยได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัย

0: ไปหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะครับก็ต้องเน้นย้ำกันว่าห้ามต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงรถในกรณีซึ่งมีข้อกฎหมายกำหนดนะครับก็คือกรณีเรื่องของการเว้าคัดซีทำให้มีขนาดของโครงคัดซีเปลี่ยนแปลงไปหรือแตกต่างไปจากที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบนะครับกรณีการนำวัสดุโปร่งแสงเช่นพลาสติกอะคริลิกหรือว่าวัสดุที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งานหรืออาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาเป็นส่วนประกอบหลักของตัวถังรถนะครับและกรณีการติดตั้งโคมไฟสัญญาณหรือว่าโคมไฟส่องสว่างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเช่นสีตำแหน่งความสว่างและก็ทิศทางต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับการเปลี่ยนกงล้อและยางที่ติดตั้งแล้วทำให้ล้อหรือขอบยางด้านนอกสุดยื่นเกินตัวถังรถนะครับก็เรียกกันว่าซุ้มล้อเนี่ยนะครับสำหรับกรณีเรื่องของการเสริมแบบเปลี่ยนเผาล้อเพื่อเพิ่มสมรรถนะรถสามารถทำได้นะครับแต่ว่าต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดอย่างเคร่งครัดและรถที่ทำการแก้ไขดัดแปลงเนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและน้ำหนักรวมสูงสุดให้เกินกว่าที่ผู้ผลิตกำหนดหรือที่กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความเห็นชอบไว้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชนนะครับจึงได้เตือนให้กับเจ้าของรถเนี่ยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและก็การใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและก็มาตรฐานที่ผู้ผลิตและก็กรมการขนส่งทางบกกำหนดนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนนะครับในกรณีที่ประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายอันนี้สามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไปดูกันต่อนะครับที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและก็ NT นำร่องนะครับ EDO ผ่านไทย NSU ที่ท่าเรือกรุงเทพเพื่อที่จะได้หนุนในเรื่องของการผลักดันโลจิสติกดิจิทัลนั่นเองนะครับว่าที่ร้อยตรีรัฐกรเขียวไพศาลรองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารการเงินและกลยุทธ์องค์กรรักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยว่าการท่าเรือได้ร่วมกับกรมศุลกากรและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT นำร่องในการใช้บริการใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับ EDO นะครับ Electronic Delivery Order ผ่านแพลตฟอร์มกลาง Thailand National Single Window นะครับไทย NSW โดยที่เมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการใช้บริการ EDO นะครับเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการที่ท่าเรือกรุงเทพภายในปีนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนโลจิสติกดิจิทัลลดการใช้เอกสารเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและก็การขนส่งสินค้าท่าเรือกรุงเทพเนี่ยนะครับถือว่าเป็นท่าเรือนำร่องแห่งแรกในการเชื่อมโยงระบบ EDO ผ่านแพลตฟอร์มกลางไทย NSW ซึ่งเป็นการได้ว่าก้าวสำคัญของการพัฒนาบริการท่าเรือสู่ระบบดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในทุกมิติภายใต้การทำงานระหว่างการท่าเรือกรมศุลกากรแล้วก็ทาง NT นะครับในการพัฒนาระบบ EDO และก็เชื่อมโยงระบบเข้ากับระบบงานของท่าเรือกรุงเทพซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านการทดสอบแล้วก็เตรียมเปิดให้บริการกับผู้ประกอบการภายในปีนี้นะครับโดยที่ระบบEDO นะครับก็จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและก็ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการปล่อยสินค้าทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการรับสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับลดภาระด้านเอกสารลดขั้นตอนการติดต่อหลายหน่วยงานเป็นการลดเวลาและก็ต้นทุนในการดำเนินงานพร้อมทั้งเพิ่มความคล่องตัวให้กับการบริหารจัดการโลจิสติกของท่าเรือกรุงเทพด้วยนะครับอย่างไรก็ตามแต่การจัดเวิร์กช็อปในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการจริงโดยที่ทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ย ต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้าใจขั้นตอนการใช้งานระบบอย่างถูกต้องสามารถที่จะปรับกระบวนการทำงานให้สอดรับกับระบบ EDO และก็ร่วมกันในการผลักดันการให้บริการท่าเรือสู่แบบดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็วและก็ตอบโจทย์การบริหารจัดการโลจิสติกในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะก็แน่นอนนะครับเปลี่ยนกันตามยุคตามสมัยพัฒนาให้ยิ่งขึ้นนะพัฒนาการบริการคุณภาพการให้บริการเนี่ยนะครับให้มันยิ่งให้มันดียิ่งขึ้นและก็แน่นอนนะครับเป้าหมายในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของดิจิทัลเข้ามามีบทบาทก็จะได้เป็นการลดภาระในเรื่องของการที่จะต้องใช้เอกสารกระดาษนะครับสำหรับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆด้วยนะครับเอาไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของบริษัท BTS จับมือ10พันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21นะครับ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณนะครับบริษัท BTS นะครับได้ร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดีโรงพยาบาลวิมุตติโรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาล CGH โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐโรงพยาบาลมิตรประชาคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล Body and Mind สหคลินิกคลินิกเวชกรรมเครือรักประชาและก็สมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21นะครับภายใต้แนวคิด Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณนะครับจัดกันระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับที่สถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าโดยที่งานนี้เนี่ยเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปแล้วก็สามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ภายในงานนี้นะครับสำหรับทีมของการจัดงานในปีนี้เนี่ยทางกลุ่มบริษัท BTS และก็พันธมิตรนะครับก็ได้เล็งเห็นว่าหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีก็คือการเริ่มต้นดูแลตนเองแต่ว่าด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและก็วิถีชีวิตที่เร่งรีบของคนเมืองเนี่ยมันก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยละเลยเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยการค้นหาแนวทางการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้การใช้ชีวิตและก็การทำงานเนี่ยสามารถดำเนินควบคู่ไปกับการมีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนในทุกช่วงวัยนะครับไฮไลท์สำคัญในวันเปิดงานคลินิกรอยฟ้าปีที่21เนี่ยก็จะมีเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ Beyond the Strong นะครับออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเป็นการถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและก็การเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่จากวิทยากรที่ต้องบอกว่ามาจากต่างเจเนอเรชันนะครับอันนั้นก็คือทางด้านของคุณอัจฉราพันธ์ภัยบุญสุวรรณหรือป้าจินะครับต้นแบบผู้สูงวัยสุขภาพดีในวัย75ปีแล้วก็ทางด้านของคุณณพัสนันศรีสุทธิสันนะครับเมย์ AF 12อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายสุขภาพแล้วก็บิวตี้นะครับโครงการคลินิกลอยฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการทางด้านสาธารณสุขเพื่อสังคมที่กลุ่มบริษัท BTS แล้วก็พันธมิตรผู้ร่วมจัดงานเนี่ยมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงการบริการตรวจสุขภาพแล้วก็คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยและก็ช่วยภาระค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับนอกจากบริการทางด้านการแพทย์แล้วเนี่ยในงานดังกล่าวยังสนับสนุนการสร้างรายได้และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนะครับมีการเปิดพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนรักวิถีภาษีเจริญและก็ชุมชนเสนานิคม2ซึ่งเป็นชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS นะครับร่วมออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพแล้วก็สินค้าชุมชนไม่ว่าจะเป็นลูกประคบสมุนไพรแบบสดและแห้งน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเพลินพร้าวหวานนะครับตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถ่านสวนขวดนะครับด้วยที่บริการตรวจสุขภาพที่สำคัญภายในงานคลินิกรอยฟ้าปีที่21ที่กลุ่มพันธมิตรได้จัดเตรียมมาให้บริการเนี่ยนะครับมีเรื่องของการตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดตรวจระดับไขมันตรวจการทำงานของไตตรวจตับเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจสมรรถภาพปอดนะครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจการตรวจมวลกระดูกตรวจวัดสายตาความดันลูกตาตรวจคัดมะเร็งตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันตรวจการได้ยินการตรวจองค์ประกอบของร่างกายสมรรถภาพกล้ามเนื้อแล้วก็ให้คำปรึกษาโดยนักกายภาพบำบัดอ้าวใครที่สนใจนะครับ26นะครับถึง20 9พฤษภาคมนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับคลินิกรอยฟ้าปีที่21ที่จัดโดย BTS แล้วก็กลุ่มพันธมิตรก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวข่าวสารในต่างประเทศกับส่องข่าวรอบโลกนะครับย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราเดียสของเราเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับค้นหาพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ นะครับ MH ฮ่องกงแล้วก็ Z นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Arau News FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับผ่านทาง X นะครับค้นหา @arau_newsfm97 นะครับarau_newsfm97 ฝากคุณผู้ฟังไปช่วยกดติดตามช่องทางอีก2ช่องทางของเราด้วยนะครับสำหรับคุยข่าว Arau News อ้าวเดี๋ยวกลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกกันต่อครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arau News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์ สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
3: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรอฟมมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
2: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: อยากถึงที่หมายเร็วไว
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ลดการสร้างมลพิษ
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
1: ยกระดับคุณภาพชีวิต
2: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
3: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ในช่วงเคาะข่าวเด็ดได้มีการพูดกันถึงเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของเรานะครับได้เฝ้าระวังเรื่องการระบาดของไวรัสอีโบลานะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดที่ต่างประเทศกลุ่มพันธมิตรแม่น้ำคองโกซึ่งเป็นพันธมิตรกลุ่มกบฏที่ยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกเอาไว้เนี่ยได้เปิดเผยพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยอย่างน้อย1รายในจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีในหลายร้อยกิโลเมตรนะครับซึ่งการพบผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูที่ถือว่าเป็นเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของโรคระบาดที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแพร่กระจายโดยไม่มีการตรวจพบมานานราว2เดือนในจังหวัดอิตูรีนะครับก่อนจะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยที่กลุ่มพันธมิตรเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เดินทางมาจากเมืองคิซานกานี่ทางตอนเหนือแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางในช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขคองโกที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็บอกว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้ต้องสงสัยว่าเสียชีวิตเพราะเชื้ออีโบลาแล้วเนี่ย160รายแล้วก็มีผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีก670รายในจำนวนนี้เนี่ยได้รับการยืนยันผลว่าเป็นบวกแล้วเนี่ย61รายนะครับนอกจากนั้นยังพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว2รายในประเทศยูกันดาซึ่งอยู่ติดกับดีอาร์คองโกโดยทางยูกันดาแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันว่าระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกเพื่อป้องกันไว้ก่อนโดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน48ชั่วโมงนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับเมื่อวานนี้โคลด บาฮิซิเรโฆษกด้านสาธารณสุขของจังหวัดคิวูใต้ได้เปิดเผยกับทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับว่าพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลา2รายโดย1รายเสียชีวิตแล้วส่วนอีกรายกำลังอยู่ในขั้นตอนแยกกักโรคเพื่อรอผลตรวจนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการยืนยันพบผู้ป่วยอีโบลา1รายในเมืองโกมานะครับเมืองเอกของจังหวัดคิวูเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏ M23 ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรแม่น้ำคองโกนั่นเองนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์ของไวรัสอีโบลานะครับที่คองโกและก็ยูกันดานะครับเอาไปดูความเคลื่อนไหวของประชาชนชาวกรีนแลนด์นะครับหลายร้อยคนเดินทางไปรวมตัวเดินขบวนและก็ชุมนุมประท้วงอยู่หน้าสถานกงสุลแห่งใหม่ของสหรัฐอเมริกาในกรุงนุกเมืองหลวงของกรีนแลนด์นะครับในพิธีเปิดทำการเมื่อวานนี้21พฤษภาคมนะครับเป็นการแสดงการต่อต้านความทะเยอทะยานของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการแผ่ขยายอิทธิพลของสหรัฐเพิ่มขึ้นในดินแดนเกาะอาร์กติกที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้นะครับซึ่งการย้ายสถานกงสุลสหรัฐที่มีขนาดเล็กตั้งอยู่ชานเมืองมายังสำนักงานที่ใหญ่กว่ามากในใจกลางเมืองนะครับกลายเป็นจุดสนใจของชาวกรีนแลนด์ที่ไม่พอใจทรัมป์นะครับซึ่งแสดงความมุ่งมั่นปรารถนานะครับอย่างเปิดเผยในการที่จะเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองภายใต้อานัตของเดนมาร์กนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมต่างถือธงของกรีนแลนด์และป้ายข้อความที่มีข้อความนะครับว่าสหรัฐอเมริกาหยุดเถอะแล้วก็ตะโกนบอกไม่ก็คือไม่และกรีนแลนด์เป็นของชาวกรีนแลนด์นะครับด้านของเยนเฟเดริกนิวเซนนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์และนักการเมืองอีกหลายคนนะครับก็บอกว่าพวกเขาปฏิเสธคำเชิญของสหรัฐให้เข้าร่วมพิธีเปิดสถานกงสุลใหม่แห่งนี้นะครับโดยที่นิวเซนบอกกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าเรายังไม่ตัดสินใจในหลักการแต่ตนจะไม่เข้าร่วมนะครับส่วนในงานพิธีเปิดสถานกงสุลสหรัฐแห่งใหม่เคนเนตโอเวอรี่ประธานเคนเนตโฮ โฮเวอรี่นะครับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเดนมาร์กบอกว่าก็จะเป็นเพื่อนบ้านและอยู่เคียงข้างคุณเสมอในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วนไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอนาคตของคุณเองอย่างไรขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าสถานที่ใหม่นี้เนี่ยมีพื้นที่กว้างขวางกว่าและเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการดำเนินงานทางการทูตของสหรัฐในกรีนแลนด์นะครับซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยทำเนียบขาวก็บอกว่าทรัมป์กำลังพิจารณาว่าจะได้เกาะกรีนแลนด์มายังไงซึ่งรวมไปถึงความเป็นไปได้ในการใช้กำลังทางทหารท่าทีดังกล่าวเนี่ยสร้างความวิตกกังวลให้กับชาติพันธมิตรนาโต้ในยุโรปเป็นอย่างมากแม้ว่าในภายหลังเนี่ยจะหันเข้ามาหาการเจรจาทางการทูตก็ตามนะครับรัฐบาลกรีนแลนด์ระบุเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่ามีความคืบหน้าในการเจรจาที่มีเดิมพันสูงเกี่ยวกับอนาคตดินแดนของกรีนแลนด์ท่ามกลางภัยคุกคามจากการมุ่งหมายผนวกดินแดนของสหรัฐและก็ย้ำว่าเกาะกรีนแลนด์เป็นของประชาชนกรีนแลนด์และจะไม่มีวันขายเด็ดขาดนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยเคยพูดถึงเรื่องดินแดนกรีนแลนด์ซึ่งมีประชากรอยู่ราว 57,000 คนว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการต่อต้านอิทธิพลของรัสเซียและจีนในแถบอาร์กติกและปัจจุบันเนี่ยสหรัฐก็มีฐานทัพทหารตั้งอยู่ที่เนี่ยเพียงแห่งเดียวจากที่เคยมีอยู่ประมาณ17แห่งเมื่อปี1945ครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับสถานการณ์เรื่องของโลกร้อนสถานการณ์ของเอลนีโญตอนนี้เนี่ยนะครับองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่า NOAA นะครับได้เปิดเผยบอกว่านักพยากรณ์อากาศและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังจับตาการก่อตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนนะครับซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาเป็นซุปเปอร์เอลนีโญหรือเอลนีโญระดับรุนแรงที่สุดหลังอุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ NOAA ประเมินว่ามีโอกาสถึง 80% ที่เอลนีโญจะก่อตัวภายในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะที่อุณหภูมิน้ำทะเลในพื้นที่สำคัญของมหาสมุทรแปซิฟิกเส้นศูนย์สูตรกำลังอุ่นขึ้นต่อเนื่องและพบมวลน้ำอุ่นขนาดมหึมาสะสมอยู่ใต้ผิวน้ำโดยหลายหน่วยงานนะครับด้านสภาพอากาศคาดการว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในแปซิฟิกอาจสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 2.5 องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่าในช่วงปลายปีซึ่งถือว่าสูงผิดปกติอย่างมากตั้งแต่มีการบันทึกเอลนีโญครั้งใหญ่ครั้งแรกในปี2420ถึง2421และเคยมีเพียง3ครั้งเท่านั้นที่อุณหภูมิทะลุระดับ2องศาก็คือเหตุการณ์2555ถึง2526 2540ถึง2541และก็2558ถึง2559นะครับอดัมสเคฟหัวหน้าฝ่ายพยากรณ์ระยะยาวของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาอังกฤษบอกว่าเอลนีโญครั้งนี้อาจรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษหรืออาจถึงขั้นทำสถิติใหม่ยืนยันว่ามีสัญญาณชัดเจนว่ากำลังมีบางอย่างครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็เตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเอลนีโญจะรุนแรงขนาดไหนเพราะว่ายังขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญอย่างเรื่องของลมการค้าซึ่งพัดจากตะวันออกไปตะวันตกบริเวณเส้นศูนย์สูตรถ้าลมดังกล่าวอ่อนกำลังลงก็จะยิ่งเร่งความรุนแรงของเอลนีโญแต่ว่าถ้ากลับมาแรงขึ้นก็อาจจะชะลอหรือแม้แต่หยุดการพัฒนาได้นะครับขณะที่ทางด้านของมิเชลเลเฮเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอลนีโญของ NOAA ก็อธิบายนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของลมระดับล่างเนี่ยยังคาดการล่วงหน้าได้ยากมากและก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญต่อความรุนแรงของปรากฏการณ์ในครั้งนี้อ้าวนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องจับตามองกันเหมือนกันนะครับสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับที่เป็นเขตร้อนนะครับก็มองกันและก็คาดหมายกันในบรรดานักวิทยาศาสตร์นักพยากรณ์ทางด้านอากาศทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมองกันว่ามันมีโอกาสนะครับที่ในพื้นที่ในภูมิภาคนะครับทางมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอาจจะนะครับถูกซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยเล่นงานนะครับแล้วก็ทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยอาจจะพุ่งสูงขึ้นทำสถิติใหม่ภายในปีหน้า2570ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นการสร้างบริษัทที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุแล้วครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารถัดไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิสุทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจแรกหลังเดินทางถึงกรุงปารีสหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานกรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดประธานาธิบดีโปแลนด์แสดงความขอบคุณผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วและเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออร์ลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยมีภารกิจสำคัญพบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารนอกจากนี้ในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นโดยเฉพาะการขับเคลื่อนคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในบริบทภูมิภาคยุโรปต่อด้วยวันจันทร์ที่25พฤษภาคมในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการพบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสหลังจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆอาทิอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานเครื่องมือแพทย์ออปติกการบินและอวกาศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพพร้อมพบหารือเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเปิดเผยภารกิจการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะมีการหารือเรื่องพลังงานและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่าการพบหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ด้านพลังงานโลกเช่นกรณีช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนความคืบหน้าของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ยังอยู่ระหว่างการพัฒนามาตรฐานและนายกรัฐมนตรีก็พยายามเร่งรัดขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทยเพื่อให้ไทยสามารถเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรปได้ง่ายขึ้นเพราะมองว่า OECD ก็พยายามให้บทบาทไทยในการเข้าร่วมสัมมนาหรือเรียนรู้มาตรฐานต่างๆด้วย
4: OECD คือองค์กรที่พัฒนาเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการผลิตมาตรฐานแรงงานมาตรฐานการศึกษามาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเนี่ย OECD เป็นกำหนดเป็นคนกำหนดทั้งนั้นการที่เราพัฒนามาตรฐานมันเป็นประตูสำคัญให้เราสามารถเจรจาคอนคลูดเจรจาการค้าเสรีไทย EU ได้สำเร็จง่ายขึ้นผมเชื่อว่าการเจรจาการค้าไทยเสรีไทย EU เนี่ยยังไงก็สำเร็จเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกพยายามเร่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและ OECD ตื่นเต้นมากและถ้าทำได้ก็จะเป็นประเทศแรกที่ทำได้ในกรอบเวลาเท่านี้นะครับผมจึงคิดว่าบทบาทไทยเนี่ยใน OECD เนี่ยตอนนี้ OECD พยายามดึงไทยเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้พัฒนา ในทุกสาขาเลย
3: นอกจากนี้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสยังกล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ว่าเป็นผลดีต่อการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งมีรายละเอียดและความซับซ้อนสูงและเป็นภารกิจเร่งด่วนจำเป็นต้องบูรณาการทำงานระหว่างหลายกระทรวงและหลายหน่วยงานทั้งยังแสดงเห็นถึงความจริงจังในการเข้าร่วม OECD ของประเทศไทยด้วยซึ่งจากการที่ไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสูงต่อ OECD จึงเชื่อว่าไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ OECD ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ขณะที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหารือภาคเอกชนฝรั่งเศสแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือระหว่างประเทศพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในเวทีโลก
5: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกอมิเต้โกแบร์ประเทศฝรั่งเศสเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและงานช่างฝีมือส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้นำเสนอแนวทางการสนับสนุนช่างฝีมือไทยผ่านระบบการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเชิดชูศิลปินและครูช่างการจัดทำฐานข้อมูลกลางและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้ประกอบการและช่างฝีมือไทยอย่างยั่งยืนขณะที่ภาคเอกชนของฝรั่งเศสมีสมาชิกประเภทแบรนด์สินค้าชั้นนำในฝรั่งเศสรวมถึงสถาบันทางวัฒนธรรมและแบรนด์สินค้าชั้นนำจากประเทศอื่นๆในยุโรปโดยต่างเห็นความสำคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมและช่างฝีมือมีการถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรม Le Domaine du Luxe 2025เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานร่วมกับช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดความร่วมมือในอนาคตอาทิการแลกเปลี่ยนช่างฝีมือการเชื่อมโยงศิลปินไทยในฝรั่งเศสกับเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันการหารือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือด้านศิลปหัตถกรรมหัตถศิลป์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกมาลิชโยรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้ที่มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
6: แพทย์หญิงจูนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีย้ำอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดเรื่อยๆในโซนแอฟริกาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์บาดิบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อด้านนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเข้มงวดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมประมงควบคุมการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นโดยจำกัดพื้นที่และส่งเสริมการนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากรมประมงมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วและได้รับรายงานสถานการณ์ทุกวันแต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะนี้จึงได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงานโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่ การจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดซึ่งได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด
8: เน้นย้ำว่าสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยมันพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจริงๆดังนั้นเนี่ยผมก็มีมาตรการ3ด้านหลักก็คือ1จำกัดพื้นที่จำกัดพื้นที่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็2ก็คือเน้นกำจัด3ก็คือการสิ่งสำคัญคือต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่แล้วครับผมให้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีทุกท่านท่านผู้อำนวยการทุกท่านเนี่ยนำไปปฏิบัติเลยไม่มีกรอบระยะเวลาว่า5วัน7วัน10วันผมให้ทำทุกวันแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็กรมประมงก็ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน
7: สำหรับที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบและสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กันไปส่วนความคืบหน้าด้านการควบคุมประชากรปลาหมอคางดำด้วยเทคโนโลยีการเหนี่ยวนำโครโมโซมเพื่อให้ปลาเป็นหมันหรือปลาโครโมโซม CN ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2567ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีทางกระทรวงได้มีการติดตามความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการศึกษาพัฒนาอย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะกรรมการรับมือวิกฤตน้ำมันประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการถ่วงดุลอำนาจในการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้ารายสัปดาห
9: ์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรการรับมือภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งแรกภายหลังมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนกรณีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบช่องโหว่ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างทั้งนี้คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นต้องย้อนกลับไปตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนและใช้อำนาจหน้าที่อย่างครบถ้วนหรือไม่เพราะหากไม่เกิดวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็อาจไม่ปรากฏให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างต่างที่ประชาชนต้องเผชิญรวมถึงการเกิดขึ้นของขบวนการลักลอบนำน้ำมันออกจากระบบจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและรื้อระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างเข้มข้นมากขึ้นพร้อมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของแต่ละรายให้มีความชัดเจนว่าผู้ใดรับผิดชอบเรื่องใดดังนั้นระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐจึงถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างถูกต้องหรือไม่และยังเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อีกด้วยนอกจากนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นรายสัปดาห์ต่อไปโดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจัดทำข้อเสนอกรณีศึกษาการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยยึดหลักการใช้ไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน200หน่วยแรกคิดค่าไฟฟ้าไม่เกินหน่วยละ3บาทหากเกินกว่านี้จะเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้าน
10: ายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการศึกษาปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ progressive rate ตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติว่าเพื่อสะท้อนต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกกพ.ได้จัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าทั้งหมด4กรณีศึกษาโดยกรณีศึกษาที่1และ2จะยังคงอัตราค่าไฟเดิมสำหรับผู้ใช้ไฟช่วง 201ถึง400หน่วยต่อเดือนปรับขึ้นเฉพาะผู้ที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปเช่นผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟตั้งแต่401หน่วยต่อเดือนขึ้นไปจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยประมาณ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์ต่อหน่วยส่วนกรณีศึกษาที่3และ4ผู้ใช้ไฟตั้งแต่201หน่วยขึ้นไปต้องร่วมรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้นหรือมีอัตราค่าไฟสูงกว่าปัจจุบันประมาณ49สตางค์ถึง54สตางค์ต่อหน่วยพร้อมย้ำว่าทั้ง4แนวทางมีเป้าหมายร่วมกันคือการตรึงค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนให้อยู่ในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดังนั้นความแตกต่างของแต่ละแนวทางอยู่ที่การกำหนดภาระค่าไฟของผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปทั้งนี้จากข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วประเทศประมาณ 23.66 ล้านครัวเรือนพบว่าร้อยละ64ใช้ไฟอยู่ในช่วง0ถึง200หน่วยต่อเดือนดังนั้นการกำหนดค่าไฟไม่เกิน3บาทต่อหน่วยในช่วงดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ
11: ่การปรับคราวนี้ทุกคนได้อานิสงส์จากการลดค่าไฟในช่วงต้นนะครับ0ถึง200หน่วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือบ้านขนาดใหญ่นะครับที่จะได้แตกต่างกันอันที่2นะครับก็คือการปรับเปลี่ยนคราวนี้เนี่ย เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ยังใช้ไฟฟ้าเนี่ยเกินความจำเป็นอยู่เนี่ยจะได้ปรับตัวให้ลดความจำเป็นเหล่านั้นที่เกินความจำเป็นลงเนี่ยให้กลับมาสู่ขีดมาตรฐานที่อันเหมาะสมนะครับเพื่อจะได้ทำให้เราร่วมกันรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของประเทศนะครับที่จะต้องมีการจัดการเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานในขณะนี้ครับ
10: อย่างไรก็ตามสำนักงานกกพ.ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ถึง5มิถุนายนนี้ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th หากได้ข้อสรุปที่เหมาะสมจะประกาศใช้ภายในเดือนมิถุนายนและเริ่มมีผลกับค่าไฟรอบบินเดือนกรกฎาคม2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รับฟังคำชี้แจงผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกตอบโต้กัมพูชา
12: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการโดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 2543และ MOU 2544รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชา
13: เป็นที่น่ายินดีว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดในที่ประชุมเนี่ยว่าการที่ทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิก MOU ทั้ง2ฉบับเนี่ยนะครับมีเหตุผลกลใดทั้ง2อันเนี่ยนะครับแล้วก็จะได้ถือโอกาสเรียนว่าที่มาที่ไปของ MOU เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การบุกรุกอาณาเขตของประเทศไทยในช่วง25 26ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนทำให้มีการปะทะกันในช่วงปีที่ผ่านมามีการปะทะใหญ่2ครั้งนะครับ
12: ส่วนการตอบโต้ข่าวสารบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาซึ่งนำโดยสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชานั้นนายนพดลระบุว่าวุฒิสภาไทยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการทูตรัฐสภาเชิงรุกให้สอดคล้องกับแนวทางของสหภาพรัฐสภาหรือ IPU โดยจะใช้กลไกดังกล่าวในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเทศไทยชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกลุ่มผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
17: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
16: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
17: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
16: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
17: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีคารูนาวอร์กี้แห่งโปแลนด์เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ตัดสินใจส่งทหารสหรัฐอีก 5,000 นายมาประจำการที่ประเทศโปแลนด์พร้อมกันนี้ประธานาธิบดีนาวารกี้ยังเน้นย้ำว่าการเป็นพันธมิตรที่ดีนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือการเคารพซึ่งกันและกันรวมทั้งความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงระหว่างโปแลนด์และสหรัฐขณะเดียวกันนายวลาดิสลาฟโคซินิอักคามิสรัฐมนตรีกลาโหมโปแลนด์กล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปแลนด์และสหรัฐที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากก่อนหน้านี้รัฐบาลโปแลนด์แสดงความกังวลถึงกรณีที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์สำนักข่าว Politico รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐตัดสินใจเลื่อนการลงมติร่างกฎหมายจำกัดอำนาจและควบคุมปฏิบัติการทางทหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในอิหร่านรวมทั้งกำหนดให้การทำสงครามกับอิหร่านต้องผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรสเนื่องจากมีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนขาดการประชุมและผู้นำรีพับลิกันไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอสำหรับการลงมติฉบับนี้ได้ดังนั้นการลงมติดังกล่าวจะเริ่มขึ้นอีกในเดือนมิถุนายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50-47เสียงเห็นชอบต่อร่างกฎหมายที่จำกัดอำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำสงครามกับอิหร่านโดยการลงมติครั้งนี้มีวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกัน4คนเห็นชอบกับร่างกฎหมายดังกล่าวขณะที่วุฒิสมาชิกอีก3คนไม่ได้เข้าร่วมการลงมติครั้งนี้ส่วนพรรคเดโมแครตมีเพียงวุฒิสมาชิกเพียงคนเดียวที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

0: 18:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง74 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:50 น.
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29 พฤษภาคมเวลา18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยที่ทาง Channel Kick Off นะครับก็สามารถไปกดติดตามพวกเราได้นะทั้ง TikTok Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube นี่แหละชื่อเดียวกันนะครับ Kick Off วันนี้พิเศษก็อยู่ที่ FM 97นะครับอยู่ด้วยกันเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็มาคุยเรื่องของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานี่แหละนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับมาวันนี้เรื่องราวที่จะหยิบยกมาพูดคุยนะครับนอกเหนือจากก่อนเกมที่จะออกไปเยือนไบรตันในค่ำคืนวันอาทิตย์เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่เรียกว่าแมนยูคงจะเข้าตลาดแล้วแหละเพราะว่าจากดูจากสื่อที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของตลาดกองกลางนะครับแล้วก็ดูจากโมเดลของปีที่แล้วเนี่ยที่แมนยูขยับเร็วมากจนพวกเราตกใจนะครับในดีลของมารุสคุนย่าตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวคราวเชื่อมโยงกันมากับกองกลางเนี่ยเยอะขึ้นนะครับชื่อที่หายไปอาจกลับมาถูกนำเสนออีกแล้วแสดงว่าอะไรแสดงว่าผมก็มองว่าแมนยูคงจะเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วแหละนะครับ
3: ก็เป็นอะไรที่ลุ้นพอไม่มีอะไรนะไม่มีเกมการแข่งขันก็จะลุ้นเรื่องน
2: ี
3: ้ซึ่งก็สนุกกันนะลุ้นว่านักเตะเราจะได้ใครอะไรเงี้ยในซัมเมอร์มันก็ดีคนละแบบ
2: ในรอบวันที่ผ่านมามีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างแบงค์อัปเดตหน่อยสิ
3: มีไหมรอบวันนะถ้ารอบวันเนี่ยอาจจะยังแต่รอบคืนเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหมีข่าวเขาเรียกอะไรข่าวเขาเรียกอะไรสั่นสะเทือนแฟนบอลของทีมชาติอังกฤษพอสมควรนะที่ออกมาช่วงคืนที่ผ่านมาก็คือมันเป็นข่าวหลุดแล้วกันเป็นข่าวที่ปล่อยออกมาก่อนกำหนดก็คือรายชื
2: ่อ
3: ผู้เล่นทีมชาติอังกฤษ26คนที่จะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีตัวเก่งอ่ะนะตกหลักก็เนี่ย2คนเลยก็คือฟิลโฟเดนแล้วก็โคพาร์เมอร์ที่เซอร์ไพรส์ว่าไม่มีชื่อที่ทูเคิลเรียกไปนะฮะก็โอ้โหก็แต่อันนี้คือยังเขายังไม่ประกาศนะหมายถึงว่าทูเคิลหรือ FA อังกฤษยังไม่ประกาศยังเป็นทางการแต่แอตเลติกหรือข่าวหลุดออกมา

0: ที่เขารายงานกันช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยว่านั่นแหละพาร์เมอร์โฟเดนของซิตี้ไม่มีใช่ไหมแล้วก็ของเราก็คือสองคนก็คือแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็ลูกชอก็ไม่มีชื่อที่จะไปบอลโลกก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์สำหรับผมโดยเฉพาะแม็กควายอ่ะแม็กควายที่ก็โอ้โหน่าจะหนีไปนะหมายถึงว่าฟอร์มอาจจะแบบถึงไม่ได้เด่นมากแต่มันก็คือมันใช
1: ม
0: ้
1: ีปร
0: ไ
1: ะ
0: ด
1: ส
0: ้
1: บก
0: อ่
1: า
0: ะ
1: รณ
0: แล
1: ์
0: ้
1: แห
0: ว
1: ล
0: ก
1: ะ
0: ็แล้วก็ตัวแบบอ่ะอย่างลูกชอเนี่ยที่แบบบาดเจ็บยังไงก็ติดทีมมาตลอดอ่ะมีส่วนร่วมอะไรกับทีมชาติอังกฤษเสมอถึงแม้ว่าเขาจะแบบร่างกายไม่ค่อยดีอ่ะ
1: โอ้แต่ปีนี้
0: ก็
1: ลง
0: ไม่
1: ต่อเนื่องนะ
0: ก็ใช่ก็ไม่ได้ลงนะเอ้
1: ไม
0: ก
1: ่
0: ็
1: ม
0: ไ
1: ี
0: ม่
1: ช
0: ได้
1: ื่อ
0: ไป
1: ใช่ไหม
0: ทั้งที่ลงใช่พี่ทั้งที่แบบโอ้โหลงก็เรียกว่า
1: แบ็คซ้าย
0: ลงมากที่ส
1: ล
0: ุด
1: ง
0: อ่ะ
1: ต่อเนื่อง
0: ใช่
1: ใช่ไหมทีมอันดับสามนะเว้ย
0: นั่น
1: เอ
0: น่ะส
1: อ
0: ินี่ก็แต่แบบอย่างเซอร์ไพรส์อีกก็คือไอ้คนที่ได้มีชื่อเนี่ยอีวานโทนี่ที่เขาอยู่ลีกซาอูเนี่ยอ่ะมีชื่ออันนี้คืออันนี้คือสื่อเปิดมาก่อนนะอีวานโทนี่มีไออย่างของซิตี้ก็จอห์นสโตนที่แบบว่าดูแบบ
1: ครับ
0: ดูเจ็บๆอะไรเงี้ยดูแบบไม่ค่อยได้ลงอ่ะกับมีชื่อได้ไปแล้วก็จอร์แดนเฮเดอร์สันอันนี้ก็ตัวเก่าก็มีชื่ออีกนะคาดว่าจะได้ไปอันนี้คือแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์แฟนบอลบางส่วนนะฮะแล้วที่เซอร์ไพรส์อีกอันนึงก็คืออันนี้น่าจะโอเคอันนี้ก็นิโก้อาเลลี่คาดว่าจะได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยดาวรุ่งของซิตี้อันนี้ก็คือเข้าใจได้เพราะว่า
1: เข้าใจ
0: ฟอ
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ์ม
1: ้
0: ดี
1: ค
0: จริ
1: ว
0: ง
1: ามดีต้อง
0: นั่นแหละก็โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะก็อังก
1: แ
0: ฤ
1: ป
0: ษ
1: ลกๆไหม
0: รอบนี
1: ร
0: ู้
1: ้สึกไหม
0: ก็แปลกๆแต่ก
1: ค
0: ็
1: ือ
0: เข้าใจได้
1: เข้าใจได้
0: บางอย่าง
1: ในบางมุมอ่ะอย่าง
0: ใช่
1: ถ้ามองว่าโฟเดนไม่ติดหรือว่าพาร์เมอร์ไม่ติดโอเคฟอร์มช่วงหลังๆอาจจะดรอปลงไปหน่อยโฟเดนยิ่งไม่ได้ลงใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่สำหรับผมคือแบบเอ้าแล้วทำไมตัวที่แบบไม่ค่อยได้ลงเล่นแบบจอห์นสโตนเนี้ยติดเฉยเลยอะ
0: นั่นน่ะดิ
1: ถูกไหมแอกไกลลงบ่อยกว่าอีก
0: ใช่
1: แบ็กซ้ายอ่ะลูกชออ่ะไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าคือฤดูกาลเนี้ยอ่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ลงสนามเลยใช่ไหมไม่ลงสนามเลยหรือว่าเจ็บออดอนแอนแอดแล้วฟอร์มทีมไม่ดีลูกชอไม่ติดไม่ว่าถูกป่ะ
0: ครับ
1: แต่ลูกชอตัวหลักเว้ยตัวหลักของทีมในฤดูกาลนี้ด้วยนะลงต่อเนื่องแล้วก็ฟอร์มส่วนตัวก็ถือว่ามาตรฐานอ่ะทีมจบอันดับสามในลีก
0: ครับ
1: ถูกไหมคือถ้าเกิดอวัดตามอันดับตารางคะแนนเนี่ยตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เป็นอังกฤษเนี่ยอย่างนี้ก็ลูกชอไหมอันนี้ดูความคิดเห็นส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: เขาไปเอาใครขึ้นมาติดอ่ะลุยส์ฮอล
0: อะไรอย่างนั้นมั้งก็เนี่ยแหละก็คือหลายตำแหน่งก็คือน่าแปลกเลยครับว่าแบบมันหลุดได้ยังไงอ่ะสำหรับผมนี่ก็โฟเดนพาร์เมอร์เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะถึงจะเลวร้ายยังไงก็คงไม่เลวร้ายมากที่จะแบบไม่ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะคืออ
1: ย่างน้อยคือเอาเป็นตัวเปลี่ยนเกมถูกไหม
0: ใช่ถ้าอย่างน้อยคุณอาจจะเสียตัวอะไรเสียพื้นที่ตำแหน่งตัวจริงให้กับพวกไอ้โมแกนโรเจอร์สอะไรเงี้ยแต่แบบโหไม่เอาไปเลยมันแปลกอ่ะฮะมันแปลก
1: แต่ว่าอันนี้คือยังไม่ออฟฟิเชียลนะแต่เป็นแค่ข่าวหลุ
0: ใช
1: ด
0: ่
1: ออกม
0: ใช
1: า
0: ่เป็นข่าวหลุด
1: อาจจะมองอีกมุมหนึ่งได้ไหมหลุดมาซาวเสียงได้ไหม
0: โอ้โหผมว่าเขาไอ้ที่ผมอ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกอะไรยืนยันอะว่าแบบเอเลติกเนี้ยมันไม่ได้แบบซาวเสียงมันอารมณ์เหมือนแบบโอ้โหมึงได้เห็นมาจากใบอะไอ้ใบที่มันจะไปประกาศออฟฟิเชียลอะมึงเห็นมาแล้วอะมันเลยมาลงอย่างนั้นอะก็ไม่รู้จะว่าไงอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะหมายถึงว่าพอสื่อออกมาอาจจะแบบพี่เอ็มบอกได้ซาวเสียง
1: เอามาซาวเสียง
0: ว
1: ก่
0: ่
1: อ
0: าน แ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: บ
1: ไหม
0: ว่าแบบคนด่าก็คนด่ากันเยอะก็เลยแบบเดี๋ยวมันยังไม่ใช่นะเดี๋ยวพอนาทีสุดท้ายอาจจะเปลี่ยนก็ได้ก็ไม่แน่
1: ติดตามนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนแมนยูของเรานะเดี๋ยวมีเกมนัดสุดท้ายในพรีเมียร์ลีกนะครับออกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับในเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้ความสำคัญในเกมนี้สำหรับแมนยูนี่ไม่มีแล้วนะถูกไหมมีแค่ลุ้นทำลายสถิติแอสซิสต์ของบรูโน่เฟอร์นันส์นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยไม่แล้วจะเสมอจะแพ้ ยังไงก็ที่3ก็คือชิวชิวลอยตัวนะครับแต่คู่แข่งของเราอ่ะก็คือไบรตันเนี่ยกำลังลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับด้วยการจบอันดับที่6นะเพราะว่าเกมสุดท้ายเจอแมนยูยังไงไบรตันใส่เต็มใส่สุดอยู่แล้วต้องการ3แต้มนะครับบอร์นมัธเจอฟอเรสต์ก็สถานการณ์ใกล้เคียงกันฟอเรสต์ก็คือน่าจะถนอมตัวนักเตะและไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่ารอดหนีตกชั้นแล้วนะครับแต่บอร์นมัธเนี่ยก็ต้องการ3แต้มหรือเสมอมันมีเสมอด้วยนะถ้าบอลมัดเสมอเองก็ยิ้มนะครับได้ที่6
0: ครับ
1: ส่วนลิเวอร์พูลเจอเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลก็ต้องยังไงก็ต้องชนะหรือเสมอไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะกอดอันดับที่5แต่ถ้าชนะเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นถึงอันดับที่4นะครับส่วนวิลล่าเจอซิตี้ที่รองแชมป์ไปแล้วผมว่าก็น่าจะโรเตชั่นเยอะแต่ประเด็นคือว่าซิตี้เนี่ยเป็นเกมสุดท้ายในบ้านอัมลาเป๊ปนักเตะจะยังไงจะใส่สุดไหมหรือว่าจะโรเตชันมาเตะเพื่อสุขภาพอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่วิลล่าเนี่ยเขาต้องการชัยชนะอยู่แล้วเพื่อที่จะได้อันดับ4นะครับวิลล่าเนี่ยคือเขาต้องการอันดับในลีกอยู่แล้วนะครับแม้ว่าเขาจะได้สิทธิ์ไปเล่น UCL อยู่แล้วด้วยเขาเรียกอะไรนะโควต้าแชมป์ยูฟ่าคัพใช่ไหมเขาต้องการชัยชนะเพื่ออยู่อันดับ4นะครับแต่ถ้าเกิดวิลล่าจบที่4เนี่ยสิทธิ์ที่จะไป UCL เนี่ยก็ได้แค่5อันดับนะครับ1ถึง5เพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าทำไมอันดับมันไม่เลื่อนซึ่งผมก็สงสัยมาก่อนนะทำไมอันดับมันไม่เลื่อนนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอธิบายอย่างงี้นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะได้แค่4อันดับใช่มั้ย4อันดับอยู่แล้ว1ถึง4นะครับแต่ทีเนี้ยไอ้โควต้า UEFA Europa League เนี่ยมันไม่เลื่อนอันดับให้นะแต่ทีเนี้ยปีเนี้ยอังกฤษได้5ทีมซึ่งอันดับที่5เนี่ยมันเป็น extra slot เข้าใจไหมมันแบบที่เสริมอ่ะมันเป็นที่เสริมดังนั้นถ้าวิลล่าจบที่4ที่เสริมก็ยังจะทำงานปกติก็คืออันดับ5ได้ไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่วิลล่าได้ที่5นะครับดังนั้นวิลล่าจะได้ใช้โควต้าUEFA Europa League แล้วที่เสริมเนี่ยที่มันอยู่ที่5เนี่ยมันจะขยับมาให้ที่6
0: okay.
1: ดังนั้นวิลล่าถ้าจบที่5นะครับที่6อย่างบอร์นมัธหรือไบรตันจะได้ไป UCL โอ้โหมันลุ้นกันขนาดนี้นะแต่ประเด็นคือว่าเกมสุดท้ายไบรตันน่ะเจอซิตี้และไอ้บอร์นมัธก็เพิ่งไปหักอกซิตี้มาไงถ้าเกิดจะพูดแบบเอาซะหน่อยมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแหละนะครับทุกคนเล่นเพื่อทีมโฟกัสที่แฟนบอลของตัวเองนะครับลุ้นสนุกใช้คำว่าลุ้นสนุกนะครับส่วนนี้ตกชั้นในเกมสุดท้ายสเปอร์เจอเอเวอร์ตันเนี่ยมี49คะแนนนะครับตามหลังพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอยู่3แต้มก็ถือว่ายังได้ลุ้นหน่อยๆแล้วกันเพราะแบบนิวคาสเซิลเอเวอร์ตันเนี่ยลุ้นหน่อยๆแล้วกันนะครับเวสต์แฮมเจอลีดก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วแต่ว่าทั้งสเปอร์กับเวสต์แฮมหน้าที่คือต้องเก็บผลการแข่งขันให้ได้นะครับสิ่งที่จะทำให้ตัวของเวสต์แฮมได้ไปนะก็คือต้องให้สเปอร์แพ้และตัวเองชนะเท่านั้นถ้าเกิดผลอื่นๆนอกเหนือจากนี้สเปอร์ก็ยังจะอยู่รอดนะครับเมื่อวานเราก็ซาวเสียงกับทางพี่ๆในช่องแชทเนาะหลายท่านก็เชียร์ให้เวสต์แฮมตกชั้นเพื่อที่เราจะได้นักเตะที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับอย่างมาดูส์เฟอร์นันเดสนะครับโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจในวันอาทิตย์เกมสุดท้ายของฤดูกาลนะครับมาดูกันหน่อยอันนี้เป็นผลของวีคที่แล้วนะครับเตะพร้อมกันในคืนวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มนะครับทุกคู่เตะพร้อมกันเลยคืนวันอาทิตย์4ทุ่มนะครับดังนั้นพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็จะเป็นเกมสุดท้ายของฤดูกาลนะของแมนยูเนี่ยมีข่าวมาด้วยนะครับว่าคาซิมิโร่เนี่ยน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วแหละนี่ก็เป็นการรายงานจากสื่อทางบราซิลอีกแล้ว
0: ครับ
1: เหมือนคราวที่แล้วแหละที่รายงานว่าอะไรนะ
0: คุณย่าเลยใช่ไหม
1: ใช่เหมือนคราวที่แล้วบอกว่าสุดท้ายอะไรนะไป UCL แล้วคุณย่าเก็บตัวและไม่ลงแล้ว3เกมหลังสุดอะไรเงี้ยสุดท้ายทางคุณย่าก็ออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าไม่ใช่นะครับรวมไปถึง แมนยูก็บอกว่าเอ้ยไม่จริงอะไรเงี้ยเออซึ่งมันอาจจะเป็นข่าวที่ลองเซิร์ฟดูซิแมนยูจะซื้อไหมวะอะไรเงี้ยแต่มันมีความเป็นไปได้นะในข่าวที่ว่าคาเซมิโร่อ่ะคาเซมิโร่จะไม่ได้ลงสนามอ่ะเพราะว่าเกมที่แล้วอ่ะตัวคาเซมิโร่ลงไปแล้วอะไรเงี้ยอำลาไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เนาะเพราะว่าเกมเนี้ยมันไม่สำคัญอะไรแล้วความสำคัญคือมันต้องเป็นการเตรียมทีมเพื่อซีซั่นหน้าแล้วก็นักเตะคนอื่นๆจะได้ลงสนามนะครับผมก็มองไปทางเมสันเมาส์นะอาจจะได้ลงคู่คอปปี้เมนูอะไรเงี้ยเหมือนเกมกับซันเดอร์แลนด์อ่ะ
0: ใช่ก็ไม่ลงก็ไม่ติดล็อกก็อะไรอ่ะ
1: ตำราเป็นใหญ่แล้วเนาะ
0: เออมันถ้าจะต้องลงเพราะว่าอะไรนะค่าเหนื่อยแพงแล้วต้องใช้คุ้มผมไม่มีแนวคิดงั้นหรอกแต่แบบเป็นอย่างที่พี่เอ็มบอกอ่ะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นคนอื่นได้ลงมาดีกว่าอย่างเช่นเนี่ยแหละเมสันเมาส์หรืออะไรนะดาวรุ่งอะไรเงี้ย
1: จิมทเวส
0: เออ
1: จิมทเวสอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราจับตาดูกันว่าเออจะมาเล่นได้ไหมอาจจะเป็นเมสันเมาส์จับคู่กับอูกาเต้อย่างเงี้ยเราอาจจะได้เห็นแบบนั้นก็ได้นะถูกไหม
0: ผมก็อยากเห็นนั่นแหละเห็นคนอื่นๆมันลงบ้างอ่ะยิ่งเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็แต่ไม่เป็นไรหรอกก็เนี่ยเกมเนี้ยผมว่าก็อาจจะได้เห็นจริงๆว่าผู้เล่นโรเตชันลงมาบ้างครับ
1: ครับวันอาทิตย์นะครับก็สำหรับเราย้ำอีกครั้งหนึ่งขอแค่บรูโน่แอสซิสต์นะครับเพื่อทำลายสถิติสักหนึ่งเขาแค่ลูกเดียวนะใครจะยิงก็ได้ให้บูโน่แอสซิสต์หน่อยนะครับส่วนจะแพ้จะเสมอว่ากันไปแต่ผมมองว่าคาริกก็คงกำชับลูกทีมแหละว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเก็บผลชัยชนะให้ได้นะครับเพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อให้โมเมนตัมทีมมันยังขยับเขยื้อนต่อไป
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแน่นอนไบรตันใส่สุดอยู่แล้วรู้ตรงว่าเอลเลียตส่วนร่วมในเกมเยอะครับทั้งรุกทั้งรับเป็นตัวแบกทีมสเตตมันเลยเยอะครับนะครับพี่ดีเลอร์บอกว่าเอ็นเดอร์สันแบกทีมเหมือนบรูโน่นะครับพี่ชานวิทเล่นบอลเล่น11ตัวและแท็กติกระบบทีมครับเอลเลียตวิวบอกว่าเอลเลียตส่วนร่วมในเกมเยอะแต่ส่วนตัวชอบคือคาแรคเตอร์ใช่ไหมดูเหมือนไรส์ตอนอยู่เวสต์แฮมมันอยู่ต้องการนักเตะแบบนี้พี่ซูเปอร์บอกว่าเอลเลียตแบกไม่งั้นร่วงไปและเจ้าป่านะครับพี่ดีเลือกว่าบาเลบ้าผมให้ตัวเลือกท้ายๆก็ซีซั่นนี้เขาไม่ดีเนาะถูกไหมซูเปอร์แมนบอกว่าดูวูฟสิไม่มีคุณย่าไปไกลเลยนะครับถ้าซื้อจะต้องยกระดับต้องซื้อตัวแบกอันเนี้ยผมเห็นด้วยเหมือนกัน
0: ก็ถ้า
1: ประมาณนี้แล้วกัน
0: ถ้าได้นะถ้าได้เอลิเดสันนะผมว่าลุ้นแชมป์ได้ผมว่ามีสิทธิ์แหละ
1: มาแน่นอนตามโปรเจกต์ปี2028เขาเนี่ยถ้าได้เอเลียตแอนเดอร์สันน่ะใช่ไหมปี26ใช่ไหมปีหน้า27ปีถัดไปแสดงว่ามันคุณมี3ตลาดอะถูกไหมคุณแก้ปัญหาตลาดเนี้ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผลใหญ่สุดอะของทีมอะถ้าคุณแก้ได้อะแล้วคุณก็ค่อยๆไปแก้อื่นๆอีก2ตลาดข้างหน้า2ตลาดใหญ่ข้างหน้าโอ้โหว่ามีสิทธิ์เพราะว่าเป๊ปก็ไปแล้วถูกไหม
0: เดี๋ยวครูเขาไปสิบล้าน
1: อะไรเงี้ย
0: ใช่120ล้านแล้วได้แบบลุ้นแชมป์นะก็คุ้มนะมันแล้วมันดูถ้าแบบ
1: เท่าไหร่
0: เรื่องโชคชะตาเงี้ยถ้าไปดวงแตกเจ็บกระดูกหักอะไรเอ็นขาดเงี้ยก็คงนั่นแหละก็คงซวยแต่ผมว่า120ล้านเนี่ยได้ลุ้นแชมป์นี่ก็ควรอ่ะ
1: ควรผมว่าควรผมว่าน ักเตะพวกนี้ซื้อมาซื้ออยู่กับทีมยาวถูกไหมอายุ23ปีซื้อมาแล้วหลักร้อยล้านอ่ะมันหมายความว่าคุณต้องอยู่ยกเว้นคุณแบบฟอร์มหลุดเพอร์ฟอร์แมนซ์หลุดคุณไปหิวแสงถูกไหมดราม่าเยอะนั่นนู่นนี่ทีมก็ไม่อยากเอาไว้แต่ถ้าดูจาก
0: แต่มันก็มีบทเรียนอ่ะเหมือนกันนะถ้าแหละนะ150ล้านนะก็ปีซักไงใช่ว่า150ล้านวะก็นั่นแหละบทเรียนก็คือเวิร์สเคสก็คือเจ็บแม่งก็
1: แล้วประเด็นคืออีซักเขาเจ็บอยู่แล้วเขาเจ็บอยู่แล้วกับนิวคาสเซิลอ่ะมีที่ไหนก็มีปีที่ผ่านมานี่แหละที่เขาไม่เจ็บแล้วเขายิงได้เยอะ
0: ครับ
1: อารมณ์แบบฟันเฟอร์ซี่อ่ะปีที่ไม่เจ็บก็ระเบิดฟอร์มอ่ะถูกป่ะกับอาร์เซนอลอ่ะแบบนั้นเลย อืมไม่ได้นะครับปี2018อาจเห็นฟิลลิ่งคล้ายๆปี2008ก็ได้ครับปี2008โคตรบ้าเลยใช่ผมว่าปี28อ่ะน่าลุ้นน่าลุ้นเพราะว่าตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะระบบมันมาแล้วหลังบ้านทํางานได้ดีอันนี้ผมยอมรับเลยว่าแตกต่างมากนะครับการทํางานของหลังบ้านของทีมหลังบ้านอ่ะเออแล้วก็ซื้อตัวถูกสเปคคือมันกลายเป็นว่าซีซั่นที่แล้วซัมเมอร์ที่แล้วเราต่อยอดมาถึงปีนี้นะครับการซื้อตัวเนี่ยมันใช่หมดเลยอ่ะอันนี้ผมรวมถึงตอนที่อโมริมคุมเลยนะตอนอโมริมคุมก็แพ้ยากแต่หนักเสมอไปหน่อยถูกไหมหนักเสมอไปหน่อยยิงได้แต่เกมรับมันต้องแก้เรารู้อยู่แล้วว่าเกมมิดฟิลด์ตัวมิดฟิลด์มันต้องแก้แล้วพอคาริกมาคุมมันก็ยังเห็นเหมือนเดิมว่าคาริกก็ยังต้องมาแก้มิดฟิลด์ถูกไหมเออแต่ตัวที่ซื้อเข้ามามันใช่หมดเลยนะครับเห็นด้วยท่านอาจารย์มาแช่แน่นอนนะครับคุณกับตันเตอร์ว่าขาดการเสริมตัวสเปคดีๆให้นะฮะเนี่ยถ้าเกิดปีนี้จัดให้ดีๆนะจัดให้งามๆนะมีลุ้นเลยครับมีลุ้นเลยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกดีในซีซั่นนี้คือการเฉลี่ยกันยิงไม่มีตัวแบกที่ว่ากูยิงคนเดียวหลัก30ลูกแบบแรดฟอร์ดปีนู้นพอปีถัดมาฟอร์มตกแมนยูไม่เอาอะไรเลยยิงไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมแต่พอมันเป็นเฉลี่ยกันยิงอ่ะคุณย่า10เอมโบโม10เชสโก10อย่างเงี้ยอ่ะคาเซ9อย่างเงี้ยมันยังดูแบบถูกไหมไอ้เกมเนี้ยไอ้นี่ไม่ยิงไอ้นั่นยิงอย่างเงี้ยมันก็ยังแบบเออไปในแนวทางที่มันดีมากขึ้นนะครับผมมาชอบแบบนี
0: ้ในส่วนตัวแบกแอสซิสต์นี่เขาจะได้เพราะว่าก็ต้องยอมรับลูกตั้งเตะเราก
1: ็
0: นั่นแหละก็ลูกตั้งเตะแต่ว่าลูกตั้งเตะเราทำได้ดีด้วยลูกคอนเนอร์ลูกเซตพีซเนี่ยแหละมันก็เป็นแปลว่าเรามีอาวุธแบบอาวุธหลักมาเพิ่มอีกหนึ่งจากที่เราก่อนเนี่ยไม่มีเลยลูกเซตพีซอะ
1: ผมตามข่าวมาเหมือนพอเป๊ปจะออกยูไนเต็ดพยายามดึงทีมงานจากซิตี้มาครับคือก็ต้องยอมรับว่าบุคลากรในช่วงหลังครับในซิตี้เขาเป็นเต้ยเนาะพวกน้องๆผมที่เขาอยู่อังกฤษอ่ะผมเคยคุยด้วยเขาบอกว่าโอ้โหซิตี้เนี่ยทีมหลังบ้านน่ะแข็งมากนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไปดูดมาเบอร์ราด้าเอเลยนะบิลค็อกใช่ไหมเบอร์ราด้าด้วยใช่ไหมที่ไปเอามาส่วนใหญ่ซิตี้หมดเลยอะคาเดมี่ยังไปเอาซิตี้มาเลยนะตอนนี
0: ้ครับ
1: ซึ่งผมก็มองว่าแบบนี้ถูกแล้วเพราะคุณเป็นทีมใหญ่อะไม่ต้องมาปั้นแล้วถูกไหมใครเก่งก็ดึงมาไม่มีใครคนหนึ่งต้องมาแบกทีมใช่ไหมช่วยกันทำให้รู้ว่าทีมกำลังมาในทางที่ดีทุกๆวันนี้ปัญหาแบบเมื่อก่อนอะเริ่มจางลงไปแล้วนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะผมรู้สึกว่ามันเป็นยูนิตี้มากขึ้นแม้ว่าบรูโน่จะเป็นแบบ the back assist ใช่ไหมแต่วิธีการให้สัมภาษณ์เขาผมชอบนะเช่นว่าเออเขายิงประตูได้มันก็ดีใจอ่ะแต่ assist มันก็ดีใจเหมือนกันมันเห็นเพื่อนเขาดีใจก็มีความสุขอะไรเงี้ยยิ่งเขาให้สัมภาษณ์ไอ้หลังเกมกับ Forest ใช่ไหมที่เพื่อนมาดีใจกับเขายังบอกว่าผมไม่อยากให้โฟกัสที่แบบเอ็มบูโม่ยิงได้สักทีอะไรอยากให้เพื่อนไปดีใจกับเอ็มบูโม่มากกว่าแบบนั้นแหละผมรู้ว่าทัศนคติดีนะครับพอเป๊ปเป็นแล้วสโมสรตั้งเป้าว่าจะคว้าแชมป์ปี2028นี่เป็นไปได้เลยบ่งบอกถึงที่มีความอะไรนะและความสามารถนักเตะที่เข้ามาใหม่ใช่ไหม
0: ครับ
1: อีกอย่างหนึ่งที่เข้ามาดูกันเนาะก็คือเรื่องของคะแนนอะคะแนนในพรีเมียร์ลีกคะแนนที่เป็นแชมป์อ่ะมันลดลงนะมันลดลงจากเดิมนะจากยุคเป๊ปคอปยุครุ่งเรืองอ่ะยุคแบบ99แต้มอย่างเงี้ยมันยุคนั้นอ่ะจิ้มบ้าไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ย 2-3 ปีหลังมาเนี่ย 3-4 ปีหลังมาเนี่ยเริ่มน้อยนะถูกไหมคะแนนแบบ80ก็ได้แชมป์แล้วอ่ะ85อย่างเงี้ยเออมันหมดยุคแบบนั้นไปแล้วเพราะว่าแต่ละทีมเขาก็พัฒนาขึ้นมาถูกไหมมันก็กลายเป็นว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากดังนั้นแมนยูก็มีสิทธิ์นะเพราะถ้าเกิดดูจริงๆในตอนเนี้ยอันดับ3คะแนนตามซิตี้ก็10แต้มเองนะอ่ะ10แต้มเองนะ
0: ตามลำ20 แต้มใช่ไหม
1: ใช่
0: อืม
1: ถูกไหม
0: ใ
1: ต
0: ช
1: า
0: ่
1: มอันดับหนึ่งอ่ะเท่าไหร่อ่ะ14 แต้ม
0: ครับ
1: เออผมว่าถ้าแมนยูไม่ไปหลุดเสมอซะเยอะในช่วงอโมริมอ่ะก็ยังมีสิทธิ์แบบขับเคี่ยวนะเอาจริงถูกไหม
0: อืม
1: แนวรุกดี
0: ก็
1: ถ้า
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ก้เกมรับอ่ะเออถ้าแก้เกมรับก็คือแบบยิ้มยิ้มเลยนะมีสิทธิ์ผมว่ามีสิทธิ์ถึง
0: ของเราหลุดอมริมของเชลซีก็ไปหลุดปลดโค้ชเนี่ย
1: เออไปปลดมาริสก้าจากที่
0: อื
1: แบ
0: ม
1: บ
0: ม
1: ค
0: ัน
1: ู่คั่วอยู่ด้านบนอ่ะไปเลยไปยาวเลยทีเนี้ย
0: ใช่
1: เออ
0: เพราะอืมแต่ปีหน้าสนุกจริงหมายถึงว่ามันคือการก็แหละยุคใหม่
1: ยุคใหม่
0: ย
1: เข
0: ุ
1: ้
0: ค
1: า
0: ข
1: สู
0: อ
1: ่
0: ง
1: ยุคใหม่
0: ยุคของโอ้ด้วยดิทีมใหญ่แม่งโค้ชแต่ละคนอาร์เซนอลเนี่ยแชมป์ก็อะไรใต้ไหมก็ผมยังม
1: ใช
0: อง
1: ่
0: ว่าเป็นอายุเขาเรียกอะไรเป็นรุ่นใหม่
1: อาน ยุ
0: ะ
1: น้อยใช่
0: เออมาเลสกาเงี้ยอาคาลิกเงี้ย
1: อืม
0: มีไหนอลอนโซอีกแล้วก็นี่อ
1: ถ
0: ีก
1: ูก
0: แฟรงค์แลมพาร์ดอีกที่โคเวน
1: อื
0: ตี
1: ม
0: ้
1: ที่
0: ไ
1: ข
0: ม
1: ึ
0: ่
1: ้น
0: รู้
1: มา
0: อย
1: อ
0: ู ู
1: ่
0: ่เปล่า
1: เอ
0: แต่ก็
1: อ
0: ขึ้นมาอยู่เออเนี่ยรุ่นใหม
1: น
0: ่
1: ่า
0: ห
1: จ
0: ม
1: ะ
0: ดเ
1: อ
0: ล
1: ยู
0: ย
1: ่ไม่น่าไปไม่น่าไปว่าทำมาขนาดนี้แล้วถูกไหม
0: นั่นแหละอันนั้นอีกไออ้
1: ื
0: แมค
1: ม
0: คาน่าอีก
1: อืม
0: อิโซวิทอีกดูเดี๋ยวแม่งเป็นหน้าใหม่หมดเลย
1: น่าสนุก
0: อ่
1: น
0: ะ
1: ่าสนุก
0: ก็เดี๋ยวนะนะครับ
1: อืมติดตาม
0: เวลามันก็
1: ต
0: เป
1: า
0: ลี
1: ม
0: ่ยน
1: น
0: ไ
1: ะ
0: ป
1: ครับ
0: ครับอืม
1: อ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งก็คือวันจันทร์นะครับหลังจากจบเกมสุดท้ายของฤดูกาลเนาะเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมในซีซั่นนี้ของแมนยูกันหน่อยนะครับขอบคุณ
0: ได้ครับ
1: ผู้สนับสนุนรายการเราด้วยนะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่นั่งฟังกันจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทาง FM 97ด้วยนะครับที่รับฟังกันมาจนจบรายการนะครับวันนี้ผมเอ็มกับแบงค์ลาไปแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับฝากติดตาม Kick Off ทุกช่องทางด้วยนะครับยังไม่ได้กดติดตามอ่ะกดหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราจะได้มานั่งพูดคุยกันแบบเนี้ยในทุกๆวันที่ไลฟ์กันนะครับ
0: ครับ
1: ไปวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการทีเล่นทีจริง
1: คิดแบบเด็กวะ
0: คุยสมบัติสำนวนแบบบ้าน
1: ๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
0: คลื่นข่าว 97FM
1: ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
0: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
1: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
0: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
1: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
0: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
3: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสหพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศทางการสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เมรัชนกอินทนนท์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศมาเลเซียได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 6:28 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971เสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเยือนสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากวังณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรเวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดณพระพลาทรงงานวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดขุนพรมเดิมริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามดังนี้พระสิริวัชรธรรมพระวัชิรกิจประยุทธ์พระศรีวัชรกิติพระสุทธิวัชโรภาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนและจิตอาสาร่วมทำดอกไม้จันทร์นางสาวอรัญญาพรชัยยะรองปลัดกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครโดยที่ประชุมได้หารือและเตรียมการในด้านต่างๆอาทิการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนการพิจารณาอนุมัติให้วัดอินทราวาสเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนรวมถึงการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดแสดงมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุมาตรณซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนการจัดกิจกรรมในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้10แบบเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ตามซุ้มต่างๆโดยโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์ขณะที่สำนักงานเขตจะจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนและจิตอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทร์รวมถึงจะมีการประชาสัมพันธ์วิธีการจัดทำตามรูปแบบที่กำหนดผ่านช่องทางสื่อต่างๆนอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้พิจารณาสถานที่จัดซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม95แห่ง ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำการแก้ปัญหาขยะพลังงานและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริรองรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามพระบรมราโชบายณศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกาะสีชังสำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสีชังได้ดำเนินการมาอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนาที่กำลังดำเนินการเช่นด้านการบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างฝ่ายต้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำบนเกาะสีชังโดยได้เตรียมพื้นที่และวัสดุครบทุกจุดคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุควบคู่กับการวางท่อส่งน้ำและก่อสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มเติมเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครองรับการขยายตัวของชุมชนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการจัดการขยะได้วางแนวทางบริหารจัดการพื้นที่กำจัดขยะแห่งใหม่กำหนดพื้นที่ฝังกลบและพื้นที่กำจัดขยะอย่างชัดเจนพร้อมปิดกลุ่มขยะตกค้างจัดทำระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายก๊าซเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้และลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกป่าบริเวณหาดท่ายายทิมบนพื้นที่ประมาณ2,700,000 ไร่โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ทนแล้งและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมจัดกิจกรรมยิงกระสุนเมล็ดไม้ด้วยเมล็ดมะขามและสะเดาซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นที่ทนแล้งได้ดีเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะสีชังในระยะยาวปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3 มิถุนายน 2569 ณ อาคาร 100 ปีวัดปวรนิเวศราชวรวิหารเขตพระนครโดยมีคณะผู้บังคับบัญชากำลังพลกองทัพบกตลอดจนครอบครัวของผู้เข้ารับการอุปสมบทเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมมอบผ้าไตรให้แก่หน้ากองทัพบกผู้มีกุศลและเจตนาน้อมใจอุปสมบทจำนวน49นายกิจกรรมอุปสมบทเฉลิมพระเกียรตินี้กองทัพบกได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดจนเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นความปลอดภัยทางถนนในมิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวในการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ว่าภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ได้กำหนดการยกระดับทุนมนุษย์เป็น1ใน5เสาหลักการพัฒนาภายใต้แนวคิดการซ่อมและเสริมรากฐานของระบบการพัฒนาคนควบคู่กับการสร้างกลไกใหม่ที่สามารถส่งเสริมให้ทุนมนุษย์สามารถเป็นพลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้การประชุมร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญอย่างมากในการร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรการที่ลดการสูญเสียควบคู่กับการยกระดับทุนมนุษย์อย่างเป็นระบบด้านนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนกล่าวว่าอ ุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่พรากชีวิตและศักยภาพของประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงานดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบูรณาการความปลอดภัยทางถนนเข้าสู่กรอบการพัฒนาดังกล่าวเพราะการสร้างความปลอดภัยทางถนนไม่ใช่เพียงประเด็นด้านการจราจรแต่เป็นกลไกสำคัญในการรักษาและคุ้มครองทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศในระยะยาวบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมกับกรมราชทัณฑ์นำเทคโนโลยี AI และดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเรือนจำทั่วประเทศก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ระหว่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT และกรมราชทัณฑ์ในวันนี้เพื่อนำเทคโนโลยีเครือข่ายปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และระบบคลาวด์มาใช้บริหารจัดการผู้ต้องขังและเรือนจำ143แห่งทั่วประเทศโดยขับเคลื่อนผ่าน3มิติยุทธศาสตร์สำคัญคือความมั่นคงปลอดภัยการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้ปัจจุบันงานของกรมราชทัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการควบคุมดูแลแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงการบริหารข้อมูลและความคาดหวังของสังคมต่อระบบราชทัณฑ์การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4: ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับต่อการทำงานนะครับตอบโจทย์นะครับในการพัฒนานะครับในเรื่องจำต่างๆทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการดูแลระบบนะครับในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับ
1: ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าจากนี้ NT จะนำความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Data Center และเทคโนโลยี AI มาใช้ศึกษาและออกแบบระบบที่เหมาะสมกับบริบทของเรือนจำเน้นความโปร่งใสและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5: สิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะก็เราเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าขณะนี้ก็คือสภาวะเรือนจำที่ค่อนข้างแน่นขนาดการมีเทคโนโลยีเข้าไปช่วยเนี่ยก็จะสามารถแบ่งเบาภาระงานแล้วก็จะดูแลบริหารงานได้ทั่วถึงในทุกมิติของทางราชทัณฑ์เองด้วยค่ะ
1: สำหรับความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบราชทัณฑ์ยุคใหม่เพื่อสร้างโอกาสและลดการกระทำผิดซ้ำในระยะยาวโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญก้าวสู่ปีที่64สำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศเดินหน้าสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานสากลนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายเอกพงศ์ลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติก้าวสู่ปีที่64โดยระบุว่าภารกิจสำคัญหลังจากนี้คือการส่งเสริมและประคับประคองให้ทุกส่วนราชการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั้งในระดับองค์การสหประชาชาติหรือ UN และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อให้ข้อมูลจากทุกกระทรวงสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำเทคโนโลยี AI และ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้รัฐบาลสามารถนำหลักวิชาการสถิติไปพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานแห่งชาตินั้นจะเป็นคนกลางในการเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันคือเรารู้อยู่แล้วครับว่าทุกกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลแต่อย่างไรก็ตามในนามของสถิติแห่งชาติเราก็จะเข้าไปร่วมมือและก็ดูแลให้การเก็บข้อมูลเหล่านั้นมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของการที่ข้อมูลต่างๆจะได้เชื่อมโยงกันและมีการบูรณาการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6: นอกจากนี้ยังได้ขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ผ่านสถิติจังหวัดทั่วประเทศโดยสนับสนุนข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลแดชบอร์ดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเฉพาะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความคืบหน้าการจัดระเบียบฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานร่วมกันกับกระทรวงการคลังเพื่อทำความสะอาดข้อมูลจากฐานเดิม 14,400,000 รายและเตรียมร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยกลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่เก็บตกข้อมูลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกหล่นเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสวัสดิการของรัฐจะครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กบขจัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเพื่อช่วยบรรเทาภาระดังกล่าวกบขจึงได้จัดสวัสดิการพิเศษต้อนรับเปิดเทอมสำหรับสมาชิกโดยมอบสิทธิพิเศษส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการศึกษาได้ในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นโดยส่วนลดร้าน B2S ลดทันที 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ100บาทขึ้นไปร้าน C1 ส่วนลด 10% เมื่อซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์ C1 และร้าน Office Mateส่วนลด80บาทเมื่อซื้อสินค้าในร้านทั้งส่วนลดสินค้าเพื่อการศึกษาอุปกรณ์การเรียนสมาชิกที่สนใจอ่านรายละเอียดและกดรับสิทธิ์ได้ที่เมนูสิทธิพิเศษและ GPF Point บนแอปกบข My GPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบขหรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 20:18 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลบานอนจำนวน9คนที่มีความใกล้ชิดกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ขัดขวางกระบวนการสันติภาพในเลบานอนและการปลดอาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะขณะเดียวกันนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนว่าผู้ใดก็ตามที่ยังคงให้ความร่วมมือกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะหรือบ่อนทำลายต่อที่ประทายของเลบานอนจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้านกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐโดยเน้นย้ำว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อกดดันให้เลบานอนละทิ้งสิทธิอันชอบธรรมในการต่อต้านการลุกลามของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้แทนการค้าจาก21เขตเศรษฐกิจสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกอาทิสหรัฐออสเตรเลียญี่ปุ่นประเทศสมาชิกบางส่วนของอาเซียนและไต้หวันเข้าร่วมการประชุมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูของจีนในวันนี้เพื่อหาแนวทางความร่วมมือระดับผู้ภาคีการรับมือปัญหาความไม่สมดุลทางการค้าและการรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานโลกท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงผลกระทบจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการประชุมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกประจำปีซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้นของจีนในช่วงปลายปีนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันเขตการค้าเสรีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการส่งเสริมการค้าดิจิทัล การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีบรรดาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและทั่วถึงสำนักข่าว AP รายงานรัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตาซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของแคนาดาเตรียมให้ประชาชนลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้เพื่อตัดสินใจว่ารัฐแอลเบอร์ตาควรจัดการลงประชามติอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการแยกตัวออกจากแคนาดาหรือไม่อย่างไรก็ตามดังแดเนียลสมิธมุขมนตรีรัฐแอลเบอร์ตายืนยันว่าเธอสนับสนุนให้รัฐแอลเบอร์ตายังคงเป็นส่วนหนึ่งของแคนาดาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทองซีเกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้เสียรวิทย์แพ้หยางฮีชาน0ต่อ2ยก0ต่อ9และ6ต่อ14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น49กิโลกรัมหญิงชุติการจงกลรัตนวัฒนาดีกรีแชมป์ซีเกมในรุ่น53กิโลกรัมซึ่งลดน้ำหนักลงมาแข่งขันในรุ่นนี้ผลปรากฏว่าชุติการไปได้ไกลสุดเพียงรอบ16คนสุดท้ายหลังพ่ายหยุนยูหลิวแชมป์โลกจากไต้หวัน1ต่อ2ยกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกเอาชนะลายคริสโตเฟอร์เซน2ต่อ0เกม21-16และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชชามนโอภานิพัฒน์มือ27ของโลกแพ้เฉินยู่เฟยมือ4ของโลก0ต่อ2เกม19-21และ921หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สมาคมกีฬาคนพิการไทยร่วมกับเกาหลีใต้ลงนาม MOU พัฒนาพาราไอฮอกกี้และเคอร์ลิ่งยกระดับสู่การแข่งขันเวทีโลกติดตามได้จากรายงาน
11: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชวีอีซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินต์หลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวซึ่งนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมาและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยผานิชคาดนาครายงาน
10: โค้ชอู๊ดสราวุธตีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศที่จะพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่24พฤษภาคมนี้โดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงความกดดันในการเล่นเนื่องจาก BG ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
12: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นทันชั่นของการเล่นนะครับแล้วก็ความกดดันในการเล่นนะเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับไม่ได้สนใจนะครับเรื่องพวกนี้ความกดดันเนี่ยมันกดดันมาผมมาอยู่ท่าเรือรอบที่4ผมทิ้งความกดดันไปหมดแล้วครับตอนนี้มาทำเรื่องสร้างประวัติศาสตร์กับน้องๆที่จะนำถ้วยกลับไปท่าเรือ เรื่องภายนอกผมไม่ได้สนใจผมมาทำงานให้จบๆของผมตามที่ได้รับงานจากประธานสโมสรแค่นั้นเองครับ
10: ด้านวลาดิเมียร์วูโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนบีจีปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีและได้ซ้อมเกมรับมาเยอะเป็นพิเศษในตัวของการไม่มีชนาธิปสงกรสินในเกมสำคัญเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียหายแต่ต่อให้ไม่มีชนาธิปก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะเล่นเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมยูไนเต็ดพบกับการท่าเรือ FCจะแข่งขันในวันที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา 19:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2:30 น.ถึง3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้รายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430398
4: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน

0: าละครับ1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านก็สู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้คุณอุมวยไทยมารายงานตัวแล้วนะครับแล้วก็คนข้างๆอยากจะบอกว่าน่านำเสนอที่สุดหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงส่วนเขาจะเป็นใครนั้นให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเชิญเลยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมวิทยาเพชร 40,000 นะครับอดีตโปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าค่ายเพชร 40,000
0: ครับผมตบมือสิครับรออะไรอยากจะบอกนะครับเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเอานักมวยอดีตนักมวยที่ทำการแข่งขัน

0: วันนี้เนี่ยหยิบเอาโปรโมเตอร์ผู้มาจัดการแข่งขันมาออกรายการเลย
1: อดีตนักมวยด้วยคร
0: ับ อดีตนักมวยด้วยสิ่งสำคัญนะอยากจะบอกว่าคนเงินเองนะฮะนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงมีอีกหนึ่งสุดยอดนักมวยที่เรียกได้ว่าเป็นโคตรมวยเมืองใต
1: ้
0: นั่นน่ะคือพี่ฮิปปี้สิงห์มณีมีความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์ยังไงกับพี่วิทยาเพชร 40,000 ครับ
1: คือตอนแรกผมต่อยมวยอยู่ผมต่อยอยู่บ้านนอกบ้านหนองพริงนะครับแล้วก็ต่อยไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็ครั้งเสมอครับแล้วก็มีต่อยกันใหม่กับคู่ต่อยคนเดิ
0: ม
1: เลยมาขอซ้อมที่ใครตอนสิงห์มณีดังมากนะครับ
0: น้า
1: พี่นี่ดังมากเลยเด็กๆเราบอกว่าเขาพูดว่าเออเด็กนี่สี่ห้าคนพี่ปี้คนเดียวนี้สู้ไม่ได้นะ
0: นี่ก็เรียกได้ว่า
1: คนเมืองใต
0: ้น่าเหมาะแล้วนะสำหรับฉายานี้นะครับพี่วิทยาก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่อำเภอทุ่งสงเป็นอดีตนักมวยแล้วก็มีโอกาสนำมาซ้อมมวยอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มณีสำหรับวันนี้คุณนุ้ยต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้เลยนะครับจะต้องขออนุญาตในการสอบถามทุกคำถามอันไหนถ้าตอบได้ตอบเต็มที่เลยอันไหนถ้าตอบไม่ได้สะกิดผมสักหน่อย ตอนเป็นเด็กๆเลยนะพี่วิทยาชื่อจริงนามสกุลจริงอะไร
1: วิทยาเพชร 40,000
0: อันนี้คือชื่อจริงๆเลยเหรอวิทยาเพชร 40,000 อันนี้คุณนุ้ยนึกว่าเป็นชื่อนักมวยนะเนี่ยอันนี้คือชื่อจริงนามสกุลจริงเลยแล้วชื่อเล่นที่เพื่อนๆ เรียกกันแหละครับ
1: ก็วิทย์
0: เ
1: นี่ยครับ
0: อ๋อเรียกพี่วิทย์นะครับก็พี่วิทย์ก็เป็นหนึ่งในนะเด็กที่เป็นนักมวยในภาคใต้ทุ่งสงนครศรีธรรมราชพี่น้องมีทั้งหมดกี่คน
1: 5คนครับ
0: มี5คนคนแรกคือใคร
1: ก็บุญธรรมก็เสียชีวิตแล้ว
0: เป็นพี่ชายของเราคนโตเป็นคนที่เป็นนักมวยเหมือนเราไหม
1: ไม่เป็นครับ
0: ไม่เป็นพี่ชายคนโตเสียชีวิตไปแล้วนี่ก็เสียใจด้วยนะครับคนที่2
1: ก็คันหนึ่งนิดเพชร 40,000
0: คันหนึ่งนิดเพชร 40,000
1: คนนี้ก็เป็นแฟนของคุมพยัคฆ์สิงห์มณี
0: อ้าว
1: เป็นน้องชายของยี่ปีน
0: ะอ้าวอย่างที่บอกแล้วแม่จุดใต้ตำตอจริงๆคนที่2เป็นผู้หญิงนะครับเป็นแฟนของพี่คมยักษ
1: ์
0: คนที่3
1: ก็ผมครับ
0: หล่อที่สุดในบ้านนะพี่วิทยาเป็น40,000เป็นคนที่3เป็นคนกลาง
1: คร
0: ับคนที่4
1: ก็เป็นน้องสาว
0: น้องสาวชื่อน้องอะไร
1: ราศี
0: ราตีเพชร 40,000 แม่ชื่อไพเราะเลยนะราตีและคนสุดท้ายคนที่5
1: ก็ผู้ชายนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ต่อยมวยด้วยสีก็ชื่อสีไพร
0: สีไพรเพชร 40,000 เท่ากับครอบครัวตระกูลเพชร 40,000 นี่มีทั้งมวย2คน
1: ครับ
0: แล้วก็มีสุภาพสตรี2คนนะครับทีนี้ในช่วงวัยเด็กเป็นยังไงบ้างในช่วงวัยเด็ก
1: ก็ถือว่าลำบากนะครับ
0: อ
1: ยู่ที่บ้านนอก
0: อ
1: ถึงตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์อะไรพ่อผมอดีตก็เป็นหัวหน้าค่ายมวยลูกหนองพริงคร
0: ับ อันนี้หนึ่งในตระกูลมวยเลยนี
1: ่
0: คุณพ่อเป็นหัวหน้าค่ายมวยลูกหนองพริง
1: ครับ
0: ส่วนพี่วิทยาก็เป็นนักมวยที่อยู่กับคุณพ่อมาก่อนที่จะย้ายมาฝึกซ้อมกับพี่ปี้สิงห์มณีนะครับ
1: นั้นค่ายลูกหนองพริงนี่ดังมากและมีแชมเปี้ยนคนแรกสปามวยไทยลูกคือเจ้าสามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมลูกน้องปิงโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจนะตบมือสิครับรออะไรค่ายเล็กค่ายใหญ่ไม่สนนะฮะขอให้คุณมีความตั้งใจนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับกีฬามวยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้นอ่ะทีนี้ช่วงวัยเด็กก็อาจจะลำบากก็เลยจำเป็นที่จะต้องเลือกในหนทางของการเป็นนักมวยสิ่งสำคัญมันหนีไม่ได้ด้วยเพราะพ่อเป็นเจ้าของค่ายมวยนะจำในส่วนของการที่เราเป็นเด็กๆแล้วชกมวยครั้งแรกยังจำความรู้สึกแบบนั้นได้ไหมฮะ
1: จำได้ครับ
0: มีความรู้สึกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับ
1: ก็ตื่นเต้นมากเลยครับต่อยครั้งแรกก็ต่อยที่จำได้เลยที่วัดทุ่งไฟต่อยกับเจ้าภาพด้วย
0: การแข่งขันในวันนั้นมวยวัดหรือเปล่า
1: ไม่มวยเนี่ยครับมวย
0: จัดงานคืองานอะไร
1: งานวัดอะไรครับ
0: งานวัดจัดมวยในงานวัดบรรยากาศในงานวัดชกครั้งแรกในชีวิตเจอกับคนเจ้าภาพเจ้าถิ่นเลยผลการแข่งขันวันนั้นเป็นไงครับ
1: เสมอ
0: เสมอโอ้โหรอตายเราวิรอตายคือคุณนุชจะพูดอย่างนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยชกครั้งแรกบางคนอาจจะโชคดีได้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะบางคนก็อาจจะแหมเขาเรียกว่าตื่นสนามหรือว่าโชคไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แพ้ไปแต่ว่าคำตอบที่ดีที่สุดรอดตัวที่สุดคือเสมอนะและคุณนุชอยากจะบอกอย่างนี้นะครับในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยกรรมการผู้ตัดสินแล้วก็ผู้จัดทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้นักมวยเด็กๆทำการแข่งขันหากไม่แพ้ร้องไห้คาเวทีส่วนใหญ่ก็จะให้เสมอเนาะแล้วครับพี่วิทยาก็ครั้งแรกก็เสมอในการแข่งขันครั้งแรกในอาชีพถามจริงๆต ตอนก่อนชกนี่มีอาการตื่นเต้นพอชกเสร็จเสมอเนี่ยมันผ่อนคลายเลยไหมหรือมันยังไง
1: ก็ตื่นเต้นมากครับตอนเพราะเราไม่เคย
0: อืม
1: แล้วก็คือที่บ้านไม่มีใครต่อยมวยตอนนั้น
0: อ่
1: ะ
0: เป็นคนแรกเลยที่มาต่อยมวยเพราะฉะนั้นมันก็กดดันเหมือนกันนะว่าเปิดออกมาเราจะเป็นยังไงถ้าเสมอหรือชนะมันก็ดีไปทางบวกอะน้องชายเราอาจจะมาเจริญรอยตามเราก็ได้แต่ถ้าเราแพ้บางทีก็อาจจะคิดมากเหมือนกันนะ
1: ตอนนั้นก็ใช้การเปรียบกันไปดูตัวกันเออคนใดก
0: ็คือไม่ได้ชั่งน้ำหนักแบบตอนนี้เอาง่ายๆถ้ายืนสูสีกันบางคนถ้าเป็นสบายก่อนก็ทำตัวห่อๆหน่อยอยากจะต่อยกับคนธรรมดาหรือบางคนก็พยายามที่จะยืดเต็มที่เลยเพราะว่าอยากจะต่อยถ้ามันดูแล้วสูสีกันก็ได้คู่กันเลย
1: ครับผม
0: จำได้ไหมวันนั้นได้ค่าตัวเท่าไหร่
1: จำได้คร
0: ับ ค่าตัวได้เท่าไหร่
1: 150
0: เอาล่ะครับ150เอาตังค์ไปโรงเรียนวันละเท่าไหร
1: ่ก็ตอนนั้นก็5 บาท 10 บาท
0: 5บาท10บาทแต่ชกมวยได้150โอ้โหพอได้150อย่างนี้นี่นึกถึงอนาคตเลยไหม
1: ครับ
0: คืออยากจะบอกอย่างนี้นะครับสำหรับน้องๆที่เริ่มทำการแข่งขันชกมวยครั้งแรกในชีวิตแน่นอนมันอาจจะสตาร์ทค่าตัวไม่ได้มากอะไรแต่ว่าน้องๆให้ดูในส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างตอนนี้ใครถามเด็กๆทุกคนต้องรู้จักรถถังอยากจะเป็นนักมวยอยากจะเป็นแบบรถถังได้ตังค่าตัวเยอะแต่รถถังก็จะต้องเริ่มจากอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันนะฮะเอาละครับทีนี้ชกทำการแข่งขันเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยเสมอนานไหมกว่าที่น้องชายของเราจะเจริญรอยตาม
1: ก็ไม่นานครับพอต่อยตอนนั้นไม่ได้ซ้อมที่บ้านนะครับไปซ้อมไปเตะในสวนยางครับไม่ได้มีค่ายมวยอะไรหรอกต่อยกันเล่นๆตอนนั้นถือว่ายังไม่ทำค่ายมวย
0: ก็เรียกได้ว่าเวลาไม่นานน้องชายก็เจริญรอยตามมาชกมวยเหมือนเราซึ่งก็ซ้อมกับเราอยู่นั่นแหละเตะตามกระสอบทรายเตะต้นมงต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ทำการแข่งขัน
1: ก็จะมีพวกหลานเป็นญาติอะไรก็มาซ้อมก
0: ัน อ๋อมีพวกด้วยอ่ะไม่เหงาถ้ามีเพื่อนช่วยซ้อมนี่ไม่เหงานะครับเอาล่ะทีนี้คุณรู้สอบถามหน่อยพอชกที่ต่างจังหวัดนานไหมกว่าจะเข้ามากรุงเทพหรือว่าเราชกแค่ต่างจังหวัดอย่างเดียว
1: ก็ไม่นานนะครับพอดีก็พอเราต้องไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับพอก็มาซ้อมที่สิงห์บุรีครับ
0: คราวนี้ล่ะอยู่กับยอดมวยอาจารย์ฮิปปี้เลยทำการแข่งขันในนามของค่ายมวยสิงห์บุรีไหมหรือว่า
1: ก็พอมาอยู่ค่ายสิงห์บุรีก็ต้องตาม
0: ก็ต้องใช้ชื่อตามเขาอย่าเปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมไหม
1: แม่ก็ชื่อผมชื่อมาพิชิตสิทธิ์น้องรัก
0: โอ้โหชื่อน่ารักนะครั้งแรกในชีวิตคือมาพิชิตสิทธิ์น้องรักพอมาอยู่ที่ค่ายสิงห์มณีชื่ออะไร
1: สุวิทย์น้อยสิงห์มณี
0: สุวิทย์น้อยสิงห์มณีแหมถ้าชื่อแรกตอนแรกจะบอกว่ามันหน่อมแนมก็ว่าได้นะพอเปลี่ยนมาชื่อสิงห์มณีมันดูออกมันดูเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยทีนี้นานไหมอยู่กับค่ายมวยสิงห์มณีครับ
1: ก็ถือว่านานนะครับก็อยู่กับต่อยหลายต่อยระดับคู่เอกที่ภาคใต้ครับ
0: ในคนที่เคยต่อยด้วยที่มีชื่อเสียงในภาคใต้มีใครบ้างพอจะจำได้บ้างไหมครับ
1: ก็มีพวกดำศักดิ์พวกนี
0: ้
1: แต่ว่าก็เป็นรุ่นเคยอยู่ด้วยกันหรือว่าต้องมาแยกกันต้องมาต่อยก
0: ัน อ๋อนี่คือมันหนทางของนักมวยอาชีพจริงๆนะตอนอยู่ด้วยกันก็เป็นเพื่อนกันในค่ายมวยกันแหละแต่พอแยกกันไปแล้วถ้าน้ำหนักเท่ากันมันก็จะต้องเจอกันนี่ก็คือในส่วนของวงการมวยยังไงก็เจอนะคุณนุชสอบถามหน่อยจุดที่เรียกได้ว่าสูงสุดในอาชีพนักมวยของพี่วิทยาเพชร 40,000 คือจุดไหนครับ
1: ก็ผมถือว่าต่อยมวยไม่สุดยอดนะครับระดับปานกลางแต่ระดับคู่เอกปากใต้วันนั้นเคยต่อยเดิมพันกับที่หน้าอำเภอทุ่งสงกรมยักษ์ก็เป็นคนจัดก็เดิมพันกันเยอะเหมือนกัน
0: ก็เรียกได้ว่าถึงอาจจะไม่ประสบความสำเร็จโด่งดังเปี้ยงป้างแต่ว่าก็อย่างน้อยก็เป็นคู่เอกแล้วก็เป็นคู่เอกที่เดิมพันใช้เงินสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการันตีฝีมือนะครับคือหลายๆคนก็อาจจะชกที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไปชกที่กรุงเทพประสบความสำเร็จก็ว่ากันไปบางคนก็มีจุดสูงสุดอยู่ที่ต่างจังหวัดนี่แหละชกมวยภูธรก็มีความสุขแล้วนะทีนี้อาชีพในส่วนของการเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยทั้งหมดกี่ปีครับพี่วิทยาครับ
1: ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าปี31ปี31ผมต่อยอยู่ว่ามาต่อยกรุงเทพ3ครั้ง
0: ครับผมก็เรียกได้ว่าทั้งหมดประมาณกี่ปี10ปีได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ก็ประมาณ10ปีในอาชีพนักมวยอาชีพของเรา
1: ก็ต่อยมวยไปเรียนไปครับ
0: ต้องไปเรียนไปนะ
1: รายการตัวนี้มาโอ้ตอนนั้นถือว่าเยอะมาก
0: พี่วิทยาพูดสักหน่อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นนักมวยสมัยก่อนแล้วต่อยมวยอย่างเดียวไม่ยอมเรียนหนังสือแต่พี่วิทยาในเรียนหนังสือถึงขั้นไหนครับเนี่ย
1: ก็แค่ม .6 นะ
0: เรียนม .6 นะจบม .6 ในระหว่างเรียนก็ทำการแข่งขันชกมวยไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณ10ปีในสังเวียนผ้าใบทีนี้ไม่ถามไม่ได้เพราะเวลามันค่อนข้างน้อยงวดเข้ามาแล้วนะฮะการจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตในการมาทำค่ายมวยเริ่มต้นยังไงครับ
1: ก็ตอนนั้นผมพอคือเราเป็นนักมวยอาจจะเที่ยวหน่อยนะครับก็มีรายการต่อยที่ใต้กู้เอกด้วยวันนั้นก็เลยหนีขึ้นมากรุงเทพ
0: หนีซะแล้วหนีซะแล้ว
1: นาน
0: ี่ก็คือจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยนะหนีเข้ามากรุงเทพทีนี้มันนานไหมล่ะจากอาชีพนักมวยถึงก้าวเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์เป็นหัวหน้าค่ายมวยหรือเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการ
1: ครับตอนนั้นผมก็มาทำงานเป็นเซลแมนอะเป็นขายหนังสืออะไรพอได้ทุนหน่อยผมก็ถือว่าผมยังติดตามวงการมวยอยู
0: ่
1: ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งผมจะเปิดค่ายมวยเพราะเราชอบ
0: ก็
1: ทำเลยรอยพ
0: ่
1: อ
0: แล้วก็เลยมาตัดสินใจเปิดค่ายมวยที่ไหน
1: ก็ทำมันพอได้เงินก้อนหนึ่งก็กลับไปใต้ไปทำค่ายมวย
0: ทุ่งสง
1: ทุ่งสง
0: นครศรีธรรมราชคราวนี้เปิดค่ายมวยชื่อว่า
1: ก็ค่ายมวยเกียรติสุวิทย์
0: เกียรติสวิตเพราะเป็นชื่อมวยของเราในตอนนั้นในชื่อแรกก็คือค่ายเกียรติสวิตแล้วนานไหมกว่าจะมาเปลี่ยนเป็นค่ายเพชรสี่หมื่น
1: ก็ไม่นานนะครับเพราะมันไปซ้ำกับค่ายมวยที่ภูเก็ต
0: อ๋อชื่อเหมือนกันชื่อคล้ายกันเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนชื่อซะเลยเอาเพชรสี่หมื่นของเรานี่แหละมาเป็นค่ายชื่อค่ายมวยถามสักหน่อยในการเป็นนักมวยตอนนั้นเราซ้อมอย่างเดียวทำการแข่งขันอย่างเดียวจนวันหนึ่งเรามาเปิดค่ายมวยเป็นของตัวเอง
1: ครับ
0: ความรู้สึกและความรับผิดชอบมันมีอะไรบ้างพูดสักหน่อยครับ
1: ก็เรามีประสบการณ์การต่อยมวยมาแล้วครับก็เอาประสบการณ์การต่อยมวยมาเป็นหัวหน้าค่าย
0: ครับผมนักมวยในยุคแรกๆที่ตอนเปิดค่ายมวยมีกี่คนพอจำได้ไหมนักมวยคน
1: จำได
0: ้มีใครบ้างครับในยุคแรก
1: ก็มีพวกไอ้นพรัตน์พวกนั้น
0: นพรัตน์
1: เกียรติคำธร
0: นพรัตน์เกียรติคำธร
1: ตอนนั้นก็ผมก็ทำไ
0: ปดังนะคนนี้ดังนะนพรัตน์เกียรติมีใครอีกครับ
1: ก็พวกมารุ่นหลังนพรัตน์พวกไอ้เด่นลีชัยพวกเนี้ย
0: ก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นค่ายมวยของเราเองประสบการณ์เนี่ยก็ได้มาจากต่อมาจากคุณพ่อแล้วก็ได้ร่ำเรียนฝีมือมาจากค่ายมวยสิงห์มณีรวบรวมมาประสบการณ์ต่างๆแล้วมาเปิดค่ายมวยของตัวเองทีนี้ในความรับผิดชอบล่ะเราเองตอนเป็นนักมวยเรายังหนีเลยนะพี่วิทยานะนักมวยเนี่ยการทำค่ายมวยเกิดปัญหาอะไรบ้างในการดูแลนักมวย
1: นักมวยก็มีร้อยพ่อพันแม่นะครับน
0: ี
1: ่ก็ต่างคนต่างมาก็เราก็ต้องอบรมเพราะน้องเขาอาจจะคนละนิสัยกันนะ
0: ก็
1: ต้องมาอยู่ในระเบียบในค่าย
0: ก็คิดง่ายๆร้อยพ่อพันแม่นะมาอยู่ในค่ายมวยเรากฎระเบียบค่ายมวยของพี่วิทยามียังไงบ้าง
1: ก็ขยันซ้อมไม่ยุ่งกับยาเสพติด
0: นี่อันนี้สำคัญมากนะครับ
1: พ่อแล้วก็ผมไม่เคยยุ่งกับยาเสพติด
0: โอ้อันนี้เป็นเรื่องดีเลยครับ
1: ดีเล่าอะไรไม่ยุ่ง
0: ก็คิดง่ายๆในส่วนของนักมวยประสบความสำเร็จได้หนึ่งต้องขยันฝึกซ้อมแล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดถ้าคุณมียาเสพติดคุณประสบความสำเร็จไม่ได้แน่นอนทีนี้มวยนี่ซ้อมเช้าซ้อมเย็นเลยไหมครับ
1: ซ้อมเช้าเย
0: ็
1: น
0: เช้ามาเริ่มตั้งแต
1: ่ก็ประมาณตีห้าครึ่งคร
0: ับ ตีห้าครึ่งออกวิ่งใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับกี่กิโล
1: ก็ประมาณ10กิโล
0: โอ้วิ่ง10กิโลพี่วิทยาพี่วิทยาโหดนะพี่10โลเลยอ้าววิ่ง10โลวิ่งเสร็จกลับมาค่ายแล้วไงต่อ
1: ก็มาเล่นลมเตะเป้าพวกโรงเรียนก็อาจจะรีบอาบน้ำไปโรงเรียน
0: สำหรับคนที่มีเรียนหนังสือตอนเช้าในส่วนใหญ่ก็ถ้าวิ่งเสร็จก็จะปล่อยละนะอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเลยแต่ถ้าคนไหนมีรายการก็วิ่งเสร็จก็มาซ้อมต่อก็มีเล่นลมนะเข้ากระสอบเข้าเป้าตามหลักของนักมวยทั่วไปทีนี้สไตล์ในการชกของค่ายมวยเพชรสี่หมื่นสไตล์การชกเป็นยังไงฮะ
1: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบมวยฝีมือคร
0: ับ
1: ก็ชอบพวกโอเล่พวก นำกระบวนพวกเจริญทองยิปปี้
0: อ
1: พอติดใกล้เราสอนกันแบบนั้น
0: อ๋อก็คือตามหลักของมวยใต้เลยฉลาดนะฮะมีไหวพริบแล้วก็ฝีมือหลักๆคือการันตีเลยโดยพี่วิทยาเพชรสี่หมื่นบอกว่าถึงแม้จะเป็นมวยฝีมือแต่ผมก็ให้วิ่งเยอะนะถึง10กิโลเลยในที่นี้คือในส่วนของช่วงเช้านะช่วงบ่ายช่วงเย็นมีซ้อมยังไงต่อ
1: ก็4โมงกลับจากโรงเรียนก็ซ้อมเหมือนเดิม
0: หมายถึงกลับมาจากโรงเรียนคนที่เรียนมานะ4โมง4โมงครึ่งมาแล้วนะคนที่จะออกวิ่งก็ทั้งที่เรียนแล้วไม่ได้เรียนก็ตั้งแต่4โมงครึ่งเป็นต้นไปใช้เวลาวิ่งประมาณเท่าไหร่กี่กิโลฮะ
1: ก็ตอนเย็นวิ่งไม่เยอะนะครับ2-3 โล
0: เรียกได้ว่าตอนเช้านี่ใส่มาหมดแล้วนะตอนเย็นเอาอีกสักหน่อย2โลพอวิ่งเข้ามาเข้าค่ายเสร็จทำไงต่อ
1: ก็ซ้อมลมเทเป้าแล้วก็ปั้มอะไรก็ตามกฎของที่มีระเบียบเรียกว่าเวลาขึ้นมาทำอะไรเตะกระสอบเด้งกระสอบเป้าปั้มอะไร
0: ใน1สัปดาห์ซ้อมกี่วันฮะ
1: ก็ซ้อม6วันหยุดวันอาทิตย
0: ์อ๋อโอ้โหนี่เรียกว่าเหมือนกับทำงานแบบเอาจริงเอาจังเลยนะเพราะว่านี่ก็คืออาชีพเลยนะมวยอาชีพต้องเป็นแบบนี้นะฮะซ้อม6วันหยุด1วันคือวันอาทิตย์นอกจากคนไหนมีโปรแกรมการแข่งขันก็ให้พักก่อน1วัน
1: แต่ว่าที่สมัยนี้ผมไม่ได้ทำมวยฝีมือนะทุกตัวของผมจะเป็นมวยเข่า
0: ส
1: มัยเก่ากับเหตุการณ์นะคร
0: ับ อ๋อก็คือจะทำแบบมวยสมัยก่อนไม่ได้มีวิวัฒนาการสมัยก่อนนี่เริ่มต้นจากมวยฝีมือก่อนแต่ตอนนี้อยากจะทำให้มันถูกตลาดก็เลยมาเน้นเป็นมวยเข่าเพราะฉะนั้นแล้ว
1: ไฟเตอร์
0: เดินหน้าฆ่าลูกเดียวพี่วิทยาวันอาทิตย์นี
1: ้ค
0: ือวันสำคัญของพี่วิทยาคือวันอะไร
1: วันอาทิตย์นี้จะมีการชิงแชมป์ของเวทีมวยจ้องเจ็ดสีก็ฝากด้วยนะครับเจ้าสมิงแดงเพชรสี่หมื่นหรือว่าสอสุนเทศนะครับจะมีรายการชิงแชมป์130ปอนด
0: ์
1: ที่เวทีมวยจ้องเจ็ดสี
0: แล้ววันนี้นะครับนี่พี่วิทยาเพชรสี่หมื่นเอาเสื้อมาแจกด้วยเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของใคร
1: ของสมิงแดงครับกองเชียร์สมิงแดง
0: กองเชียร์สมิงแดงนะครับวันนี้นะครับใครอยากจะร่วมสนุกตอบคำถามโทรศัพท์มาได้เลยนะที่เบอร์โทรศัพท์0859430398นะครับนักมวยที่ชื่ออะไรนะ
1: สมิงแดงครับ
0: ทำการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ที่เวทีมวยเจ็ดสี
1: ครับ
0: คำถามอยากจะให้คำถามอะไรดี
1: คิดว่าจะแพ้หรือจะนะ
0: เอาอย่างนั้นเลยเหรอไม่เอาไม่ได้เอาเป็นว่าคำถามนะครับเพื่อให้ร่วมสนุกในการตอบคำถามคำถามมีอยู่ว่าวันอาทิตย์นี้พี่วิทยาเพชรสี่หมื่นเอานักมวยไปทำการแข่งขันที่ไหนช่องหลากสีช่องหลากสีใครโทรศัพท์เข้ามานะ0859430398โทรมาแล้วตอบคำถามที่ถูกแจกเสื้อไปเลยส่วนการแข่งขันต้องเชียร์ให้ชนะอยู่แล้วฮะนี่เอาฮะต่อเลยนะทีนี้พอมาทำค่ายมวยหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีความสุขแค่การทำค่ายมวยเท่านั้นหลายๆคนก็อยากจะพัฒนาตนเองไปเป็นโปรโมเตอร์การแข่งขันพี่วิทยามีความคิดที่จะพัฒนาตนเองไปเป็นโปรโมเตอร์การแข่งขันตั้งแต่เมื่อไหร่ปีไหนฮะ
1: ครับก็ตอนนั้นผมก็ไปอยู่ใต้ทําค่ายมวยก็จัดมวยอยู
0: ่
1: จัดมวยอยู่ที่ใต้นะครับจัดหาดาวรุ่งอ่ะจัดหามวยมาเข้าค่ายบ้างเป็นอยู่ในสายบ้างตอนนั้นก็ใช้จัดศึกวันสุวิทย์บวกดาวรุ่งเพชรสุภาพันธ์ของเสียบู
0: ้
1: มังเพชรนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ให้ไปไว้ละหมื่น
0: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของการจัดการแข่งขันชกมวยเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรามีค่ายมวยอยู่ที่ต่างจังหวัดเราก็พยายามที่จะเฟ้นหาดาวรุ่งนี่ก็คือคนที่ก้าวเข้ามาทางเส้นทางสายวงการมวยจริงๆนะทีนี้หลายปีไหมกว่าที่เราจะมาเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันแบบจริงจัง
1: ครับผมก็พอจัดแถวใต้หาประสบการณ์ผมก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยก็ผู้ช่วยเพชรสุภาพันธ
0: ์
1: ครับของเสียบู้ที่ลุงที่นี่นะคร
0: ับสั่งสมประสบการณ์จากต่างจังหวัดภาคใต้นครศรีจนโอกาสเหมาะเคราะห์ดีหรือว่าได้เวลาอันสมควรแล้วคราวนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยในศึกเพชรสุภาพันธ์ลุมพินีคือเวทีมวยมาตรฐานแรกที่เราได้ร่วมงาน
1: ครับประจําที
0: ่มีความรู้สึกยังไงบ้างสำหรับตัวเราที่เริ่มต้นจากนักมวยไปหนูหน้าค่ายมวยแล้วตอนนี้มันเป็นผู้ช่วยโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขัน
1: ครับก็ ดีใจมากนะครับมาได้เป็นผู้ช่วยของเสียบูแล้วก็ได้ประสบการณ์ก็เสียบูเขาก็มีพันธมิตรไปเสียเนาเราก็ได้ไปหาประสบการณ์เสียเนาไปเกียรติเพชรก็ได้ไปชุนเราก็ตามเขาไปตลอด
0: นี่ก็คือว่าสายวงการมวยสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่าน้ำใจไมตรีสำหรับพี่น้องวงการมวยสำคัญนะคือเริ่มต้นเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยก่อนนะอยู่ในศึกเพชรสุภาพันธ
1: ์
0: ในส่วนของลุมพินีลุมพินีก็มีโปรโมเตอร์หลายคนทำให้เรานั้นได้รู้จักกับโปรโมเตอร์คนนู้นโปรโมเตอร์คนนี้สารสัมพันธ์กันแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นหลายปีไม่กว่าที่เราจะมาเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันเอง
1: ก็หลายปีอยู่เหมือนกัน
0: ประมาณกี่ปีจำได้ไหมพี่วิทยา
1: ก็ประมาณสัก 4-5 ปีครับ
0: โอ้นานเหมือนกันนะ 4-5 ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะในการที่จะมาเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันต้องมาพร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งจากต่างจังหวัดมาถึงปุ๊บมาเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการที่กรุงเทพเลยไม่ใช่มันต้องทีละสเต็ปนะเปรียบเสมือนว่าสายตามันต้องกว้างไกลมีเพื่อนต้องให้เยอะนะฮะมีมิตรรักแฟนมวยต้องให้รู้จักก่อนนะแล้วเขาจะได้ศรัทธาเราก็ใช้เวลาประมาณ5ปีกว่าจะได้มาจัดการแข่งขันเอาละฮะแม่อยากจะบอกอีกทีนะฮะทั้งใน Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับที่ติดตามในวันนี้นะฮะคุณนุอยากจะบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะทุกๆคนนั้นเริ่มต้นมาทางที่คิดว่ามันดีแล้วมันจะประสบความสำเร็จเสมอไปหลายๆคนก็ล้มลุกคลานตกหงตกเหวระหว่างทางซะก็ต้องเยอะนะไม่ใช่ประสบความสำเร็จทุกคนนะครับคุณรู้สอบถามหน่อยในฐานะเป็นผู้ช่วยในศึกเพชรสุภาพันธ์สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ที่ดีมีอะไรบ้าง
1: ก็เรื่องประกบมวยก็ต้องละเอียดผมเซบูเขาก็จะมีเจ้าพ่อมวยเด็กอยู่แล้วเขาจะเฟ้นหาดาวรุ่งทั่วประเทศเลยผมจะเป็นแมวมองจากปากใต้ครับ
0: ก็เราก็ใช้ในส่วนของที่เราถนัดนั่นคือสายมวยปากใต้มวยเด็กอนาคตดีๆมีคนไหนมีแววก็ดึงมาชกในกรุงเทพทีนี้ว่าในการประกบคู่มวยที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับ
1: ก็ดูน้ำหนักดูรูปร่างนะครับ
0: อย่างแรกคือน้ำหนักถ้าน้ำหนักเท่ากันชกกันได้
1: ก็ต้องดูที่รูปร่าง
0: ดูรูปร่างถ้ามันสูงกว่ากันเยอะเตี้ยวกันเยอะมันก็ไม่บาลานซ์มันก็ไม่เหมาะที่จะทำการแข่งขันกัน
1: ฝีมือความการต่อย
0: แล้วก็ฟอร์มการชกนะครับองค์ประกอบหลักมีอยู่3อย่าง1 คือเรื่องของน้ำหนักถ้าอยู่ในน้ำหนักเวทเดียวกันได้มาตรฐานอันนี้ชกกันได้อย่างที่2คือสูงต่ำนะมันสูสีกันไหมถ้าอันนี้มันสูงมากเลยลอยนี่มันเตี้ยมากมันก็ไม่เหมาะกันเอาให้มันดูมันใกล้เคียงชัดเจนและสิ่งสำคัญนั่นคือฟอร์มการชกคนนี้ชกมาเยอะคนนี้ชกมาน้อยมันเอาเปรียบกันเกินไปก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นฟอร์มการชกก็มีส่วนสำคัญนี่ก็คือหลักในการประกบคู่มวยเบื้องต้นทีนี้แหมเพชรสุภาพันธ์สายใต้เนี่ยมาจากเราและสายอื่นๆล่ะมีใครบ้างฮะ
1: สายอื่นก็ส่วนของผมก็สายอื่นก็เราก็มีพักพวกไปเยอะอย่างเรารู้จักทางอีสานเราก็ให้เขามาช่วยอย่าง
0: คือที่คุณนุอยากจะบอกอย่างนี้นะครับในการจัดมวยแต่ละครั้งโปรโมเตอร์ที่เราเห็นมีมวย6คู่7คู่9คู่อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้ทีมงานในการประกบมวยแค่คนเดียวมันจะต้องมีตาเล็กตาน้อยตาเหี่ยวคนนี้เก่งมาจากภาคใต้คนนี้จะเก่งมาจากอีสานคนนี้เก่งมาจากภาคกลางเอามามิกซ์เอามาแมทช์กันแล้วดูว่ามันสูสีแล้วถึงเอามาทำการแข่งขันได้ถ้าไม่สูสีจะเกิดอะไรขึ้นฮะ
1: ก็แฟนมวย
0: แฟนมวยจะโหเลยนะมวยมันขาดนะนี่เพราะฉะนั้นนะ
1: การกรองให้ดีครับ
0: ใช่ถือว่าการจัดมวยในแต่ละคู่นะการที่ผ่านจากทีมงานมาแต่ละคนเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานสิ่งสำคัญพอมาขึ้นบนเวทีแล้วพอมันหลุดหรือว่าฟอร์มมันแตกต่างกันคราวนี้แหละกองเชียร์ก็จะโหนะแล้วก็ไม่ศรัทธาเราถือว่าเราจัดมวยได้ไม่ถูกคู
1: ่
0: ไม่สมที่มาชกกันทีนี้นี่คือในส่วนของการประกบคู่มวยถามสักนิดนึงในการชั่งน้ำหนักมีการที่จะดูแลนักมวยยังไงครับ
1: ก็ชั่งน้ำหนักนักมวยส่วนมากนักมวยแต่ละคนน้ำหนักจะจากที่ต่อยเกินประมาณ 3-4 โลถึง 5 โล
0: คือน้ำหนักทั่วไปน้ำหนักปกติส่วนใหญ่จะเกินพิกัดที่ทำการแข่งขัน3โล5โลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดนั่นคือการลดน้ำหนักพี่วิทยามวยที่มีปัญหาเรื่องการลดน้ำหนักคนประกบคู่มวยหรือโปรโมเตอร์ ต้องแก้ปัญหายังไงครับ
1: ก็มันอยู่ที่นักมวยด้วยนะครับเราต้องบอกนักมวยว่าเขาทำได้หรือเปล่าที่เสนอไปชกครับก็ก่อนประกบก็ต้องผู้ช่วยหรือว่าคนประกบก็ต้องถามว่าจะต่อยน้ำหนักเท่าไหร
0: ่
1: ก็ต้องถามหัวหน้าคณะก่อนว่า
0: น้ำหนักนี้คุณทำได้ไหมเอาขึ้นโปรแกรมแล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวมีปัญหาเอา
1: แต่มันก็ยังมีผิดพลาดบ้างครับเพราะมันร้อยพ่อพันแม่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำได้หมดบางครั้งก็มาเกินลดไม่ลงอะไรก็
0: เอาละครับแหมกำลังมันพอดีแต่ว่าเวลาในช่วงแรกหมดซะแล้วเพราะฉะนั้นนะฮะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
8: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
10: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
9: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
10: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
11: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: กรมการปกครองสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
13: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัดและทันท่วงทีโดยเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองยกระดับการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณน้ำต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์ตามแผนเผชิญเหตุพร้อมเตรียมสรรพกำลังทั้งกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันทีส่วนด้านการสื่อสารให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออสชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบและผู้นำชุมชนใช้เสียงตามสายหอกระจายข่าวและสื่อสังคมออนไลน์ในท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งนี้หากประเมินจะเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ให้อำเภอจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมสั่งการและบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ก
14: รมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนขึ้น
15: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมแสดงความยินดีภายในงานเทศกาลสัปดาห์อาหารทูเคียภายใต้แนวคิดภูมิปัญญาแห่งสำรับอาหารจัดโดยนางสาวจูรีเดคายือฮันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและร่วมสัมผัสมรดกภูมิปัญญาอาหารอันทรงคุณค่าจนถึงวันที่27พฤษภาคมนี้ณอาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์สาทรกรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนสถานทูตกว่า40แห่งเข้าร่วมงานครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐทูเคียประจำประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับและเน้นย้ำความสำคัญของเทศกาลว่าอาหารทูเคียสะท้อนประวัติศาสตร์ความทรงจำที่ยาวนานและขนบธรรมเนียมที่หลอมรวมเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมขอเชิญชวนร่วมเปิดประสบการณ์อาหารทูเคียต้นตำรับซึ่งงานครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตผ่านมิติวัฒนธรรมอาหารระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐทูเคียให้แน่นแฟ้งขึ้นสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการรังสรรค์เมนูขึ้นชื่ออันเป็นเอกลักษณ์มาต้อนรับผู้ร่วมงานอย่างประณีตอาทิซูบอเรกิหรือพายชีสแบบเรียงซ้อนกันหลายชั้นที่เป็นเมนูอบสไตล์ดั้งเดิมทานดือหรือเนื้อแกะย่างแบบสโลคุกที่มีการเสิร์ฟพร้อมข้าวปรุงรสรวมถึงเชเคปาเรและบักลาวาขนมอบหวานดั้งเดิมของทูเคียดนภาสุภรสมบัติรายงาน
14: กรมการค้าภายในส่งเสริมลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมไทยหวังเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและเร่งเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตต่อเนื่อง
16: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อและบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองด้านราคาและสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนจังหวัดราชบุรีปรับตัวดีขึ้นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณลูกละ 15-18 บาทซึ่งเป็นระดับราคาที่เกษตรกรพึงพอใจสิ่งสำคัญพร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
14: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
17: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
3: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับแหมช่วงแรกนี่เราพูดไปสอบถามกันไปถึงอดีตที่ผ่านมาว่ากว่าจะมาเป็นตอนนี้นี่มันผ่านอะไรกันบ้างสรุปอีกทีนะเริ่มต้นจากชีวิตนักมวยเป็นนักมวยมาก่อนแล้วก็มาเป็นในส่วนของหัวหน้าค่ายมวยนะครับเพชร 40,000 แล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันที่เล่าค้างกันอยู่เพียงแค่ผู้ช่วยนี้เราจะมาต่อกันแล้วใช้เวลาอีกประมาณกี่ปีนะกว่าจะมาเป็นโปรโมเตอร์
4: 4-5 ปี
3: ทีนี้ในการเป็นผู้ช่วยเนี่ยไปทำที่ลุมพินีโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันครั้งแรกในชีวิตในกรุงเทพเวทีมวยมาตรฐานคือที
4: ่เป็นผู้ช่วยยัง
3: ผู้ช่วยเป็นที่ลุมพินีพอมาเป็นโปรโมเตอร์ล่ะเป็นที่ไหน
4: ราชดำเนิน
3: อ้าวย้ายฝั่งเลยนะจากลุมพินีมาราชดำเนินในปีที่เท่าไหร่ครับ
4: ก็ปี59
3: ในปี59ได้รับคำเชิญได้รับโอกาสจากใครครับเนี่ย
4: คุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลคร
3: ับ คุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลให้โอกาสเขามาบอกยังไงกับพี่วิทยาถึงให้โอกาสหรอ
4: ก็ตอนนั้นก็แข่งกันหลายคนนะครับแต่ผมมีสจ.เล้งก็มีพวกอยู
3: ่
4: ก็ช่วยแนะนำให
3: ้พี่วิทยาเพชร 40,000 ก็เลยก้าวเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์ในส่วนของเวทีมวยราชดำเนินปี59ในส่วนของวันที่รับผิดชอบมีวันไหนบ้างครับ
4: ก็ตอนนั้นก็มีอยู่ตอนนั้นครั้งแรกเดือนละครั้งก่อน
3: เดือนละ1ครั้ง
4: ครับแล้วก็เป็นมาก็2ครั้งแล้วก็3ครั้งล่าสุด
3: เอาละ3ครั้งก็เบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นก่อนเป็นโมเตอร์เนี่ยจัดเดือนละ1ครั้งจำได้ไหมในรายศึกครั้งแรกที่เรามาจัดใช้ชื่อศึกว่าอะไร
4: ก็ศึกเพชรวิทยา
3: ศึก
4: เพชรวิทยา
3: ศึกเพชรวิทยาในเวทีมวยราชดำเนินครั้งแรกที่เป็นโปรโมเตอร์ได้รับการตอบรับจากมิตรรักแฟนมวยดีไหม
4: ก็ดีมากครับ
3: พูดถึงบรรยากาศวันนั้นที่เราจัดมวยครั้งแรก
4: คือตอนนั้นผมจัดมวยครั้งแรกก็ส่วนมากจะใช้ขุนพลของผมทั้งนั้นเพราะผมมีมวยขึ้นมาเยอะแล้วสามารถต่อยเป็นคู่เอกได้หมด
3: ก็เรียกได้ว่าประสบการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากการเป็นผู้ช่วยเนี่ยถึง 4-5 ปีเนี่ยเราเริ่มมีนักมวยในมือแล้วเพราะฉะนั้นมันพร้อมแล้วล่ะที่จะทำการจัดการแข่งขันเป็นโปรโมเตอร์อย่างเต็มตัว
4: ค
3: ุณเฉลิมจุนเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลให้โอกาสก็เลยมาเป็นโปรโมเตอร์ศึกวิทยาเพชรวิทยาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเดือนละ1ครั้งก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเดือนละ2ครั้งแล้วก็แม็กซิมัมที่สุดคือ
4: 3คร
3: ั้งโอ้โหตบมือสิครับรออะไรใครจะไปเชื่อนะฮะคือมันไม่ใช่ง่ายนะพี่วิทยาบางคน
4: ความไขว่ขวัญเลยจากบ้านนอกว่ายังไงผมต้องเป็นโปรโมเตอร์กรุงเทพไปได
3: ้นี่ไปถึงฝัน
4: ครับ
3: เป็นโปรโมเตอร์ราชดำเนินอยู่กี่ปีครับ
4: ก็ตั้งแต่ปี59
3: ตั้งแต่ปี59
4: จนมาถึงโควิด
3: โอ้โหนี่แหละไม่ถามไม่ได้มวยเนี่ยมันมีปัญหานะเริ่มต้นโควิดเลยนะจากคลัสเตอร์ที่ลุมพินีถ้าจำไม่ผิดในข่าวสารนะฮะแล้วก็มันเป็นผลกระทบกระเทือนในวงกว้างในตอนนั้นเป็นโปรโมเตอร์ด้วย
4: ครับ
3: เป็นยังไงฮะ
4: ตอนนั้นก็ลุมพินีตอนนั้นก็วันนั้นลุมพินีรายการใหญ
3: ่
4: แล้วอีกวันมันเป็นรายการผม
3: ก็ยัง
4: ยุ่งๆว่าจะได้จัดหรือเปล่าก็มันเริ่ม
3: อ๋อเริ่มจากลุมพินีก่อนที่เป็นข่าวส่วนวันต่อไปเป็นงานของเราที่เราจัดแล้วเราได้จัดไหมวันนั้น
4: ได้จัดครับแต่ก็ต้องลุ้นว่ามีคนมาดูหรือเปล่ามันเริ่มดังแล้วคร
3: ับ แล้ววันนั้นเป็นยังไงบรรยากาศวันนั้น
4: ก็ถือว่าก็ยังมีคนมาดูแต่ว่าเป็นวันครั้งหลังสุดเลยรอบนึงก็ปิดเลย
3: ก็เรียกได้ว่าแมตช์สุดท้ายนัดสุดท้ายเรานี่แหละเป็นคนจัดแล้วก็จะต้องปิดไปเลยนะเพื่อความปลอดภัย
4: ค
3: ือคุณพูดคือเป็นอย่างนี้นะครับฟังจากพี่วิทยาเนี่ยชีวิตมันกำลังดีมันรุ่งโรจน์จัดมวยตั้ง3ครั้งแล้วต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนมวยเนี่ยให้การยอมรับแล้วสิ่งสำคัญนั่นก็คือว่า พอมีปัญหาโควิดอันนี้ไม่ถามไม่ได้ในการเป็นลูกพี่เขาในการเป็นโมเตอร์ดูแลลูกน้องยังไง
4: ก็เดี๋ยวผมขอเล่าอีกนิดนึง
3: ได้ครับ
4: ผมมีไอดอลโปรโมเตอร์อยู่ในดวงใจของผม
3: ได้เลยครับ
4: ก็คือโปรโมเตอร์ทรงใจรัตนสุบรรณ
3: หรือว่าฉายาโปรโมเตอร์มือทองสมองเพชรคนคนนี้เป็นแรงบันดาลใจของพี่วิทยายังไงบ้างครับ
4: ก็ชอบการประกบมวยของแกแล้วก็ดูส่วนมากมวยแสนจะอยู่ที่นัดทรงหมดเลยพวกอิปปี้จิวเวลรี่วังจันทร์พวกนี้เป็นมวยแสนทั้งหมดเลยแล้วก็เราดวงดีที่ว่าได้เข้าไปอยู่กับแกได้ไปนั่งประกบมวยกับไอดอลเลย
3: โอ้ยคือวิรักแฟนมวยครับคือบรรยากาศแล้วน้ำเสียงในตอนนี้อยากจะบอกฮะถ้าดูในดวงตานี่ตานี่เยิ้มเลยนะเพราะว่ามีความเขาเรียกว่าปุ๊บคุณลองคิดดูสิครับคุณเป็นนักมวยคนหนึ่งเป็นโปรโมเตอร์มีคุณมีความฝันคุณอยากจะเป็นคนที่จัดมวยแล้วเราก็เห็นอาจารย์ทรงชัยรัตนสุบรรณเป็นไอดอลของเรา
4: แล้วก็เคยจัดผมด้วย
3: แล้วเคยจัดเราชกด้วยเห็นณทรงเนี่ยเป็นไอดอลสักวันนึงผมจะมาเป็นโปรโมเตอร์อย่างณทรงสักวันนึงผมอยากจะประสบความสำเร็จอย่างณทรงจนวันนึงได้มาทำงานร่วมกันความรู้สึกแบบนี้มันยิ่งกว่าฝันที่เป็นจริงๆนะครับเหมาะแล้วล่ะที่พี่วิทยาพูดไม่งั้นคุณจะข้ามไปคุณต้องขออภัยนะฮะทีนี้กลับมาสู่ยุคโควิดวิกฤตสำหรับคนทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยช่วงเวลานั้นพี่วิทยาดูแลลูกน้องยังไง
4: ก็ตอนนั้นก็สังคมมวยก็ไม่ยอมรับเลยกลับบ้านนี่ก็ไม่ค่อยเข้าใกล้ค่ายมวยนี่ถือว่าไม่มีคนเข้าใกล้เลยแล้วก็ลำบากมากนักมวยผมก็ต้องหาวิธีให้นักมวยก็กลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนให้ไปวิ่งไปทำร่างกายอยู่บ้านก่อน
3: ก็คือว่าในส่วนของตอนนั้นนะฮะเป็นลูกพี่คนก็จริงแต่ว่ารับผิดชอบได้ไม่หมดทุกคนหรอกนะเพราะทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันหมดทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะฮะสิ่งที่ทำได้นั่นคืออย่างแรกคือให้กำลังใจนะตอนที่ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันพี่วิทยาก็คงจะต้องบอกว่าไปดูแลร่างกายให้ดีไปพักผ่อนให้ดีฟิตอยู่ตลอดนะสักวันนึงถ้าโควิดหายก็กลับมาเจอกันใหม่ทำการแข่งขันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิพี่วิทยามันกินเวลาระยะเวลายาวนานมากใช้เวลาเนี่ยในส่วนของการหยุดจัดการแข่งขันเป็นปีเลยนะ
4: ใช่สองรอบนะรู้สึก
3: สองรอบด้วย
4: มวยผมมีชิงแชมป์มีสูสุคนหนึ่งน้องเขาซ้อมจนท้อเพราะไม่มีโปรแกรมแข่งขันเพราะรัฐบาลยังไม่ให้ต่อยเพราะมันเป็นที่รวม
3: ครับผมก็เรียกได้ว่ามวยนี่เป็นที่แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมอะไรต่างๆมันเข้มข้นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นผลกระทบสำหรับในวงการมวยเราจริงๆในยุคนั้นในสมัยนั้นนะครับในส่วนตัวของพี่วิทยาต้องบอกว่าก็เสียหลักพอสมควรพี่วิทยาลองพูดถึงในวันที่เป็นโปรโมเตอร์แล้วเก็บเงินหลักล้านได
4: ้
3: มีความรู้สึกยังไงครับ
4: ก็นัดแรกผมเก็บได้ประมาณ2.4 ล้านครับก็ได้ power จากแฟนคลับของนัทรงด้วย
3: ครับก็มวยวันนั้นเป็นคู่เอกจำได้ไหมครับ
4: จำได้
3: ครับมีใครบ้างครับ
4: ก็เจ้าแสนกับพันพยักษ
3: ์ก็นี่ก็คือคู่เงินล้านที่เราได้ถึง2.4 ล้าน2.4 ล้านนี่คือความประทับใจแล้วก็มันเป็นจุดสูงสุดของโปรโมเตอร์ทุกคนจะต้องจดจำว่าครั้งนึงเราเคยได้จัดมวยนัดเงินล้านจัดนัดเงินล้านได้หลายรอบไหม
4: หลายรอบครับ
3: รอบต่อไปมีใครอีก
4: ก็มีตอนนั้นซุปเปอร์แบงค์ต่อยเสกสรร
3: คนไม่ยอมทุกคนนะวันนั้นได้กี่ล้านอ่ะ
4: ก็ตอนนั้นก็เหยียบ2ล้าน
3: ครับนะครับ2ล้านมีอีกไหมเท่าที่นึกได
4: ้ก็ส่วนมากจะเป็นมวยพวกมวยผมพวกไอ้มรกตไปจันฉายพวกนี
3: ้อ๋อโอ้โหนี่มวยกระแสล้านตลอดนะคือถ้าฟังนะฮะบรรยากาศต่างๆความสำเร็จต่างๆมันกำลังถูกทางดีหมดเลยนะฮะจนโควิดเข้ามาพังทลายหมดถึงเวลานั้นทุกคนเจ็บปวดกันหมดแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นมาสอบถามอัปเดตในชีวิตตอนนี้กันบ้างดีกว่าโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันมวยตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหม
4: ที่ราชดำเนินถือว่ายังก็ยังเป็นแต่ว่า ไม่ได้จัดรายการคร
3: ับ อืมก็เป็นอดีตที่เคยไปแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่ามาร่วมงานกับคุณก่อเกียรติพานิชยารมณ์พูดสักหน่อยครับ
4: ครับก็ได้อาจารย์ป่านะครับ
3: อืม
4: แนะนำให้มาประกบมวย
3: อืม
4: ที่ตะวันนา
3: ครับผม
4: ในวันเสาร์ในศึกซุปเปอร์แชมป์
3: อืมตะวันนาหรือว่าเวิลด์สยามสเตเดียมมวยของคุณก่อเกียรติก็คือศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป
4: ์
3: หรือว่าศึกวันก่อเกียรติอันเดียวกันชื่อเดียวกันทีมงานนะครับที่อยู่ในแวดวงการมวยวันทรงชัยก็มีอาจารย์ป่าหินกองอาจารย์นนท์นารายณ์พี่ต๊อกภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์3คนบรรยายอยู่ด้านล่าง2คนเป็นพิธีกรก็คือลูกชายของพี่ก่อเกียรติแล้วก็พี่เอ็มธเนศซึ่งพี่เอ็มธเนศเคยมาออกรายการที่นี่เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าในการกลับมาจัดการแข่งขันมวยก็มาร่วมงานกันกับพี่ก่อเกียรติ
4: ร
3: ับผิดชอบยังไงบ้างครับ
4: ก็เดือนละครั้งแต่ว่ามันเป็นต้องเอาอาคนไทยต่างชาติเราต้องดูฟอร์มหน่อยเราถือว่าเราเคยประกบคนไทยกับคนไทยจะเห็นฟอร์
3: ม
4: แต่ต่างชาตินี่ต้องดูจากคลิป
3: ต้องบอกอย่างนี้นะครับขยายความอย่างนี้มวยเนี่ยที่เคยจัดที่ราชดำเนินเป็นมวยไทย5ยก
4: ครับ
3: พอมาร่วมงานกับพี่ก่อเกียรติเป็นมวย3ยกแล้วก็เป็นมวยไทยนานาชาติหมายความว่าต้องเอาไทยต่อยกับต่างชาติหรือต่างชาติต่อยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญคือแหมฟอร์มการชกก็ยากหน่อยเพราะมันแค่3ยกก็ดูยากนะครับการเข้าร่วมกับพี่โก้ก่อเกียรติมีคนมาทำงานด้วยกี่คนครับเนี่ย
4: ก็ผมส่วนมากจะประสานกับน้าป๋องแล้วก็น้าสามารถ
3: ก็เท่ากับในส่วนของทีมงานประกบคู่มวยโปรโมเตอร์ในแต่ละสัปดาห
4: ์
3: คนแรกก็คือพี่สามารถ คนที่สองคือพี่ป๋อง คนที่สามคือ
4: ก็เนี่ยสารวัชเชษคร
3: ับ สารวัชเชษโอ้แล้วคนที่สี่ก็คือพี่วิทยาเพชร 40,000 สี่แรงแข่งขันมีสี่หรือมีห้าม
4: ีห้าสมเด็จด้วย
3: พี่สมเด็จสมเด็จหรือว่าแลมบ้าอีกคนหนึ่งแหมลืมเขาไม่ได้เลยเขาต่อยผม
4: นัดเนี่ยนัดวันเสาร์พรุ่งนี้จะเป็นของเขา
3: อ๋อเพราะฉะนั้นฝากข่าวไว้เลยนะครับมิตรรักแฟนมวยนะวันพรุ่งนี้วันเสาร์ใครอยากจะไปให้กำลังใจพี่โก้ก่อเกียรติในการจัดการแข่งขันมวยแล้วก็ฝีไม้ลายมือในการประกบคู่มวยโดยพี่ลัมบ้าสมเด็จสิทธิ์อ๋อนะครับไปติดตามได้เลยในวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์หรือว่าศึกวันก่อเกียรติถ
4: ่
3: ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลาประมาณ 5:30 นเป็นต้นไปนะครับแหมฝากไว้เลยนะทีนี้กลับมาสู่สายงานเรานะสายงานที่ทำงานในศึกวันก่อเกียรติมี5คนพี่วิทยาเนี่ยเป็นคนที่4รับผิดชอบเดือนละ1ครั้งในการจัดการแข่งขันร่วมงานกับพี่โก้ก่อเกียรติมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ย
4: เนี่ยครั้งแรกครับ
3: อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะจัดมวยออกรายการมากี่รอบแล้วกับพี่โก้น่ะ
4: รอบเดียว
3: รอบเดียวที่ผ่านมาคือวันไหน
4: วันเสาร์ที่9หรือเปล่าวันน
3: ี้วันเสาร์ที่9ที่ผ่านมาในการจัดการแข่งขันโดยฝีมือของเราเองในการประกบคู่มวยวันนั้นมีมวยแข่งขันกี่คู
4: ่ก็7คู
3: ่มีมวย7คู่ประกอบไปด้วยคู่แรกมวยสากล
4: มวยสากล
3: แล้วก็มวยไทยนานาชาติอีก6คู่การจัดมวยวันนั้นการแข่งขันวันนั้นเป็นยังไงครับ
4: ก็ถือว่าเรายังใหม่กับมวยนั้นแต่ว่ามาดีคู่อีกต่อกันมัน
3: อะไรกันแล้วแต่คู่เอกขอให้มันนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าใหม่กับชีวิตเลยเพราะว่ามวยไทยที่ราชดำเนินเป็นมวยไทย5ยกตอนที่พี่วิทยาได้ทำอยู
4: ่
3: แต่ตอนนี้มาร่วมงานกับพี่โก้ก่อเกียรติเป็นมวยไทยนานาชาติ3ยกใหม่นะฮะแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยเรียกได้ว่าถึงเราจะเก่ามีประสบการณ์มาแล้วแต่พอมาเจอมวย3ยกนี่ปวดหัวเหมือนกันนะทีนี้มวยไทยนานาชาติเนี่ยมีทั้งไทยมีทั้งฝรั่งต่างชาติมาทำการแข่งขันวิธีการดูแลนักมวยเป็นยังไงบ้างครับ
4: ดูแลนักมวย
3: ที่มาทำการแข่งขันของเรา
4: ก็เราก็ต้องเช็คฟอร์มการต่อยของเขาว่าดูจากคลิป
3: นอกจากพี่วิทยาเป็นโปรโมเตอร์ในการจัดการแข่งขันแล้วทีมงานของพี่วิทยามีใครบ้าง
4: ก็เนี่ยมีคุณสมใจสำนักบก
3: มี
4: มาจากวันทรงชัยเหมือนกัน
3: แสดงว่าในส่วนของมาจากศึกวันทรงชัยไม่ทิ้งกันนะมีพี่สมชายมาด้วยแล้วก็พี่วิทยาก็มาเขาเรียกว่าเป็น2แรงแข่งขันช่วยกันเลยนะครับทีนี้ไม่ถามไม่ได้ในความคาดหวังในส่วนของการมาร่วมงานกับพี่โก้ก่อเกียรติมีความคาดหวังยังไงและจะต่อยอดยังไงเชิญเลยครับ
4: ก็ผมคิดว่าผมก็จะช่วยเสียโก้ให้คนเข้ามาดูเยอะๆตอนนี้จะเริ่มมีการ เปิดไอ้นั่นแล้วว่าเปิดเขาเรียกว่าเปิดดังให้มีการเนี่ยพูดได้ไหม
3: ต่อคือตอนนี้นะครับในส่วนของการจัดการแข่งขันเนี่ยจัดการแข่งขันทุกวันเสาร์เวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมหรือตะวันนาบางกะปิเพราะฉะนั้นนะถือว่าตอนนี้นะครับคนที่มาร่วมในการจัดการแข่งขันเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยรับรองได้ว่าไม่ขี้เละแต่ละคนนะมีประสบการณ์มาแล้วโดยเฉพาะทีมงานคุณทรงชัยรัตนสุบรรณมาร่วมทำงานอยู่ที่นี่ด้วยเพราะฉะนั้นมิตรรักแฟนมวยไม่ต้องงงหรือว่าไม่ต้องแปลกใจหรือไม่ต้องตกใจรับรองได้ว่าประสบการณ์จากทีมงานของณทรงประสบการณ์จากพี่วิทยาเพชร 40,000 การันตีได้ว่ามวยที่มาดูนั้นสนุกสนานน่าลุ้นน่าเชียร์ทุกคู่โอเคครับทีนี้ในส่วนของมวยไม่พูดไม่ได้เราเคยเป็นโปรโมเตอร์มวยไทย5ยกแล้วตอนนี้มาเป็นโปรโมเตอร์มวยไทย3ยกมีความแตกต่างกันยังไงครับความรู้สึกของพี่วิทยา
4: ก็อย่างมวยไทย5ยกนี่คือต้องได้เสียต้องประกบแล้ว5 4 3 2ต้อง
3: ก็คือในส่วนของคิดง่ายๆนะครับในมวยไทย5ยกเนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนมวยเท่านั้นมีกองเชียร์มีเซียนมวยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าประกบคู่มาคือมันต้องน่ารุ้นกันทุกยกทั้ง5ยกเลยแตกต่างจากมวย3ยกยังไงครับ
4: 3ยกนี่ต้องประกบให้สนุก
3: ขึ้นมาไม่ต้องคิดนานใส่กันเลยบวกกันเลย
4: 3ยกอ
3: ่
4: ะ
3: และที่สำคัญไทยกันต่างชาติด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีแซ่จ้องแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูมวยสนุกมวยมันๆ3ยกแบบไม่คิดอะไรมากนะต้องมาติดตามรับชมเลยฝากไว้สักนิดทุกวันไหนนะ
4: ทุกวันเสาร์เวลา
3: 5:30 น.
4: แล้วผมก็อยากให้เน้นกรรมการให้อยากให้เขาออกคะแนนให้มวยที่เปิดเกม
3: ม
4: ันจะได้สนุก
3: อ๋อมวยบุกต้องได้คะแนนดีกว่ามวยเดินมวยทำต้องได้น้ำหนักกว่า
4: ไม่ใช่มวยอยู่ก้างเชือกคอยถีบคอยป้องกันตัว
3: เพราะว่ามันมีเวลาแค่3ยก
4: ใช่มวยมันจะไม่สนุกแต่ถ้าเขาให้แบบนั้นมวยจะต่อยสนุก
3: เอาล่ะครับทีนี้แหมขออนุญาตคำถามเบาๆมั่งดีกว่าเป็นคนทุ่งสง
4: ครับ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชจำคำขวัญประจำจังหวัดได้เปล่า
4: ก็ยาวหน่อยนะคร
3: ับ เอาเลยครับเอาเลยครับ
4: ก็เนี่ยเมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นจำ
3: ธรรมชาติ
4: ธรรมชาติแร่ธาตุอุด
3: ม
4: เครื่องถมสามกษัตริย์นะครับแล้วก็มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปู
3: น่าคำขวัญจังหวัดนครศรีธรรมราชตบมือสิครับ มันยาวจำไม่ได้หรอกต้องเขียนกันบ้างน่าทีนี้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าทุ่งสงที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้าง
4: มีน้ำตกโยง
3: น้ำตกโยง
4: ครับ
3: น้ำตกโยงอยู่ตรงไหน
4: ทุ่งสงเลย
3: อยู่ที่ทุ่งสงเลย
4: แล้วก็มีถ้ำตลอด
3: มีถ้ำตลอดสวยมากเหมือนกันอยู่ที่ทุ่งสงงาน
4: คร
3: ับ มีที่ไหนอีก
4: ก็ถ้าออกไปก็แถวพรหมคีรีครับตรงนั้นจะมีอากาศถือว่าอากาศดีที่สุดในโลกอะก็บอกที
3: ่เอ้ยจริงเหรอมาโอ้โหเรียกได้ว่านะครับแหมพี่วิทยานี่ไม่ธรรมดานะเรื่องเที่ยว ทีนี้ไม่ถามไม่ได้อดีตเราเป็นนักมวยนะเราจะต้องมีนักมวยในดวงใจขอสักนักมวยไทยสัก5คนมวยสากลสัก5คน
4: คร
3: ับเริ่มต้นจากมวยไทยก่อนเลย
4: มวยไทยถ้าผมชอบก็คือโอเล่เป็นมวยที่สายตาดีต่อยได้ทั้งลุกทั้งรับ
3: โอเล่เกียรติวันเว
4: ครับ
3: ทำไมถึงชอบเขา
4: ก็เขาต่อยได้ทั้งลุกอาวุธเขาไปเปิดดูใน YouTube เขาเป็นมวยที่สายตาดีมาก
3: ใครอยากจะดูมวยสวยงามและต่อยสนุกต้องดูพี่โอเล่เลยที่สำคัญคนใต้ด้วยกันด้วยคนที่สอง
4: ก็ส่วนมากผมจะชอบมวยฝีมือนะเจริญทอง
3: เจริญทองพี่เป็ดเจริญทองเกียรติบ้านช่องนะครับคนนี้ก็ฝีมือเหมือนกัน
4: แล้วคนที่สามก็อิปปี
3: ้โอ้อาจารย์ใหญ่เลย
4: ตัวจับยาก
3: โคตรมวยเมืองใต้ของเราฮิปปี้สิงห์มณีเป็นเขาเรียกว่ารุ่นพี่เป็นปรมาจารย์ที่ฝึกสอนเราเลยคนต่อไป
4: ก็กรมพยัค
3: ฆ์โอ้โหนี่น้องชายพี่ปี้เลย
4: ครับเป็นมวยที่คู่ต่อยโชคยากมากซ้อมน้อยมวยเก่ามวยตีก็ยาก
3: ม
4: วยคิวตลอด
3: การ
4: ซ้อมใช่เพราะผมคลุกคลีกับเขาซ้อมน้อยมากแต่ว่า
3: แต่ทำได้แต่ทำได้คนต่อไป
4: ก็ตอนนี้ก็นำกระบวน
3: โอ้โหน้องกีพยุทธพี่เพียงของเราแต่ก่อนจับไถนาได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวน
4: ี้ผมก็ชอบ
3: ไถนาเหมือนกันอ๋อนะครับ
4: ก็
3: เรียกได้ว่า ที่พูดมาทั้ง5คนในมวยฝีมือทั้งนั้นเลยนะนะครับแล้วก็เป็นสุดยอดนักมวยทั้งนั้นนี่ก็คือ5นักมวยไทยในดวงใจต่อไปมวยสากลล่ะ
4: ถ้ามวยสากลก็ต้องเกาทรายนะตอนนั้น
3: โอ้
4: เวลาเกาทรายต่อยนี่นั่งหน้าทีวี
3: คนนี้นี่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะพอแกต่อยทีถนนเงียบกริบเลยนะพี่เกาทรายแกแล็กซี่พิระของเราคนที่2
4: ก็แสน
3: แสนสอบุญจิตสมชายเฉิดฉายเคยมาออกรายการที่นี่เหมือนกันนะแล้วก็ตอนที่มานี่แกน่ารักมากๆนะครับพูดรู้เรื่องแต่ตอนนี้เริ่มไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะหยอกหยอกครับเพิ่งจะผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันนะก็ขออนุญาตอวยพรวันเกิดนะพี่แสนสอพลจิตนะครับพี่ชายเป็นไอดอลของผมเลยเพราะเป็นคนจังหวัดปทุมธานีเหมือนกันปีนี้ก็ขอให้พี่แสนนะร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สำคัญโทรศัพท์มาหาผมได้เฉพาะกลางวันนะกลางคืนไม่ต้องทำไมถึงชอบพี่แสน
4: ก็สายตาดีมาก
3: สายตาดีแกสอพลจิตนะแกบล็อกก่อนแล้วก็ต่อย
4: ใช
3: ่
4: เย็บ
3: โอ้โหแยบโผล่สองเลยฉายาเขา
4: น
3: ่
4: าดูมาก
3: น่าดูแต่ว่าแกพอเป็นสไตล์บล็อกนะบล็อกก่อนแล้วก็ต่อยนะคนที่สาม
4: ก็ศรีสะเกด
3: ศรีสะเกดเจ้าแหลม
4: ใช่ตอนนั้น
3: คนนี้นี่โอ้โหไปโด่งดังถึงอเมริกาเลยทำไมเราถึงชอบเขา
4: ก็เขาไปต่อยต่างประเทศนี่ถือว่าสุดยอดมากสามารถ
3: คนเดียวในประเทศไทยที่เรียกได้ว่าแฟนมวยสากลอาชีพนี่ต้องยอมรับเขาเลยนะตอนนี้ก็ยังเก็บตัวอยู่นครหลวงนะยังไม่กลับมาต่อยสักทีเก็บตัวนานแล้วนะคนต่อไป
4: ก็สมาน
3: สมาน
4: ถือว่าชกโลกทำให้คน
3: ทั้งโลกรู้จักหลายๆคนรู้จักในนามสมานมันไก่แต่ว่าคนนี้แหละไปชกโลกมาแล้วต่อยกับอุมเบโต้กอนซาเลส
4: ถือว่าสุดยอด
3: สุดยอด
4: ใจ
3: ได้ดูกี่ครั้งคลิปเขา
4: ดู
3: หลายครั้งเหมือนกันเลยมันเป็นความภาคภูมิใจนะพี่สมานน่ะในการชกวันนั้นน่ะกรรมการเกือบจะจับแล้วนะแต่ก็กลับมาได
4: ้ภูมิใจดีมาก
3: โอ้ดีมากจริงแล้วก็คนสุดท้าย
4: สามารถครับ
3: โอ้โห
4: ชกตีต่อยครับโยกลบอ
3: ่ะอ๋อลบ19หมัดแล้วสวนไปเป้งเดียวใช่มั้ยโอ้โหพี่สามารถนี่แกเก่งทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลเลยนะครับเอา

0: อัพมาได้ตอนนี้ก็เป็นโปรโมเตอร์หนึ่งในทีมงานของศึกวันก่อเกียรติจัดการแข่งขันมวยไทย3ยกแล้วก็มวยสากล1คู่นะทุกวันเสาร์เวลา 5:30 นถ่ายทอดสดทางช่อง8สุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณใครในชีวิตเชิญเลยครับ
1: ขอบคุณก็ขอบคุณพ่อนะครับที่สั่งสม
0: ประสบการณ์ให้เรา
1: ตอนนี้ถึงพ่อจะเสียแล้วก็ถ้าพ่ออยู่ก็จะดีใจมาก
0: อีกหนึ่งคนครับไอดอลของคุณเลย
1: ครับก็คุณธงชัยได้ประสบการณ์มาจากแคเยอะเลยไปประกบมวยละเอียดมาก
0: ครับเอาละครับอยากจะบอกนะครับเมื่อถึงที่หมายอย่าลืมที่มานะครับคนคนนี้ก็ไม่เคยลืมคนที่มีบุญคุณกับเขาเลยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในโปรโมเตอร์ที่ยังจัดการแข่งขันมวยอยู่มิตรรักแฟนมวยอย่าลืมมาให้กำลังใจสำหรับลูกผู้ชายคนนี้พี่วิทยาเพชร 40,000 สำหรับวันนี้พวกเรา2คนต้องขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณลูก
2: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์18:00 นถึง19:00 นกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: าะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากัน

0: านานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
0: ไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซ
1: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
0: นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
5: ข้าวไก่ชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97นะครับวันนี้ผมมีสัมภาษณ์สนามแก้วโคกวดนะครับ2คู่เลยคู่แรกนะครับเป็นตัวคือจริงๆอ่ะผมจะบอกให้นะไก่2ตัวเนี้ยถ้าเกิดคนเล่นจริงๆคนที่ไปสนามติดตามดูอยู่จะรู้เลยว่าเป็นไก่ตัวดังทั้งคู่นะบ้านทำทองเจ้าอินทรีทองเนี่ยเจอกับเจ้าแดงพัฒนาของซุปเปอร์เจียงเนี่ยนะครับเจ้าแดงพัฒนานี่นะอ้วนประกาศชนได้30ล้าน50ล้านเลยนะนะครับส่วนเจ้าอินทรีทองนี่พี่ยศถึงขนาดถ่ายรูปเองเลยนะผมจะบอกให้บ้านทำทองพี่ยศเนี่ยปกติเนี่ยไก่ออกชนพยศไม่ค่อยถ่ายรูปตัวนี้ถึงขนาดอุ้มไก่ถ่ายรูปเองไม่ธรรมดานะผมบอกไว้ก่อนนะครับต่อมั่วสู้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวสู้นะเป็นตัวดังโคราชนะครับใครๆก็บอกว่าเก่งตัวนี้ขึ้นชื่อมากนะเจ้าสาตัวนี้เป็นไก่สีสานะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเพชรเมธาเจอกับนารายฟาร์ม2,200,000 บาทเพชรเมธานะครับนารายฟาร์มก็คือสิงห์คำแพงแสนจินดามณีตัวนี้ที่ผมทราบมาคร่าวๆนะครับเจ้าสอนนาลายเนี่ยนะครับของนาลายฟาร์มตัวนี้เป็นคอกน้องนะคอกน้องของเจ้าแดงสายฟ้านะครับเป็นคอกน้องเลยแดงสายฟ้าเป็นไก่เสียบกินคางแต่แข้งดีเหมือนกันนะครับเจ้าสอนนาลายเขาบอกเป็นไก่หน้าหงอนหยิบคมๆเจอกับเจ้าสมิงดำเพชรเมธานะครับวันนี้ผมสัมภาษณ์สองคู่ให้เวลาแบบเต็มเหยียดเลยแต่ก่อนอื่นจะเข้ารายการเนี่ยนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงผมมีผลิตภัณฑ์นะครับไก่ชนเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมหาชัยฟาร์มนะครับของผมเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมทำมานานแล้วสมุนไพรมหาชัยฟาร์มที่ทุกคนนะครับคนเคยใช้จะรู้อยู่นะครับว่าดีขนาดไหนที่ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเผื่อคนที่ไม่เคยลองใช้จะได้รู้สรรพคุณตัวนี้ไม่ใช่ยานะครับต้องบอกว่าไม่ใช่ยานะครับเป็นสมุนไพรบำรุงทำจากบรเพชรน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนยาจีนเนี่ยเป็นยาจีนสูตรบำรุงเลือดที่ให้ผู้หญิงท้องทานหลังคลอดลูกคือเวลาผู้หญิงคลอดลูกเนี่ยเขาจะเสียเลือดเยอะนะครับเขาก็จะให้สมุนไพรตัวเนี้ยทานนะครับผมเอามารวมกันนะครับมีบรเพชรน้ำผึ้งแล้วก็ยาจีนมี3ตัวนี้3อย่างนี้มารวมแล้วปั้นนะครับอัดเป็นลูกกรอัดเป็นแท่งนะครับเป็นท่อนๆๆเนี่ยนะครับกระปุกหนึ่งมีประมาณ70กรัมนะครับ230-270เม็ดทานครั้งละ 2-3 เม็ดเช้าเย็นก็ได้เช้าอย่างเดียวก็ได้เย็นอย่างเดียวก็ได้ตัวเนี้ยมันจะเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับไก่กินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่หนุ่มไก่สาว ไก่เลี้ยงชนแม่ไก่พ่อไก่คือกินได้หมดคือมันเป็นตัวบำรุงร่างกายนะครับคือถ้าเกิดเป็นไก่เลี้ยงชนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยารองท้องนะครับเป็นสมุนไพรรองท้องกินเข้าไปปั๊บคือพี่จะกินควบคู่กับสูตรเลี้ยงชนสูตรไหนก็ได้คือกินเข้าไปตรงเนี้ยนะครับมันจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงยังไก่หนุ่มจับขึ้นมาเตะเรายังไม่ได้ให้โดบให้เขาเรียกว่ายังไม่ได้เข้าคอเลี้ยงชนเนี่ยพี่ให้กินของผมอย่างเดียวก่อนได้เลยผมรับประกันคือไก่เลี้ยงคือไก่จับขึ้นมาเลี้ยงปั๊บเนี่ยบางตัวมันผอมนะครับคือพอกินไปปั๊บเนี่ยพี่จะเห็นผลเลยภายใน3วันไก่จะเจริญอาหารคึกนะครับจะกินข้าวดีร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงพอร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วมันจะมีแรงบินแล้วเราก็จะคัดไก่ได้ง่ายนะครับส่วนไก่เลี้ยงชนเนี่ยนะครับกินเข้าไปแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายสมบูรณ์ปั๊บเนี่ยนะครับพี่จะไปเสริมตัวเลี้ยงชนตัวไหนพี่ก็ได้คือร่างกายพอมันสมบูรณ์ปั๊บพี่เสริมอย่างอื่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะแข็งแรงเรียกตรงตามสเปคที่พี่ต้องการเลยส่วนไก่สาวไก่แม่ไก่พ่อไก่เนี่ยคือมันเป็นยาบำรุงอยู่แล้วมันเป็นสมุนไพรบำรุงพี่สามารถให้ไก่กินได้เลยนะครับมันจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหลักๆเลยย่อยดีขี้สวยแล้วไก่คึกนะครับโอเค1กระปุก100บาท1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีทักหาไอเมนได้เลย0615742565หรือสแกน QR code นะครับด้านหน้าได้เลยนะครับทักหาไอเมนได้เลยโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าสัมภาษณ์นะครับผมคือครูเนี้ยผมไม่ได้สัมภาษณ์คือเขาทำกันไปแล้วนะครับซึ่งทุกคนผมว่าก็น่าจะพอรู้ข้อมูลแล้วนะครับคู่12ล้านระหว่างตะวันสีทองเจอกับเด็กบ่อหรือน้องดิชานะครับโอ้โหได้คู่ตอนแรกราคาเอาราคานะตอนนี้นะผมอัดคลิปเนี่ยวันพุธต้องบอกให้ผมอัดคลิปวันพุธราคามันจะไหลไปถึงไหนนะวันศุกร์เนี่ยนะครับตอนออกอากาศเนี่ยนะครับวันพุธเนี่ยผมอัดคลิปช่วงเย็นเนี่ยราคาตอนนี้พม่ากลับมาเป็นตัวดีแล้วนะเป็นตัวได้เปรียบอยู่5กับ4นะครับแต่ตอนแรกได้คู่เลยเนี่ยนะครับตัวเชิงเป็นตัวราคาเป็นตัวพี่นะครับอยู่ที่11กับ8นะครับแล้วก็มีเล่นติดเล่นกันติดด้วยนะราคาเนี่ย11กับ8เนี่ยนะครับตอนได้คู่ใหม่ๆเนี่ยนะครับฝั่งเชิงเขาต่อติดมา4ล้านนะฝั่งพม่าสั่งเสียหลายร้องให้4ล้าน11กับ8เนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้นะครับเมื่อ3วันก่อน2วันก่อนเนี่ยนะครับยังเสมอพม่าอยู่แต่พอข้ามอาทิตย์มาปั๊บนะครับราคาตอนนี้มาอยู่ที่พม่าแล้วพม่ากลับมาเป็นตัวดีแล้วเป็นตัวพี่นะครับเสียโอ๊ตบอกว่าราคา5กับ4เนี่ยเอาพม่าเป็นตัวต่อน้องดิชาเป็นตัวต่อเนี่ยนะครับมียอดให้8แสนถึง8ล้านนะครับสามารถติดได้เลยโอ้โหผมพูดตรงๆนะใคร FC พม่าเล่นพม่าไว้ตั้งแต่ทีแรกนะลองไว้นะตอนนี้สบายแล้วไม่ต้องมากเอา54จับทุนใส่กันนะครับ 80,000 เนี่ยพี่ถึงเงิน 20,000 แน่ๆเนี่ยไก่ไม่ได้ชนเลยนะครับไปหาเล่นเลิกเอาฮะผมว่าไก่คู่นี้น่าจะมีผลนะครับไก่คู่นี้น่าจะมีผลแล้ววันเสาร์นี่ไก่คู่เนี้ยชนที่สนามไก่ทองส่วนคู่ซุปเปอร์เจียงเนี่ยชนที่สนามแก้วโคกวดโหแยกล่างไม่ถูกเลยเนี่ยผมบอกตรงเลยอยากดูทั้งคู่โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาน้าอ้วนเลยนะครับน้าอ้วนนี่คุยกันยาวๆเลยนะครับน้าอ้วนซุปเปอร์เจียงคนที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับครับนะอย่างที่เรานัดกันไว้โอ้โหนี่ผมให้เวลานะเต็มสตรีมเลยนานๆผมจะได้คุยกันมาอ้วนสักทีหนึ่งนะครับตอนนี้คือทุกคนโทรมาถามผมเยอะเลยนะว่าไก่ตอนแรกอ่ะอันนี้ผมพูดตรงๆเขาเข้าใจว่านักอ้วนได้คู่หนึ่งพี่โอ๋ได้คู่หนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยของพี่โอ๋กับนักอ้วนเนี่ยคือไก่ตัวเดียวกันก็คือเจ้าแดงพัฒนาถูกต้องไหมครับ
6: ใช่
5: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าแดงพัฒนาก่อนเลยนะเจ้าแดงพัฒนาเนี่ยเอาต้นเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นไก่เลี้ยงอยู่ที่น้าอ้วนได้ยังไงเป็นไก่พี่โอ๋อะไรยังไงครับนะลองเล่าให้ฟัง
6: ก็เต้นมันนั้นเนาะ
5: ครับ
6: ก็คือผมเห็นก่อน
5: ครับ
6: คือครับเบื้องแรกอะเบื้องต้นเนี่ยผมเห็นแล้วแต่ผมซื้อไม่ได้ผมว่ามันราคามัน
5: สูง
6: มันสูงครับ
5: ครับ
6: เดี๋ยวเล่าทีแรกมันติดอยู่ที่ลุงชัยเนาะ
5: ครับครับ
6: แล้วก็ปล่อยหางไปก็โตรู้จักนะ
5: ครับ
6: คุยได้เนาะ
5: ครับครับคุยได้เลยครับ
6: นะเป็นจอยก็ต่อ 2-5 แสน
5: ครับ
6: ไอ้หางแล้วผมก็แบ่งมาแต่มันตีดีอ่ะ
5: ครับ
6: เหมือนตีไก่ป่วยว่ะ แต่พอตีไปตีไม้หาเราชอบอย่างนี
5: ้ครับ
6: ในวันนั้นนะ
5: ครับ
6: จับใจผมนะ
5: ครับ
6: ผมบอกพี่โอเลยนะพี่โอมึงเดี๋ยวเอาไก่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวคำถามไม่ถูกก่อน
5: ครับ
6: เลยชอบพอดูไปดูมาแล้วเนี่ยเกิดความชอบ
5: ครับ
6: ในใจเราอ่ะสัก500,000น่าจะพอซื้อได
5: ้
6: เราอยากจะได้นะ
5: ครับครับนะ
6: เราก็คุยกันตรงนี้เขาบอกเขาไม่ขายด้วยไอ้เชี่ยไก่แม่งเล่นขนาดนี้ก็ปิ้วเราเข้าใจได้อยู่ทีนี้พี่เบิร์ดให้สตาร์เนาะ
5: ครับ
6: ก็เดินไปให้เขาให้เขา800,000
5: ให้เขา800,000
6: เขาไม่ได้ขาย
5: ในใจเราอยู่500,000
6: ครับ
5: ครับ
6: 800,000นี่เขาไม่ขายเราบอกแล้วพี่เบิร์ดมันเอาเท่าไหร่วะ
5: ครับ
6: มันเอา1.5 ล้านนะ
5: อ๋อเจ้าของเก่าเขาเอ่ยไป1.5 ล้านครับ
6: ใช
5: ่ครับ
6: ใช่1.5 ล้านผมไม่ได้คุยเองนะ
5: ครับ
6: พี่เงินก็ไม่คุยมาเพราะเราไม่กล้าไปถามหรอก
5: ครับ
6: ก็ไปเสร็จแล้วก็ปล่อยผ่านไปครับจังหวะว่าวันนั้นคุยกับพี่โอ
5: ๋
6: วันพฤหัสที่23พอดี
5: ครับ
6: แกไปเปรียบไก่ที่ใดสักที่หนึ่ง
5: ครับเจอกัน
6: ไม่อ่ะก็เลยโทรคุยกัน
5: อ๋อโทรคุยกันครับ
6: ใช่แกเป็นเปลี่ยนไปก็โทรคุยกันจะโทรมาก็เลยคุยกันปกติก็โทรคุย
5: ครับ
6: ก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็บอกก็เลยว่าน้าเจอไก่เก่งมั้งไหมตัวที่ชอบอ่ะ
5: ครับ
6: เจอไวหลานแต่แม่งแพงชิบหายแม่งอะไรนะเราก็พูดตามสไตล์เราแหละ
5: ครับ
6: น้าว่ามันเก่งไหมแม่งในตาหนึ่งก็หนึ่งน้าชอบอ่ะ
5: ครับ
6: ถ้ามีตังก็อยากจะซื้ออ่ะ
5: ครับ
6: ผมก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะ
5: ครับ
6: ผมบอกน้าลองไปต่อรองดูถ้าชอบก็ซื้อ
5: ครับ
6: นั่นผมออกตังค์ให้เขาบอกเดี๋ยวออกตังค์ให
5: ้โอ้โห
6: ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปซื้อเลยแต่คือด้วยค่ายแล้วอะไรแล้วคือศักยภาพเขาอ่ะก็เลี้ยงเองได้อะไรได้
5: ครับเอาเริ่มต้นก่อนนะไก่ตัวเนี้ยเริ่มต้นเนี่ยเขาเป็นค่ายไหนอะไรยังไงพี่นะ
6: อะไรนะครับพ
5: ี่ไก่ตัวเนี้ยตั้งเดิมเป็นของซุ้มไหนครับเปิดเผยได้ไหม
6: ไก่เพชรบุรีป่ะผมจำซึ่งซุ้มไม่ได้จริงๆโทษที
5: เพชรบุรีวันแล้ววันนั้นได้คู่กับใครครับนะจำได้ไหม
6: คู่กับพี่น้องน้องสองพันสิง
5: ห์พี่น้องสองพันสิงห์ครับครับ
6: ครับมายาวเดิมพันพี่น้องเลย
5: ครับ
6: พี่น้องเปรียบดีด้วยแล้วก็ตีมาห้าเที่ยวด้วย
5: ต่อ215,000เลยนะแบ่งพี่น้องมาโอ้โห
6: ก็พวกกันด้วย
5: อ๋อแล้วเปรียบดีด้วยคือเราน้าอ้วนอันนี้พูดตรงๆนะคือในคนวงการอ่ะจะรู้อยู่แล้วคือราคาเปรียบดีทุกอย่างแล้วพี่น้องเล่นของดีคือเล่นของดีอยู่แล้วจริงป่ะเอาพูดตรงๆนะคนเราคนเล่นอาจจะรู้อยู่แล้วคือเปรียบดีด้วยไก่เก่งด้วยชนะมา5เที่ยวแล้วปล่อยหางไปเนี่ยต่อ2-1เนี่ยถือว่าถูกนะเขาต่อ2-1มา500,000แล้วก็ขอแบ่ง
6: ไม่ใช่ต่อ2-1นะ
5: ครับ
6: ตรงข้ามเอาตัวนี้ต่อ
5: ฮะ
6: เอาตัวทุ่งผมซื้อเนี่ยละต่อ
5: ตรงข้ามมาตัว
6: ใครอ่ะ
5: เหรอ
6: ของตัวน้องอ่ะผมบอกเลยคนนั่งเหมือนไก่ป่วยอ
5: ่
6: ะ
5: อ๋อ
6: เอาดูเหมือนไก่ป่วยเลยนี่
5: ครับครับ
6: ผมยังดูเหมือนแบบที่โอต่อเนี่ยมันเหมือนไก่ป่วยแต่มันปีกมันกองแต่มันบินดีทุกอย่าง
5: ครับ
6: เป็นไก่ปีกจอม
5: ครับครับ
6: คือก่อนตีอ่ะพวกเราก็บอกแล้วมันเป็นไก่อย่างนี้นะ
5: อ่าม
6: ันก็ปีกกองๆนี้แหละ
5: ครับชนไม่สวยครับ
6: ยืนบินดีอะไรดีแต่ชนปีกกองๆหน่อย
5: ครับครับ
6: นะ
5: โอเค
6: ไอเราคนเล่นเราก็ไม่สนหรอก
5: ครับ
6: มาก็มันไม่ร้อยอ่ะ
5: ครับ
6: แต่บินดีบินดีมากบินดีมาก
5: อ๋อโอนต่อ215,000
6: ใช่แล้วเขาก็ลองไม้อื่นอีกนะไปเป็นล้านนะ
5: โอ้โห
6: พี่กล้ามาก
5: ครับครับ
6: โอ้แกลองแบบลองจนแบบ
5: ลองกันตื้นอ่ะ
6: ตื้นหาแล้วแต่ขายตีนะตอนนั้นตอนต้นมันเด็กเลยนะ
5: ครับ
6: ก็เริ่มจะขายทิ้งแล้วเพราะ
5: ครับ
6: หวังต้องเข้าใจว่าตรงเงินมันอยู่กับพี่กล้ามคนเดียว
5: ถูกต้องขังเลยนะน้าก็รู้อยู่ไม่ออกนะพี่กล้ามอ่ะ
6: ใช่แล้วแบบเสร็จแล้วเนี่ย
5: ท
6: ุกวันต้องเข้าใจว่าคนอย่างพี่กำเนี่ยก
5: ็
6: คือแบบแกยอมทีชีพอยู่แล้ว
5: ถูกต้อง
6: พูดทันทีทันใดอะไรเงี้ย
5: ใช่
6: มันจะลองไปหลายร้านอ่ะมันก็พูดเลย
5: ครับ
6: ของพูดเราก็ทนเนี่ย
5: การพันยาง
6: ทน
5: ครับ
6: ก็จะโอ้ลอง3-2แต่ติดขมเล็ก
5: ๆครับ
6: แค่20,000-40,000
5: ครับ
6: ผมก็แบ่งก็แบ่งไม่ได้เพราะมันอยู่เยอะกับเราเนาะ
5: ครับ
6: แบ่งร้านแบ่งอยู่เยอะเราก็ไม่ว่าอะไรใครเนี่ยปุ๊บมันตีอีก2-3ไม้เนี่ย2-1ต่อ5-2ต่อผมลอง2-1ทิ้งเลย
5: เอาไว้ก็คือราคาทุนเลย
6: แต่กูกลัวเราเว้ยราคาเดียวผมลองไปแค่30,000แล้วเก็บไว้คือน้าก็ต่อ5-2เอางั้นฉันแม่งจะแพ
5: ้ก่อนใหญ่อยู่ที่พี่กำรู้อยู่แล้วฮะ
6: พอ4ผมก็เลยออกไป10,000
5: อ๋อครับ
6: ได้2ครั้งก็ได้แค่นั้น
5: ได้แค่นั้นนะ
6: ก็ดูไก่ก็ย้าย
5: ครับ
6: อันแรกเนี่ยมันจะ20ได้20แล้ว15 20
5: แล้วอันแรก15 20เลยอ่ะ
6: รับอันแรกมี20เลยมันตีแบบโอ้โห
5: สู้ไม่ได้เลยนะ
6: อันสองก็ตื้น
5: ครับ
6: ออกไฟดูตื้นมีเหลือ12รองอะไรรองเนี่ยมัน
5: ครับ
6: โดนหน้าหงอนน่ะ
5: ครับ
6: มีเลือดอะไรเนี้ยนะ
5: ครับครับ
6: ก็กลัวแหละหน้าเสือดีด้วยก็ตื้นตื้นรออีกสัก10นาทีก็50แล้วหลุดเลย
5: เอาแม่คือตื้นค
6: ือ
5: เลือดออกมาแป๊บหนึ่งตื้นแต่พอมันตั้งหลักตีได้ก็ไหลเหมือนเดิม
6: ใช่
5: ไก่ต้นน้ำเอาแม่พูดตรงๆครับนะไก่ตื้นไก่ต้นน้ำนะครับแต่พอนั้นปั๊บก็เข้าเส้นชัยเหมือนเดิมไหลห้าสิบหนึ่ง
6: ครับเดี๋ยว50แล้วก็เหมือได้แล้วนั้นแล้วก็เข้ามาก็เรียบร้อยแล้วอ
5: ันสามชนะเลยนะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสตอรี่เกี่ยวกับการซื้อเนี่ยเดี๋ยวผมถามก่อนคือเจ้าแดงพัฒนาเนี่ยมันตีอะไรยังไงแล้วน้าก็รู้อยู่พี่หน่องไม่ธรรมดาคือเขาเลี้ยงไก่ดีเขาแล้วไก่ตัวนั้นน่ะแล้วเอาแดงพัฒนาไล่ต่อพี่หน่อง2-1เนี่ยคืออาปีกองก็จริงแต่คือไก่อ่ะมันเก่งอะไร
6: มันตีดีครับตีเพราะมันต่อ
5: คือมันคมหรือว่าอะไรครับนะ
6: ตีดีชอบผมชอบนะ
5: หน้าหงอนคมหรือว่าเป็นไก่เสียบ
6: ก็เป็นไก่เสียบได้หน้าหงอนได้ค้างได
5: ้คือคมเครื่อง
6: เป็นไก่ยุกโยกอยู่แล้วล่ะ
5: เขาให้คือทางดีด้วย
6: เป็นไก่มีทางไก่มีทางครับไก่มีทางไก่ทางดี
5: ไก่ทางดีด้วยหงอนได้ค้างได้ด้วยแข้งคมด้วย
6: ได้
5: เอา
6: แข้งข้างหน้าก็ไก่ครบเครื่องตัว
5: ครบเครื่องนะพม่านะ
6: ครับ
5: นะครับ
6: ผมบอกพี่โอในวันนั้นบอกไอ้ห่าเลยโอ้เราแม่งมองแม่งแข้ง80ว่ะ
5: แข้ง80
6: โอ้นะขวางนั้นเนี่ย
5: ครับครับ
6: แม่งเร็วว่ะแม่งว่ะแต่มัน80ประมาณไม่100ว่ะ
5: ครับ
6: ผมบอกกับโออย่างนั้นนะ
5: ครับ
6: แต่พอผมมาเลี้ยงนี่มันเราบอกโอ้แม่งไอ้ห่าแม่งต้องตีหลายสิบล้านว่ะ
5: คือพูดกันตรงๆกันนะเหมือนกับพอเป็นน้ำเลี้ยงมาเป็นน้ำเลี้ยงเราความสมบูรณ์มันมากขึ้น
6: มันในตาเรามันอาจจะแบบคาดหวังมากเกินไปนะไก่ราคาอย่างนี
5: ้ครับ
6: หวัง
5: ครับ
6: จริงๆแล้ววันนั้นมันก็ตีอ่ะ
5: ครับ
6: คนก็ชอบหมดแต่ไอเราอ่ะมันคนตีมากคือแบบมันคนผ่านไก่มาเยอะแม่มันแข็งหน่อยแล้วเราก็บอกกับเพื่อน
5: ครับ
6: บอกกับพวกนะแต่กูชอบนะ
5: ครับแม่นแม่นไวแต่คือแข็งพลังแข็งอาจจะประมาณสัก80ยังไม่ร้อย
6: ใช่ใช่ผมบอกพี่โอ๋อย่างนั้น
5: ครับณวันนั้นที่เราเห็นนะ
6: ใช่พอเข้ามือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าคือไก่มันเดินหน้ามาต่อเนื่องอยู่แล้วเขาก็มาดีอยู่แล้ว
5: ครับ
6: เรามานวงทีนึงวิดีโอคอหาโ
5: อครับ
6: โอ้เราเห็นแม่งออกอาวุธเราวิดีโอคอหาโอเดี๋ยวนั้นเลย
5: ครับ
6: โอ้แม่งโอ้แม่งยอดไก่เลยว่ะคือชนะแพ้ในน้ำไม่รู้ถ้าเปรียบเนี่ยแม่งยอดไก่เลยนะแม่งแข่งร้อยเลยว่ะ
5: เอาง่ายๆนะพูดตรงๆนะแบบไม่คุยน้าก็ผ่านแบบไฟประวัติศาสตร์มาไม่ให้ไฟสองไฟนะน้าผ่านมาเยอะด้วยตัวเนี้ยน้าก็มองว่าคือคุยพี่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยตีได้หลายสิบล้าน
6: ใช่
5: คือเป็นไก่ตีประวัติศาสตร์ได้ตัวนึงอ่ะ
6: ใช่ผมก็ไปดูกับบ้านทำทองนะเริ่ม30ล้านนะเอ๊ะไม่ใช่บ้านทำ
5: จินดามณีครับ
6: แต่มันไม่ตรงมันไม่ตรง
5: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวสเต็ปเรื่องดูตัวอีกแป๊บนึงครับนะคือพอมาอยู่ในน้ำเลี้ยงน้าแล้วเนี่ยคือน้าในสายตาอย่างที่บอกคือทุกคนอ่ะรู้อยู่แล้วว่าตาคมอยู่แล้วคือน้าอ้วนถึงขนาดโหไก่ตัวนี้ตีได้หลายสิบล้านซึ่งน้าก็ผ่านไก่ที่ตีได้หลายสิบล้านได้มาหลายตัว
6: ครับ
5: คือในความรู้สึกน้าเนี่ยคือมันเบอร์สำหรับน้าเรียงลำดับเนี่ยคือความชอบน้าเนี่ยชอบระดับไหน
6: ผมว่ามันตีได้ล่ะผมว่ามันตีได้ล่ะผมว่ามันตีได้หลายตังเลยอ
5: ่
6: ะแค่ประกาศหาคู่แบบ
5: คือพอเราเห็นเราชอบนะเราก็ผ่านมาเยอะนะเราก็ชอบแบบประทับใจนะประกาศหาคู่ชนหลายๆล้านเลยเนี่ยนะครับ
6: ใช
5: ่แล้ววีโอคอหาพี่โอเห็นด้วยไหม
6: โอ้เขาบอกแล้วแต่น้าเลยน้าจะตีเท่าไหร่ก็
5: เอาเต็มที่เลยครับโอเค
6: น้ารับได้เท่าไหร่ที่เหลือผมรับเองทั้งหมด
5: โอเคครับเดี๋ยว
6: ไม่ต้องถามราคาแล้วถ้าอย่างนั้น
5: ครับเดี๋ยวกลับมาตรงนี้นิดนึงครับนะวันนั้นที่ชนะพี่หน่อง 2,000 สิงก็คือยก3
6: ยก3
5: น้ามีราคาในใจ 500,000 พี่เบิร์ด5สตาร์ไปเปิดไว้ 800,000 เขาเปิดไว้ล้าน5
6: เขาเดิน
5: แล้วพอน้าคุยกับพี่โอ๋ว่าพี่โอ๋ก็คุยกันเนี่ยก็คือพี่โอ๋ถามว่าเจอตัวดีบ้างมั้ยน้าก็เอ่ยตรงนี้เลย
6: ใช่ๆ
5: คือความเก่งก็คุยกันเนี่ยนะแต่ว่าน้าก็ยังบอกพี่โอ๋ว่าพลังแข้งอ่ะแข้งอาจจะไม่อาจ80อ่ะฮะ
6: ใช่ๆผมพูดตรงเลยอ่ะ
5: ครับพี่โอ๋ก็บอกว่าน้าก็ไปลองต่อมาติดต่อมาซื้อน้าก็ติดต่อซื้อ
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: ถูกต้องมั้ยติดต่อซื้อน้าเอ่ยอะไรยังไงแล้วทำไมค่าตัวได้มาล้านนึงหรือว่าล้าน
6: โทรไปก็ผมอ่ะกล่าวว่าผมโทรไปแม่งแพงแน่ใช่มั้ยล่ะ
5: ครับ
6: แต่ทีเนี้ยล่ะผมก็ภาพผมปิดนะแต่มันก็แบบจำได้อะนะเขาบอกว่าใช
5: ่เอาภาพไปเลยฮะ
6: ใช่เขาบอกว่าเราก็เลยไม่ต้องป้องพร้อมแล้วบอกใช่ไอ้น้องเขาก็เอ่ยมาที่ร้านห้าครับ เขาบอกน้องชายโทษทีนะ
5: คือ
6: น้าซื้อมาตีว่ะน้าไม่ได้ซื้อไปทำพ
5: ่ออ่
6: า
5: ครับ
6: เราก็พูดตรงๆน้าซื้อมาตี
5: ครับ
6: นะถ้าซื้อไปทำพ่อมันก็คงจะไม่แพงหรอก
5: ครับ
6: ใช่ไหมล่ะ
5: ครับ
6: แต่นี่น้าซื้อมาตีนะ
5: ครับ
6: ถ้าต่อรองได้ก็
5: ให้ต่อรอง
6: คุณจะต่อรองได้เท่าไหร
5: ่ครับ
6: ก็ยืนไม่ที่เท่านี้แหละ
5: ครับ
6: ถ้าคุณโอเคอ่ะผมก็เอา
5: ครับ
6: ก็หายไปสักก็เขาปรึกษาพวกมือเขาโอเคโอเคผมก็บอกเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพวกคุณอยู่เพชรบุรี
5: ครับแล้ว
6: ย
5: ืนไหม
6: แล้วก็ผมก็บอกว่าเอางี้ขอวิดีโอคอลดูคุณถ่ายรูปผมรูปปีกมาทุกอย่างคุณว่ามีหนาถ่ายมาเรียบร้อย
5: เบื้องต้นก่อนครับ
6: ครับพอผมตกลงเอาแล้วก็บอกน้องวิ่งมา
5: อ๋อเขาวิ่งมาหาเราครับ
6: ใช่
5: ครับ
6: ผมซื้อแบบบอยท่าพระจันทร์เลยนะบอกว่าผมดูชอบแล้วอ่ะผมดูแท้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมามันมีตำหนิเนี่ยผมให้ค่าน้ำมันหมื่นหนึ่ง
5: ครับครับ
6: ถ้ามันไม่ติดกันเนี่ยผมให้ค่าน้ำมันหมื่นหน
5: ึ่
6: ง
5: ค่าเสียเวลา
6: ตอนแรกอ่ะผมก็เอ๊ะวันนั้นมันเป็นวันทำบุญบ้านผมด้วยว
5: ัน ครับ
6: ผมว่ามันเป็นวันดีไง
5: ครับ
6: ว่าจะเข้าวันศุกร์ก็ไม่เอาดีกว่าไว้เอามาวันนี้แหละ
5: เอาวันนี้เลย
6: เอาวันนี้เลยก็กลับมาถึง 3-4 ทุ่ม 3-4 ทุ่มได้จำเวลาไม่ได้ประมาณนี้โดยประมาณนี้นะครับ
5: มาตรวจสภาพผ่าน
6: ใช่ใช่พอตรวจสภาพผ่านก็ทีนี้ปัญหาเกิดเหมือนกันนะ
5: ยังไงครับนะ
6: ปัญหาเกิดคือแต่ว่าเงินสดอ่ะเดี๋ยวผมเล่าเหตุนิดได้ไหม
5: ได้เต็มที่เลยนะ
6: เงินสดเรามีอยู่แล้วเราม
5: ี
6: อยู่แล้ว
5: คือ
6: ผมมาซื้อเจ้าพยัคฆ์เพชรไว้อ่ะผมอ่ะก็เอาเงินสดให้เขา
5: ครับ
6: คือเงินในมือเรามีแน่เราสำรองจ่ายก่อนได
5: ้
6: แต่ทีเนี้ยแม่งเล็กไก่ซื้อเป็นล้านนึกว่าพี่หวันแม่งโอแม่งโทรติดตลอดเลยแต่เวลาคุณใช้มึงโอเนี่ยมันไม่ติด
5: พี่โออยู่สุราษฎร์แน่ในตอนนั้นน่ะน่าจะกินเหล้าอยู
6: ่ไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะ
5: ครับครับ
6: ไม่อยู่น่าจะไปดูตัวผมว่าแกอยู่ที่ฟาร์มแต่แกอาจจะยุ่งยากหรือทำแต่มันก็ดึกแล้ว 3-4 ทุ่มแล้วนอนแล้ววะ
5: นอน
6: แล้วโทรสามโทรแล้วโอไม่ติดไม่ติดก็ไม่ติดวะมันคงไม่ให้เราเสียหรอกนะก็จ่ายเงินสดเลยออกน้ำถ่ายวิดีโอให้ดูโอ้ดูเรียบร้อยเลย
5: ครับ
6: มึงไม่เอากูก็ต้องหาคนมาเอาแล้ววะ
5: ครับครับครับ
6: พอเป็นเสร็จก็พอจ่ายเงินสดเสร็จถ่ายรูปโป่งไตเสร็จก
5: ็
6: โอ้โทรมาพอดี
5: ครับ
6: เราก็เลยถามบอกน้องเอาเป็นโอนได้ไหมหรือเงินสดมันบอกโอนได้โอนได้ผมให้พี่โอโอนเข้าไปเลย
5: อ๋อครับครับ
6: ล้านนึงแล้วผมก็ทอนมาบาทเดียวขอบาทเดียวผมเท่านั้นแหละ
5: โอเคนะครับล้านนึงทอนบาทเดียวนะครับ
6: ใช่ใช่ครับ
5: ซื้อมาปั๊บครับ
6: พี่โอบอกน้าไปเลี้ยงเลยเ
5: ฮ้ยน้าไปเลี้ยงเลย
6: ใช่น้าเก็บไปเลี้ยงเลยแล้วจะมีเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่น้าเลยน้าจัดการเอาเลยก็เท่านั้นแกก็ง่ายๆแล้วก็ณวันนั้นถึงวันเนี้ย
5: ไม่นานนะนะ
6: ไม่นาน
5: ไม่นาน
6: นับจากวันที่23ถึงวันเนี้ยผมมานวมแรกอ่ะ
5: ครับ
6: นมแรกอ่ะผมนมโนแล้วปล่อยปาก
5: ครับ
6: เสื้อแข้งขนาดนี้ก็โทรหาโอเลย
5: ครับ
6: วิดีโอคอเลย
5: ครับ
6: นั่นน่ะไอโอดูเลยชิมันแข้งดีไว้เนี่ยเราผิดตาเราให้วอลล์มัน80เนาะ
5: ครับคร
6: ับ โอก็ชอบณวันนั้นถึงวันเนี้ยนั่นแหละโทรจากวันนั้นถึงวันนี้แล้วไก่ได้คู่อ่ะก็โทรไปบอกเขาว่าไก่ได้คู
5: ่ครับ
6: ก็เท่านั้นแล้วก็ยังไม่คุยอีกเลยณวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่คุยอีกเลย
5: คือบอกก็ว่าได้คู่แล้วก็จากวันนั้นก็วันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันอีกเลยนะ
6: ไม่คุยเลยโอ้ไปเท่านู้นผมมาเท่านี
5: ้
6: แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย
5: แบ่งกันลงตัวครับ
6: ใช่ไม่ได้คุยกันอีกเลย
5: โอเค
6: ไม่คุยอีกเลย
5: ก็คือพอได้ไก่ไปแล้วตอน 3-4 ทุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเช็คสภาพผ่านโอนเงินเรียบร้อยปั๊บ
6: คร
5: ับ น้าเล่นอยู่นานไหมกว่าจะเตะเช็คแล้วชอบที่บอกว่าเตะได้หลายสิบล้านเนี่ย
6: เฮ้ยผมหาคู่เลยว่ะ
5: หาคู่เลยอ่ะ
6: จริงกะว่าแบบเฮ้ย
5: หาคู่ก่อนแล้วก็เตะเช็ค
6: ผมหาคู่ก่อนดูก่อนจะเช็คด้วยนะ
5: เหรอ
6: เพราะว่าผมดูไก่แล้วมันมาแบบ
5: สภาพมันร้อย
6: มันเดินหน้ามาตลอดพี่แต่ว่าเราหาคู่เนี่ยเรากำหนดแล้ว
5: ครับ
6: คือ28วันเนี่ยตีได
5: ้ครับ
6: แต่ว่ามันก็ยังจะไววันไปหน่อยถ้า28วันเราก็หากับแบบเฮ้ยติดสักตีเอามาวันที่16อย่างเงี้ยเราซื้อ23นะ16เดือนหน้าหรือว่าเลยอีกอาทิตย์นึงก็คือ23นี่แหละตีได้
5: กำลังดีครับ
6: ใช่เราก็หาไว้เราก็หาไปเรื่อยเลยเพราะไก่มันตีแพงเนาะ
5: ครับครับ
6: แต่ที่วิดีโอคอลหลังโอเนี่ยก
5: ็
6: คือเราเริ่มหาติดแล้วนะเริ่มหาติดเลยนะพอไก่เข้ามือผมหาติดมันจำเลย
5: ครับแล้วก็ตัวแรกไปดูกับจินดามณีถูกต้องไหม
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: จากที่มีข่าวอะไรกันไปดูจินดามณีสตาร์เริ่มต้นที่30ล้านไม่ตรงกัน
6: ใช่ใช่ไม่ตรงกัน
5: คือวันนั้นใครเป็นตัวหนีตัวอะไรยังไงครับนะครั้งแรก
6: ไก่มันก็จะบิดเบียดกันนะ
5: ครับ
6: ผมจะเสียทรงหน่อยแต่
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุ่มตรวจสอบบริษัทแปรรูปอาหารสดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรและยกระดับความปลอดภัยของผู้บริโภค
15: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัทจำหน่ายและแปรรูปอาหารสดจำพวกเนื้อสัตว์อาทิหมูไก่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวม3จุดโดยทำการสุ่มตรวจใบอนุญาตนำเข้าส่งออกและเคลื่อนย้ายสำแดงซากสัตว์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและปริมาณเนื้อสัตว์ที่แจ้งไว้ต้องตรงตามปริมาณที่กักตุนปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละเดือนป้องกันความเสี่ยงการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์พร้อมทั้งรูปลักษณะทางกายภาพเช่นห้องเย็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่เพื่อให้สินค้ามีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานก่อนจัดจำหน่ายเบื้องต้นจากการตรวจสอบทั้ง3บริษัทยังไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ต้องตรวจสอบเอกสารและปริมาณที่แจ้งอย่างละเอียดอีกครั้งหากพบการกระทำความผิดจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปทางนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสุ่มตรวจบริษัทต่างๆในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาดังกล่าวมีผู้ร้องเรียนมาว่ามีสินค้าลักลอบนำเข้าจำนวนมากจึงต้องเร่งแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคและเกษตรกรชาวนันมาลีรายงาน
8: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทำโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อขจัดแรงงานเด็กและคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง
16: ที่โรงแรมเซ็นทราไลฟ์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเรือเอกสาโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือภาคีเชิงพื้นที่เพื่อป้องกันและตระหนักรู้ในการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในสถานประกอบการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนโยบายสำคัญตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและการป้องกันการใช้แรงงานบังคับซึ่งเป็นประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นทางการค้าระหว่างประเทศจังหวัดตากเป็นจังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีการจ้างงานแรงงานจำนวนมากทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรวมถึงมีกลุ่มเปราะบางที่อาจเข้าถึงการคุ้มครองได้ยากจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังและสร้างกลไกการป้องกันเชิงรุกดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
8: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งกำจัดผักตบชวากว่า 10,000 ตันบริเวณเหนือเขื่อนเพื่อสกัดสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำรับมือฤดูฝน
17: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทได้เร่งนำเรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮบูมยาวและเครื่องจักรกลต่างๆเข้าดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาวัชพืชรวมทั้งขยะมูลฝอยจำนวนหลายหมื่นตันที่ลอยมาสะสมอยู่บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเปิดทางน้ำไหลและป้องกันไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานยุทธศาสตร์9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569นายเถลิงกิจสุวรรณชาติผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาเปิดเผยว่าการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะพบว่ามีปริมาณผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นมากกว่าปกติทางเขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระดมเครื่องจักรกลเข้ามาเร่งจัดเก็บอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งมีการเพิ่มจุดเก็บผักตบชวามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเหล่านี้เข้าไปกีดขวางหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวอาคารระบายน้ำซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่บริหารจัดการล่วงหน้าจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำในช่วงกลางฤดูฝนหรือช่วงน้ำหลากได้ณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
8: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: ดูเขาจะบางๆกับผมนิดนึงแต่ว่าผิวอ่ะผิวผมจะดีเขาหน่อยผมก็ไม่ใช่ไก่ผิวดีหรอกแต่ของจินดาบดีเนี่ยโอ้ผิวบางกับผม
4: ครับ
3: ผิวบางกับผม
4: ก็เลยเลี่ยงๆกัน
3: ใช่ก็เลย
4: แทน
3: ใช่ก็เลยไม่ชอบกัน
4: ครับ
3: นอด
4: เอาพูดตรง
3: ที่ไก่ตีราคาเนี่ย
4: โอ้โหนะ
3: มันพูดกันเยอะไม่ได้หรอก
4: ถูกต้องครับ
3: เพราะว่าชอบทั้งสองฝ่าย
4: เราก็ต้องละเอียดทุกเม็ดนะครับไก่เริ่มต้นจากแบบนี้เอาพูดกันตรงๆจริงว่าทำนะใช่เขาก็ต้องละเอียดทุกเม็ด
3: ผิวบางอีกนิดนึงเนี่ยเราไม่ใช่ไก่ผิวหนาหรอกแต่ว่าคือผิวรุ่นดีกว่าเขาอะเขาว่าง่ายดีกว
4: ่
3: าเขาหนีผิวลงหน่อย
4: ครับก็ไม่ตรงกันนะครับ
3: ใช่
4: ตัวแรกไปตรงเสร็จปั๊บนะครับนะผมว่าไม่น่าจะเกิดอาทิตย์มั้งมาได้คู่กับถ้ำทองมาได้คู่กับบ้านถ้ำทองเนี่ย
3: ใช่ละผ่านมาอีก 3-4 วันเองนะผมไปดูผมจำไม่ได้แต่ 3-4 วันเนี่ย 3-4 วันก็ไปได้คู่บ้านถ้ำทองเปรียบกับเมื่อวันจันทร์ที่แล
4: ้
3: ว
4: นะผมพูดตรงๆนะผมเห็นป้ายนะได้คู่บ้านถ้ำทองนี่ผมแปลกใจเลยนะ
3: ไม่แต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็คุยกันแล้วนะผมก็หลายคนส่งก็ดูไม่ดูนะลองถามพี่เขาว่าผมก็คนเลี้ยงไก
4: ่กินข้าวน้ำ
3: เลี้ยงไก่ให้พี่ขวัญ
4: อ
3: ะเลี้ยงไก่ให้ทุกคน
4: ถูกต้อง
3: กูชอบอะ
4: ทั้
3: งหมด
4: ครับ
3: แต่มันต้องให้ข้าวน้ำกู
4: ถูกต้องอย่างที่น้าเคยบอกผมว่าครับน้าเลี้ยงไก่กินข้าวน้ำคือใครจะตีกันนะคือน้าตีได้หมดไม่ต้องคือเป็นพระผู้เป็นอะไรคือไม่ต้องไปซีเรียสคือเราทำหน้าที่ของเราแค่นั้นเองอ่าฮะ
3: ไก่ค่อยมาเลี้ยงเว้ยตัวนี้ไก่เราเว้ยพี่ขวัญจะตีผมในตัวนี้ไก่ผมเอง
4: ครับครับ
3: อันนี้ไก่คนนั้นคนนี้เราก็บอกตรงๆ
4: ครับ
3: แต่ว่าณวันนั้นพอเปรียบกันแล้วเนี่ยมันก็องค์ประกอบหลายอย่างเนาะ
4: ครับ
3: องค์ประกอบหลายอย่างก็คือเราดูเดือยแล้วอะไรแล้วมันอาจจะต้องสวมอะไรด้วยเราก็คุยเผื่อ2ทางไปเลย
4: ครับ
3: เจอก็หวัดดีกันอะไรกันนะพี่ชดก็รู้จักกันดีอยู่เจอสนามอะไรก็ปกติขอแกอะไรแก
4: ถูกต้องทีมงานบ้านเมืองนนท์พี่ยศบ้านทำทอง
3: ใช่ใช่แกก็
4: เข้า
3: ใจ
4: กันหมดครับ
3: ใช่ครับแกเข้าใจเราอยู่
4: ก็คือคุยกันก่อนว่าไก่ตัวนี้เป็นไม่ใช่ไก่นะอ้วนนะอ้วนก็คือเลี้ยง
3: ใช่เข
4: านะครับ
3: ใช่
4: โอเคเขาก็โอเคทำความเข้าใจเรียบร้อยปั๊บก็นัดกันไปดูตัวนะครับแล้วตอนดูตัวกันเนี่ยคือต้องถามว่าน้าชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกน้าก่อน
3: คือไก่ถ้าผมพูดตรงๆมันก็เสียอยู่นิดนึง
4: ครับ
3: คือผิวเนี่ยอาจจะเบียดๆกันเสียอยู่นิดนึงเสียล่ำๆนิดๆแต่มันพอตีกัน
4: ครับ
3: มันจะแบบเป็นไม้บรรทัดไปอ่ะมัน
4: ไม่ได้
3: ผมว่าไก่ครับ
4: คือ
3: เราก็อ่านว่าเราตีได้อ่ะเขาก็ต้องอ่านเราคือไก่สองตัวเนี้ยไม่ต้องพูดเยอะเลย
4: ครับ
3: ไม่ว่าใครจะเป็นต่อเป็นรองเนี่ยมันเป็นแค่อนาคตไอ้มันก็เรียกว่าแผลอนาคตแผลอยากเล่นไม่อยากเล่นเพราะเขาเอกเราเอกเขา
4: ครับ
3: เขาถามตัวตีเรืองชัยใช่ไหมเราบอกว่าใช่
4: เขาก็เห็นโอ้โหพี่ก็พี่ยศ
3: ใช่ไหมล่ะ
4: โถนะ
3: เราเห็นตีมันก็เห็นหมด
4: ถูกต้องครับทุกคนเห็นมันกันหมด
3: เขาก็เห็น
4: ใช่
3: เขาต้องมองตีเราได้เราก็ต้องมองตีเขาได้ทีเนี้ย
4: ครับ
3: มันก็พูดยากแล้ว
4: ครับ
3: เนี่ยแหละไอ้ของสองอย่างเนี้ยมันถึงเกิดการอย่างนี้ขึ้นมา
4: คือจริงๆก็พักพวกกันหมดอยู่แล้วนะก็รู้อยู
3: ่
4: เขาก็เห็นของเรานี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดบอกว่าเปรียบกันเนี่ยก็คือต่างคนต่างชอบได้นู่นนิดเสียนี่หน่อยก็คือรวมๆกันอาจเราอาจจะเป็น
3: พอตีพอต
4: ีนะครับตัวพี่เขา
3: เปรียบเนี่ยผมไม่ว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรอก
4: ครับ
3: คู่ตีกันละครับ
4: ครับก็คืออ่ะพอต่างคนต่างชอบเสร็จปั๊บต่อพันกันยังไงครับนะ
3: เดือนเนี่ยของผมอ่ะ
4: ครับ
3: ยังไม่เปิดหมวกเลยของผม4รอบ2ข้าง
4: ยังไม่เปิดหมวกเลยเหรอ
3: ยังไก่ประมาณ12เดือนหน่อยๆเอง
4: ครับครับ
3: แล้วก
4: ็ของเขา
3: 66 2ข้าง
4: มีปลายมั้ย
3: แต่ทีเนี้ยโอ้แหลมๆเกี่ยวมากเป็นไก่เดือยแบบเดือยผัวนะ
4: ครับ
3: เกี่ยวแบบแกงนั่นแหละท
4: ี
3: เนี้ยมันมีข้างนึงที่ว่ามันเกี่ยวเกินเหตุระบบยนต์แม่งอันตรายนะข้างเนี้ย
4: ครับ
3: เขาบอกอาจจะต้องสวม
4: ครับ
3: คือเราก็เลยคุยนานหน่อยว่าถ้าสวมเนี่ยผมขอเห็นเลยเลยคุยไว้2เคสเลยไม่ใช่ไปสนามแล้วได้ไม่มีปัญหาเนาะเพราะเราสนิทกันอยู่แล้วเราก็คุยกัน
4: คุยให้มันจบกันเลยครับ
3: พอเห็นเลยแล้วปุ๊บก็ไอเดือยสวมนี่7
4: ถ้าเกิดสวมนะในเคสสวมนะ
3: ใช่สวมข้างหนึ่งใน7
4: ครับ
3: 7ถ้าสวมมีการสวมเกิดขึ้นใน7
4: ครับเอาต่อสนามธรรมดาปกติ
3: ใช่
4: ครับ
3: นั่นแหละต่อปกติต่อปกติ
4: คือพูดตรงๆว่าตัวพี่ยศเนี่ยคือไก่เนี่ยอายุดีแต่ว่าเดือยมันผุมันเหลือแกน อ่าฮะ
3: ใช่
4: ก็คือถ้าเกิดเลี้ยงไก่เนี่ย66แต่มันจะมีข้างที่นะอ้วนคือเอาแน่คือเราก็มองว่าเดือนมันไม่
3: ใช่โอกาส
4: ไม่สวยอ่ะ
3: ข้างสูง
4: ครับเดือนไม่สูงอ่ะคือโอกาสคือเขาอาจจะพิจารณาว่าขอสูงได้ไหมข้างเนี้ยก็คือคุยก่อนเลยว่าไก่มาเราคุยตีแล้วเดี๋ยวไปสนามเนี่ยเอ้ยไก่ต่อไม่พร้อมมานั่งเถียงกันมานั่งเดี๋ยวไม่ตี
3: สรุปแล้วนี่ก็บอกมีก่อนก่อนก็สวมละตอนนี้สวมละข้างนึง
4: สวมข้างเลยข้างผูกได้นะ
3: ข้างที่ว่ามีปัญหาเนี่ยถึงมันจะต้องสวมแน่ๆ
4: ครับเป็น76เอาง่ายๆใช่ครับเป็น76นะครับ
3: แล้วก็4 2ข้าง
4: แล้วก็4 2ข้าง
3: ใช
4: ่กำหนดชนกันคือไก่เราอ่อนนะขอชนยกหน่อย20แกก็ปวดร้อนด้วย
3: ไม่ทำสนามเนี่ยเบื้องต้นอ่ะผมชกกัน5ยกผมก็นึกว่าชน22เหมือนภาคกลางเราเนาะ
4: อ๋อครับ
3: ทีนี้ทางสนามบอกว่าเขาชน20เราบอกแล้วไม่ชนไป22เลย
4: อืม
3: เนาะทีนี้เขาบอกเอาชน20ถ้า20เราก็ชนไป6ยกเลย
4: อืม
3: ชอบเสีย
4: คือน้าเนี่ยเอ่ยมา5ยกก่อนเราคิดว่ายกละ22ก็5ยกถูกต้องมั้ยครับแต่สนามทางโซนอีสานเนี่ยเขาจะชนกันยกละ20นะครับน้าอยากได้เสียก็คือ20งั้นขอเป็น6ยกละกันประมาณนั้นนะอ๋อโอเคผมนึกว่าเกี่ยงกันเรื่องอ่อนไม่อ่อนอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ก็คือ20นั้นเป็นมาตรฐานของสนามเขาอยู่แล้ว
3: ครับ
4: โอเคนะครับเข้ากับไก่คู่นี้นะครับตอนเนี่ยของน้า44ของเขาเนี่ยตอนนี้สูงข้างนึงไม่สูงข้างนึงก็เป็น76นะครับแล้วก็เดิมพันรวมเนี่ย10ล้าน 200,000 บาทกำหนดชนกัน6ยกยกละ20
3: ไก่
4: คู่นี้ช่างชนไหมนะ
3: ไม่ได้ช่าง
4: นะก็คือปล่อยน้ำหนักกันตามสบายเลี้ยงกันตามสบายเลยได้ชนกันแน่นอนนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยได้ชนกันแน่นอนแล้วนะครับความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ 100% มั้ยครับ
3: โอ้ผมสมบูรณ์ครับ
4: สมบูรณ์
3: พร้อมครับครับ
4: เตะเป้าล่าสุดมันดีมากน้อยขนาดไหนครับนะ
3: ก็ถูกใจนะครับเตะเป้าก็ถ่ายให้องค์ไอ้โหดูอยู
4: ่ครับ
3: ถ่ายแล้วก็ส่งคลิปไปอยู
4: ่ส่งคลิปไปอยู่โอเคก็ถูกใจความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ 100% พร้อมบุก
3: ครับ
4: นะครับโอเคก็คือความพร้อมของเจ้าแดงพัฒนา
3: ครับ
4: นะครับนะคราวเนี้ยไหนๆผมวิวจริงๆนะครับนะผมพูดตรงๆนะผมจะเข้าไปขออนุญาตไปทำคลิปน้าหลายรอบแล้วนะครับ
3: ได้
4: อยู่ไกลด้วยนู่นนี่นั่นด้วยเดี๋ยวผมเช็ควันอีกทีนะขอนัดน้าแบบเอาแบบเป็นซุปเปอร์เจ๋งแบบเต็มสตรีมเลยแต่วันเนี้ยอยากจะคุยให้พี่น้องชาวไปชนได้รับรู้ก่อนคือนักอ้วนเนี่ยคือทุกคนรู้แล้วว่าชนไก่นักประวัติศาสตร์หลายๆตัวผ่านมาแล้วซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยคือเอาง่ายๆคือระดับประเทศแล้วแล้วคนก็ติดตามเชียร์ซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยเยอะบางคนอยากแบ่งสายพันธุ์ซุปเปอร์เจียงแต่ช่วงก่อนนักอ้วนบอกว่าไม่ได้เพาะไม่ได้ทำไว้เล่น
3: ก็ครับ
4: ช่วงก่อนนะ
3: ทำไว
4: ้ครับ
3: แต่ว่ามันไม่เยอะแยะมากมายเพราะว่าที่ปทุมอ่ะถ้าเกิดแบบพี่ขวัญเข้ามาเนี่ยมัน
4: ที่เราไม่ได้เยอะขนาดนั้น
3: ครับมันจุงเยอะด้วย
4: ครับ
3: แล้วมันก็ร้อนด้วยที่ผมเนี่ย
4: ครับติดคอ
3: มันเป็นไม่ข้างหน้า
4: เป็นคลอง
3: โคตรดุงเลย
4: ใช่
3: แล้วมันหน้าแคบด้วย
4: ครับ
3: ทีเนี้ยล็อกเราก็ไปติดกับกำแพงพี่ขวัญนึกออกไหม
4: ครับ
3: แม่งก็ร้อนมันร้อนคือกำแพงอ่ะคือใช้กำแพงอ่ะเป็นหลังล็อกเลย
4: ครับ
3: ใช่ไหม
4: เข้าใจ
3: สำหรับไก่ผสมมาล็อกว่ามันร้อน
4: มันร้อนครับ
3: พอตกกลางคืนก็ต้องเอามุ้งลง
4: อี
3: ก
4: ค
3: ลายลงอีก
4: ครับ
3: โอ้มันก็ร้อนไง
4: ครับ
3: ทับลูกไก่เมื่อก่อนก็รับปากผสมก็เยอะอยู่นะ
4: ครับ
3: แต่ว่าทำไม่สำเร็จหรอกครับ
4: ครับ
3: ได้ไข่ทีไก่แม่นึงบางทีอยู่ครึ่งปีอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวมาหลังเขามันไม่ไหวเราก็เลยทำเฉพาะของเรา
4: ครับ
3: ทำเฉพาะของเราแล้วก็มีแบ่งมั่งไม่เยอะแยะมากมาย
4: ครับ
3: แต่ณวันนี้ก็ฝากพี่ฝันประชาสัมพันธ์ด้วยคือผมก็ไปทำที่หนองคายเนาะขอให้เป็นสื่อเลยไปทำฟาร์มที่หนองคาย
4: ครับ
3: นะครับ
4: อยู่อำเภออะไรครับนะ
3: อยู่อำเภอพระธาตุบางพวนครับห่างจากตัวเมืองหนองคายเนี่ย18กิโลก่อนถึงหนองคายนิดนึง
4: เอาง่ายคืออุดรก่อนถึงหนองคายเนี่ยก่อนถึงหนองคาย18กิโลเราจะถึงก่อนถูกต้องไหม
3: ใช่
4: โอเคคือนักอ้วนไปซื้อที่ทำฟาร์มอยู่ที่หนองคายเลย
3: ใช่ครับใช่ครับจังหวะว่าถามว่าที่ซื้อเลยไหมมันมีอยู่หน่อยแล้วของพวกเนี่ย
4: ครับ
3: เราก็แบ่งเขามาในราคาถูก
4: ครับ
3: เราก็เลยเฮ้ยจริงๆ
4: จะมาทำอะไร
3: ก็ได
4: ้ครับ
3: ก็เลยเพิ่มไปอีกหน่อยนึงตรงนั้นซึ่งเราขายไม่แพงมากแล้วพอต่อยอดได้อะไรได้อย่างเงี้ย
4: ครับ
3: ทีนี้ผมคิดว่าทำตรงไหนมันก็เหมือนกันแหละขอให้มันอยู่ในไทยเนี่ยมันส่งมันง่าย
4: ครับใช่ถูกต้องครับฮะก็คือไปทำตรงหนองคายเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับล็อกต้องอย่างนี้ครับนะล็อกคือต้องถามเผื่อพี่น้องชาวไปชนเลยคือจะฝากผสมซุปเปอร์เจียนเนี่ยตอนนี้ล็อกมันมีประมาณกี่ล็อกผมเห็นนะบอกนะบอกทำลื้อเนี่ย
3: ท ทำไว้อยู่ประมาณ300กว่าล็อกครับ
4: โอ้300กว่าล็อกเยอะนะ
3: เติมนะ
4: ครับครับ
3: แต่ทีเนี้ยเบื้องต้นที่ผมทำเนี่ยผมก็ใช้พื้นที่นะ
4: ครับเป็นล็อกใหญ
3: ่300กว่าล็อกนี่แม่ง6ไร่เลยนะพี
4: ่โอ้โหล็อกใหญ่เลยนะ
3: ล็อกใหญ่ล็อกใหญ่ตอนแรกที่ผมทำเนี่ยคือพูดหยาบๆเลยนะมาหาซุปเปอร์เจียงกับแม่ไก่มาให้ผมเนี่ย
4: ครับ
3: แม่งพูดได้เนาะเหมือนมาซ่องเลยถ้ามาที่ปฐมเนี่ยมาซ่องเลย
4: เอาแค่พอมีเตียงนะที่ที่ปฐุมนะ
3: เหมือนมาซ่องเลยเหมือนแบ
4: บ
3: แม่ไก่เขามาแบบนางงามเนี่ยมาอยู่ข้างบนก็เป็นนั่นไปเลย
4: ครับ
3: คือโซมไปเลยดีกว่าด้วยสถานที่และบรรยากาศอะไรเง
4: ี้
3: ย
4: ครับครับคร
3: ับ เนชั่นมันไม่ค่อยได
4: ้ครับ
3: ก็เลยทีนี้เราไปทำตรงนั้นอ่ะ
4: ทำใหญ่
3: วันนั้นได้เจอพบปะกับพี่ขวัญที่แซมเดินไทโคราชเนาะไปรับมอบเจ้าพิศราเนาะ
4: ครับครับ
3: เฮ้ยเราก็ไปดูน้องมันไก่มันแบบ
4: ออกดี
3: โอ้แม่ไก่ตัวนึงแม่งลูกไก่แม่ง
4: เดินเอ็ดตัว12ตัวพี่แซมอ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่ครับ
3: ผมก็เลยเฮ้ยแล้วได้รู้จักมักจีก่อนหน้านั้นเราก็เลยเฮ้ย
4: ทำยังไง
3: เอาง่ายๆกูขอแบบมึงเลยด
4: ิ
3: แบบมาเลยดีกว่า
4: เอาแบบของพี่แซมเลยเหรอ
3: เอาแบบนั้นเลยกูเอาแบบมึงเลย
4: ครับ
3: ยังไงกูเอาตามนั้นเลย หันทิศหันทางดูแบบ
4: เอา
3: ตามนั้นเลย
4: เอาความจุ้ยตามเขาเลยนะทั้งหันทิศทางทุกอย่าง
3: คือโดนแดดอย่างนั้นโดนคือต้องให้เครดิตเขาเลย
4: ครับ
3: นะครับคือแต่ถ้าผสมไม่ติดเนี่ยก็คือต้องให้ผมแล้วเพราะแบบอากาศดีอะไรดีเนี่ยแต่เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ที่เราไปทำแล้วเนี่ยที่ทำแม่ของเราเนี่ย
4: ครับ
3: ก็แม่ที่แบบอายุพอประมาณอะไรเงี้ย
4: ครับ
3: สิบกว่าเว้ย
4: โอ้
3: แปดเก้ามีเว้ย
4: จริง
3: สิบกว่ามีจริง
4: จริงนะคือมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะ
3: เอ้ยผมอันนี้ผมให้เครดิตแซมในโคราชเลยนะ
4: คือ
3: แบบ
4: ความ
3: ล็อกแรกที่ผมทำเชื่อไหมคุณ
4: ครับ
3: ผมบอกอยากจะพูดเลยไม่คุณจะลื้อทิ้งแล้วคุณทำทำไมวันเนี้ยคือทำตรงนั้นแล้วทีนี้ก็ต้องติดสปริงเกอร์ยกสูงยกอะไร
4: ครับ
3: ถามว่ามันก็ร้อนไหมไม่ร้อนแต่ผมว่ามันไม่ได้
4: เครียด
3: ไม่น่าใช่ไม่น่าจะได
4: ้
3: ประสิทธิภาพประสิทธิผล
4: จริงไหมนะคือไก่เวลามันเครียดเนี่ยมันมีผลต่อต่อไข่ที่มันไข่ออกมานะ
3: ผม
4: ต่อเชื้อที่มันเดินนะ
3: เชื่อไหม
4: ครับ
3: คุณขวัญผมบอกอันนี้อาจจะเป็นวิทยาทานนะสำหรับคนฟังนะครับ
4: ครับ
3: ผมเนี่ยแม่งจับปี้สดๆเลย
4: อืม
3: ก็แบบปี้สดๆเลยเขาบอกปีเดียวก็ติดแล้วนะ
4: ใช่ถูกต้อง
3: เรื่องจริงว่ะกูเบรกก็ปล่อยนะตัวเมียแม่ง15ตัวแต่ผู้ตนแม่งติดอ่ะแต่บางตัวเดินแม่งติดเว้ยแต่แม่งอยู่ในล็อกกูเนี่ยผมแม่งปี้สด3เที่ยว
4: ไม่ติด
3: ไม่ติดเกิดความคิดอะไรรู้ป่ะ
4: ครับ
3: เชื่อเพราะไก่แม่งเป็นหมันเหมือนคนหรือเปล่าวะเนี่ย
4: แ
3: ล้วประกอบไม่ได้ลูกอ่ะ
4: จ
3: ะว่าเป็น
4: แ
3: ม่งเครียดแม่งไม่ได้ลูกจนเราได้คุยกับคนนู้นคนนี้คุยกับแซนเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ว่ะ
4: แม่ไก่เกิด
3: มันไม่ใช่แม่ไก่มันเครียดมันฉีดไปก็เท่านั้นแหละ
4: ใช่แม่ไก่มันเกิดความเครียดมันไข่ตามคือเรียกว่าไข่ตามสภาวะร่างกายมันแต่พอไก่ไปเครียดปั๊บมันมีผลต่อเชื้อที่จะเดินของไข่ใบนั้น
3: เลยมาอย่างนี
4: ้ครับ
3: ผมไม่ดับแซนนะ
4: ครับ
3: ผมไม่เอาหรอกไหนเราจะลงทุนแล้วนะทำล็อกนั้นนะผมทำแบบล็อกแบบที
4: ่พี่แซม
3: หลายๆคนก็ทำกันเนาะผมก็ชื่อมันเล็กไปผมก็ทลายเลยตอนนี
4: ้
3: จากในนั้นน่ะลงที่ผมทำ300ล็อกผมเหลือ100ล็อกเลยผมใหญ่แม่งเลยเอา100ล็อกเอาไว้ใส่ลูกไก่ไว้พักแม่ไก่อะไรเง
4: ี้
3: ยสบายไปเลย
4: ครับครับ
3: ผมก็เลยมาลองทำที่ปทุมนี่แหละ
4: ครับ
3: ผมมีลานกว้างอยู่หน่อยนึง
4: คือ
3: โดนแดดด้วยโดนลมด้วย
4: ครับ
3: อะไรประมาณเนี้ย
4: ครับ
3: ที่แซมทำเลยผมลองทำ8ล็อก
4: ครับ
3: ลองทำที่นี่ก่อน
4: ครับ
3: ทำที่ปทุมเสร็จ
4: แล้วครับ
3: โอ้ใช่ว่ะแม่ง9ตัว10ตัวไม่รีบรอช้าเลยทีนี
4: ้ไปทำที่นู่นเลย
3: ก็เลยทำที่นั่นเลยแล้วที่นี่ก็ยังเหลือล็อกอยู่เยอะผมก็พังทลายหมดเลย
4: ครับ
3: นี
4: ้คราวเนี้ยทุกคนรู้แล้วน้าไปทำฟาร์มอยู่ที่หนองคายแล้วตอนเนี้ยน้ารับฝากผสมพ่อไหนอะไรยังไงบ้างครับนะเอาพ่อไก่ก่อนตอนเนี้ยพ่อไก่พญาเพชรแน่ๆแล้ว
3: ก็ฝากพี่น้องด้วยแล้วก็ฝากพี่ขวัญด้วย
4: ค
3: ือผมเนี่ยโพสอะไรก็โพสแต่โพสหาแดดนั้นไม่ค่อยโพสพี่ขวัญเห็นใช่ไหม
4: ครับ
3: โพสอะไรคือแบบ
4: โพสปกตินี่แหละเล่นโซเชียลปกติแต่ว่าโซเชียลในการหากินไม่เอา
3: ใช่ในกลุ่มเนี่ยผมมีลายกลุ่มผู้ได้ใช่ไหมครับ
4: ได้เต็มที่เลยครับนะ
3: กลุ่มละ 4,000 กว่าคนเนี่ยผมไม่เคยลงไปขายไก่ไม่เคยลงไปนู่นไม่เคยลงไปนี่เลย
4: ครับ
3: เราแบบพอถามผมเยอะก็
4: คิดจะตอบ
3: เลยไม่ตอบด้วยเ
4: พ
3: ื่อไม่บล็อกก็ไม่ตอบอีกก
4: ็
3: คือเท่านั้นเลยไงทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบของตัวตนผมแล้วแหละก็มีพ่อไก่ตอนนี้ก็มีเจ้าพยัคฆ์เพชรเนาะพี่ขวัญได้ข่าวเนาะก็สูงซื้อ นำเข้ามานำเข้ามาในค่าตัว 500,000
4: ครับ
3: 5ล้าน 300,000 บาท
4: 5ล้าน 300,000 บาทครับ
3: ใช่นำเข้ามา
4: ครับ
3: รับกว่าผสมไว้แค่ข้อละ 20,000 บาท
4: ข้อละ 20,000
3: มาจำ 10,000 เท่านั้นเอง
4: มาจำ 10,000 นะครับเอาแค่คือ
3: รับประกันลูก5ตัวขึ้นไปแหละแต่มันเกินอยู่แล้ว
4: ก็คืออย่างที่เราคุยน่ะคือผสมแบบเนี้ยไก่เนี่ยมันสมบูรณ์มันให้ลูก8ตัว9ตัว10ตัว12ตัวนี่คือโอกาสสูงมากขอให้แม่ไก่คุณมาสมบูรณ์อย่างเดียวแม่ไก่คุณขายเดี๋ยวพอแม่ไก่บางตัวต้องคุยกันก่อนว่าคือน้าบอกว่าได้ลูกเยอะอยู่แล้วแต่แม่ไก่บางตัวเนี่ยคือพื้นฐานตอนนี้อาจจะบางตัวไข่ได้ได้3ได้เคยทำมา3ตัว4ตัวเนี่ยคือมันขึ้นอยู่สภาวะแม่ไก่ด้วยแต่ถ้าเกิดแม่ไก่สมบูรณ์ปกติแข็งแรงเนี่ยรับประกันได้ลูกเยอะแน่นอนประมาณนั้น
3: มันจะมีอย่างนี้ด้วยที่เราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอก
4: ครับ
3: ก็ต้องคัดของดีมาผสม
4: ครับครับ
3: พี่ขวัญ
4: ครับ
3: แต่ว่าพี่ขวัญต้องเขาต้องคัดของดีมาผสมพี่ขวัญต้องเข้าใจก่อนนะ
4: ครับ
3: กว่ามันจะได้คัดของดีเนี่ยแม่มันต้องอายุเท่าไหร
4: ่
3: แล้วผ่านมากี่พ่อแล้วมาถึงเราพี่ขวัญ
4: น้ารู้อยู่
3: เพราะพี่ขวัญเคยทำเคยเจออยู่แล้ว
4: นะไอ้แม่เนี่ยบางคนโทรบอกพี่ทำให้ผมหน่อยมาให้ลูกเก่งมากแม่งไข่มา5ฟองเนี่ยกว่าจะไข่เนี่ยไข่มากินไข่กินไข่แก่มาเลยอะ
3: ถ้าไม่ตัดเดือยเนี่ยแม่
4: ต่อยามาตัวผู้
3: ตัวผู้ตาย
4: ใช่
3: จริงหวังคนเคยทำเนี่ย
4: จริงจริง
3: ไม่ใช่เรื่องง่าย
4: โอ้โห
3: คือการทำไก่เนี่ยผมวันนี้ผมได้นั่งคุยในไหนเราอาจจะคุยเรื่องอื่นเป็นแบบเขาเรียกอะไรวิทยาทานม
4: ัน
3: ไม่ใช่กินง่ายๆนะ
4: จริง
3: วันนี้เพื่อนผมมาผมบอกเฮ้ย
4: ครับ
3: คุณนุ๊ก
4: ครับ
3: ชนมาร์เก็ตน้องมา
4: ครับ
3: ก็คุยกันเฮ้ยเราบอกนุ๊กการผสมไก่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณ 20,000 บาทหรือว่าเท่าไหร่เนี่ย
4: ครับ
3: หนึ่งไก่เอาว่าแบบพี่ขวัญส่งไก่หาผมเลย
4: ครับ
3: ไก่เนี่ยเพอร์เฟกต์เลยกล้องมาเลยมึงอยู่7วันนะ
4: ครับ
3: 7วันแล้วนะ
4: ครับ
3: แล้วจาก7วันเนี่ยเราเริ่มผสมปุ๊บเนี่ยมันไข่อีกเนี่ยเราตีสักเอาแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์ไป18วัน
4: ถูกต้องครับ
3: นะ
4: ครับ
3: พอไข่มาปุ๊บ
4: กบ21
3: 7วันแล้ว7วันแล้วก็อีก15วันเป็น22อีก21เป็น43แล้วนะ
4: 43ถูกต้องครับ
3: แล้วส่ง
4: ดูแลอีก2เดือน
3: 45วันตก90วันนะ
4: ถูกต้องครับ3เดือนเลขกลมๆขั้นต่ำนะแบบไก่ต้องพร้อม 100% ด้วย
3: เลิศเลอเพอร์เฟค
4: ถูกต้องครับ
3: เดือน
4: ใช่
3: แต่ถ้าเกิดสะดุดนิดนึงนะ
4: โอ้โหน็อกรอบเลยนะนะบางตัว
3: เอาสะดุดเล็กๆเนี่ย5เดือนแต่ถ้าสะดุดใหญ่ๆเนี่ย 7-8 เดือนไปเลยนะ
4: ถูกต้องอันนี้เรื่องจริงคือคนไม่ทำไม่รู้ฮะ
3: โอ้
4: ไอ้สะดุด
3: ไก่เนี่ย
4: ครับ
3: มึงต้องให้กูฟรีด้วยนะที่ทำมาเนี่ย
4: ถูกต้องจริงจริง
3: นึกว่าบอกใช่ไหมไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
4: จริงครับนะ
3: ฟังเหมือนดูดีเลยนะ
4: และไก่พอสะดุดปั๊บเนี่ยบางตัวเนี่ยต้องมาบำรุงใหม่เลยนะ
3: โอ้โห
4: ต้องมาบำรุงใหม่มันเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ต้องมาเช็คสภาพไก่เลยนะว่าไก่เขาสะดุดเพราะอะไรไก่
3: แล้วทีนี้พี่ขวัญเจอใช่ไหม
4: ครับ
3: ไอ้ล็อกที่แม่ตัวอื่นเนี่ยเขาอยู่อ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วแม่ต้องล็อกที่มีหญ้าต้องมีแดดต้องเลือดเลอเพอร์เฟกต์เลยนะ
4: ไก่บางตัวมันเป็นนิสัยไก่
3: เอาใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ใช่
3: เพราะมึงปล่อยมันไว้นานไม่ได้แล้วทั้งนั้นมันแดดมึงไปเรื่อยแน่
4: ถูกต้องครับ
3: พูดเรื่องจริง
4: ใช่ใ
3: ช่เราทำมาเราเกิด
4: ตลอด
3: แหละ
4: ครับ
3: แม่อาจจะฟังดูดีเนาะ
4: คร
3: ับ แต่อ้วนแม่งฝากผสมร้อยแม่งก็2ล้านแล้ว
4: โอ้โหสองล้านเนี่ยเอาง่ายๆคือน้าบอกว่า3เดือนเนี่ยเราต้องทำงานให้เขา3เดือน3เดือนเนี่ยต้นทุนเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมครับนะ
3: ผมถามดิผมซื้อไก่ห้าล้านสามเนี่ย
4: ครับ
3: ถ้ามันไม่ถึงร้อยแม่เนี่ยตอนนี้แม่มีอยู่40แม่เนี่ยพี่เจ๊งไหม
4: จริงครับ
3: เจ๊งผมเจ๊ง
4: ถูกต้องครับ
3: ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ 40-50 แม่ผมไม่โกหกแล้วผมพูดไม่อายในนี้ด้วย
4: ครับ
3: เพราะผมแบบ
4: แล้วต้อง
3: เข้าใจผมสายตีไง
4: ต้องทุนต่อเดือนอีกนะ
3: ใช่แล้วจองลูกเหรอผมได้สิบกว่าคู่เองแต่ผมก็ไม่ธุระช่างแม่งเถอะ
4: ครับเพราะเราสายตีอยู่แล้ว
3: ต้องมีฐานลูกค้าเองผม
4: ครับ
3: เพราะผมอ่ะคือร่วมกับเพื่อนอ่ะเราก็สู้ได้แค่นี้แล้ว
4: ครับ
3: เราไม่ได้ไปกู้ยืมใครมาแล้วเนาะ
4: ครับครับ
3: นี่พูดไม่อายเลยติดหนี้เจ้าของไก่อยู่1ล้าน 320,000 บาท
4: ครับ
3: ไม่เป็นไรแกก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอนัดให้มาให้เราก็คุยกับเขานะตรงๆนะ
4: ครับ
3: เรานึกว่ามันจะใช่เพราะเราไม่ได้ทำตอนที่แบบ
4: มากันพลิก
3: ๆใช
4: ่จริ
3: งนะชอบตีงาหาคู่ชนก่อนไง
4: นะขวัญไม่ได้พูดอวดเก่งนะผมกล้าพูดเลยว่าเรื่องการทำฟาร์มไก่การเพาะไก่แล้วก็ด้วยความที่ตัวเองทำมาแล้วออกไปสัมภาษณ์ฟาร์มที่ประสบความสำเร็จฟาร์มหลายๆฟาร์มแบบหลายๆรูปแบบเนี่ยผมก็คิดว่าผมตกผลึกเกี่ยวกับการทำฟาร์มคนหนึ่งเลยนะบางทีอย่างที่น้าบอกอะครับว่าคือคนนอกอะมองแต่เรื่องสวยงามแต่ไอ้เรื่องดักดาร์กข้างหลังอะหลังบ้านเนี่ยคือเขาไม่รู้ปัญหาของเรา
3: แม่งพี่ขวัญผมว่าไม่อยากจะพูดพี่ขวัญรู้แต่ละผมไม่ใช่แบบคนรวยหรือมีฐานะอะไร
4: ครับ
3: แม่งอยู่ปทุมเนี่ยแม่งโทรมาลูกพี
4: ่ครับ
3: อาหารหมด
4: ครับ
3: พออาหารลูกพี่ก็เปลือกหมด
4: โอ้โห
3: ลูกพี่ยาหมด
4: ครับ
3: ชิบหายไก่ก็ไม่มีขายอ่ะ
4: ครับต้นทุนทั้งนั้นใช่
3: แล้วสายบางทีเนี่ยพอมันยกหูขึ้นมาเนี่ย
4: ครับ
3: โอ้โหเฮ้ยกูจ่ายอีกแล้ว
4: ครับ
3: แล้วไม่ใช่เลี้ยงง่ายเลี้ยงคนช่วยเลี้ยงไก่ด้วย
4: เราก็เครียดกับเกี่ยวกับการหาเงินอยู่แล้วนะ
3: แต่
4: วันนี้มันหยุดพรุ่งนี้ไอ้นั่นหยุดอีกโอ้โห
3: เราก็เจอมาแล้วท
4: ุ
3: กคนอาจจะดูสวยหรูดูดีนะ
4: ครับครับ
3: แต่ถ้าคุณติดตลาดแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
4: ใช่ใช่
3: มันก็พออยู่ได้อยู่ได้กินแหละแต่คิดว่า
4: ไปต่อได้ต้องสู
3: ้พี่หวานถ้าเกิดเขาทำได้ดีทุกคนก็ทำกันหมดแล้ว
4: ใช่ครับคือตอนนี้
3: ผมคิดว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยด้วยสายตาผมและความจริงใจของผมเนี่ยผมก็คัดของดีที่สุดแหละ
4: ค่อยๆสร้างลูกค้าฐานลูกค้าขึ้นไปครับนะ
3: ครับผมก็ฝากด้วยผมมีพยักเพชรตัวหนึ่งที่รับฝากผสมอ่ะ
4: ครับ
3: 20,000 บาทต่อหนึ่งแม
4: ่ครับครับ
3: แล้วประจำจริงๆอ่ะมัดจำมันหนักไม่ต้องเยอะขนาดนี้แต่ที่ผมมัดจำเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกพวกหมูที่เอามาด้วยนะคร
4: ับ
3: เฮ้ยตะอ้วนแม่งแพงวะ
4: ครับ
3: แพงให้กูเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามีกูขอร้องมาเพราะผมต้องไปใช้หนี้เขา
4: ห้าบาทครับครับครับ
3: นะผมก็บอก
4: ใจเขาใจเรา
3: แล้วก็มีอีก2ตัวครับ
4: คือ
3: เจ้าโชคมีชัยพ
4: ี่
3: ฟังน่าจะเห็นเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าโชคมีชัยครับฝากผสมเท่าไหร่ครับนะ
3: มันก็เป็นไก่เก่งตัวนึงแหละ
4: เก่ง
3: เราไม่พูดเยอะเด็ดดีกว่าฝากผสมแค่12,000 บาทเอง
4: 12,000 บาทครับ
3: แล้วเจ้าคิงคองก็12,000 บาทผมก็ถูกอย่างขี้เลยนะ
4: คิงคองนี่ให้ลูกเก่งมานะ
3: โอ้เก่งครับ
4: ใช่
3: คิงคองเนี่ยพี่เห็นนะ
4: ถูกต้องตีที่ไหน
3: นะครับคิงคองเนี่ยพี่เห็นนะ
4: ครับ
3: ผมหมาตีแบบ40-50 ล้านนะ
4: ครับครับ
3: ใช่พ่อพันผมมี3ตัวเนี่ยผมก็เก็บผมว่าแบบคือเราคนเล่นไก
4: ่ก็คือเก็บจากหัวของเราไว้อ่ะคือถ้าเกิดคนก็ตอนนี้ต้องเชื่อใจน้าแหละเพราะน้าคัดไก่มาคือ ตีแพงๆอ่ะ
3: ที่แม่งตีหลายๆล้านเนี่ย
4: ครับ
3: มันไม่ได้ลองลิ้มชิมรสตัวเมียเลยนะผมขายออกไปถูกๆเลยนะ
4: ครับครับ
3: ไม่ใช่วันนั้น
4: แต่พวกนี้คือหัวที่น้าชอบแล้วเก็บไว้เลยม
3: ี
4: คิงคอง12,000โชคมีชัย12,000มีพยัคฆ์เพชรเนี่ย20,000
3: 20,000
4: ครับ
3: ที่เราซื้อเข้ามา5.3 ล้านเนี่ยเ
4: พรา
3: ะมันก็แพง
4: แล้วส่งไก่ก็คือส่งไปฝากผสมที่หนองคาย
3: จริงๆส่งได้ปทุมและหนองคายเลยเอาที่สะดวกถ้าอยู่โซนภาคกลางอะไรเนี่ยผมอยากจะให้ส่งมาที่ปทุมมากกว่าเพราะว่ามันมีรถข้างบ้านเนี่ย

0: ก็เจียง FC เจ้าแดนพัฒนาบ้างครับพี
1: ่ก็มันเป็นไก่ที่ผมว่าถ้าได้ตีนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: ลองเชื่อน้าอ้วนดิว่ามันดีขนาดไหนมันอาจจะชนะหรืออาจจะแพ้เนี่ยผมไม่รู้นะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะไก่ตีกันมันพูดไม่ได
0: ้ครับ
1: ผมว่ามันเป็นไก่ที่ถูกตาถูกใจแล้วก
0: ็ครับ
1: สมชื่อมันแหละผมว่ามันเป็นไก่ที่พัฒนามาแล้วสำหรับยุคสมัยปัจจุบันนี่แหละ
0: ครับ
1: ด้วยทิศทางด้วยอะไรด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับ
0: ขอเชิญนะตูนนะครับ
1: ฝากเป็นกำลังใจ
0: ครับ
1: บ้านทำทองด้วยแล้วก็ซุปเปอร์เจียมด้วยดูไว้เป็นสีสันดูไว้เป็นกีฬานะครับ
0: ครับผมสุดท้ายนี
1: ้
0: ครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวแบกชนนะครับก็ขอให้น้าอ้วนและทีมงานซุปเปอร์จิ๋งรวมถึงเจ้าแดงพัฒนาประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะเป็นยอดไก่ตัวต่อไปนะครับนะขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับ
0: น้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคนะครับสัมภาษณ์น้าอ้วนวันนี้ผมสัมภาษณ์สองคู่ผมก็เลยบอกน้าอ้วนเดี๋ยวผมคุยกับน้ายาวเลยผมอยากคุยกับแกผมอยากไปทำคลิปแกตั้งนานแล้วแต่ผมอ่ะไม่มีเวลาผมพูดตรงๆเลยโอ้งานผมโคตรยุ่งเลยช่วงก่อนนะตอนนี้ว่างแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับผมเอาง่ายๆคือตอนนี้เหมือนผมมีสลักมากขึ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมโทรหาพี่ยศเลยบ้านทำทองนะครับสวัสดีครับพี่ยศสวัสดีครับ
2: คร
0: ับครับพี่ยศอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับซุปเปอร์จิ๋ง
2: ปิดเพลงก่อนดิ
0: ครับพี่ยศตัวนี้พี่ยศถึงขนาดถ่ายรูปเองเลยอ่ะอันนี้ขวัญตรงๆเลยเนี่ย
2: ครับ
0: พี่บ้านทำทองเนี่ยผมก็สัมภาษณ์พี่หลายตัวนะแล้วก็พี่ก็ออกตีบ้านทำทองก็หลายตัวนะพี่ยศถ่ายรูปเองกี่ตัว
2: ตัวแรกตัวแรก
0: ใช่ไหมผมก็ว่าพี่ยศถ่ายรูปทุกเองในตัวแรกนะไม่เป็นรูปพี่เอกก็เป็นรูปคนอื่นตัวนี้ตัวแรกเลยนะที่เป็นบ้านทำทอง
2: ใช
0: ่เอาตรงๆเลยนะพี่ยศไม่ต้องกองพ้อเลยรักมากไหม
2: ครับร
0: ัก
2: เลยคร
0: ับตัวพี่ยศคือคนอื่นอะอ่ะอย่างนักวิ่งซุปเปอร์เจ๋งอะคือคนรู้อยู่แล้วว่าแกของดีอยู่แล้ว
2: นี่ตัวรักตัวทำเงิน
0: ตัวนักอ้วนนี่คือทุกคนรู้แล้วนักอ้วนประกาศจะตีแพงอย่างนู้นอย่างนี้แต่ผมจะบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะตัวบ้านทำทองตัวเนี้ยไม่ธรรมดานะเป็นตัวดังตัวนึงเลยนะ
2: คร
0: ับ แล้วไม่ใช่ดังแบบนั้นดังมากเลยนะตัวเนี้ยคือเซียนให้การยอมรับแบบเป็นติดตาเซียนอ่ะผมกล้าพูดเลยถ้าเกิดพี่ยศตัวนี้นะไม่ได้คู่กับนักอ้วนไม่ได้ตีกับนักอ้วนนะได้คู่ใครแล้วแต่พี่ต้องเป็นตัวพี่ที่ต้องเป็นต่อใช่ไหมอันนี้พูดตรงๆอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
0: ่เอาเริ่มต้นเลยพี่ยศตัวเนี้ยไก่ชื่อเจ้าอะไรครับ
2: อินทรีทองครับ
0: เจ้าอินทรีทองอินทรีทองเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี
2: ่เอาเป็นลูกซื้อมาเป็นน้องออยคิดสวรรค์ฟาร์ม
0: ครับ
2: กับบิวบ้านสวนลินดาเขาเป็นคนเพาะ
0: อ๋อไก่เป็นไก่ของเสียบิวคนเพาะเหรอ
2: ใช่
0: เสียบิวเนี่ยเพาะไก่ตัวไหนตัวนะ
2: เป็นลูกเจ้าเยียพันเมีย
0: เจ้าเยียพันเมีย
2: พ่อมันเป็นเยียพันเมียส่วนแม่เนี่ยเป็นเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมาริโอแสงกล
0: สายเลือดดีด้วยนะ
2: บิ๊กกัปแล้วก็อะไรอีกผมจำชื่อ
0: เอาไว้ฮะคือพ่อเป็นเยียพันเมียแม่เป็นมาริโอแสงกลบิ๊กกัปเอาคร่าวๆก่อนแค่นามสกุลเนี่ยมันก็เป็นสมุนเป็นล้านทั้งหมด
2: แล้วก็อะไรอะดำเทพ
0: ลีลาบิ๊กกัปดำเทพลีลาอ่ะฮะเป็นสายถ้าเกิดเป็นบิ๊กกัปดำเทพลีลานะเป็นตัวดีของทางพี่เฉิมเลยเป็นตัวขาวเลยแหละที่เนี้ยนะเอาง่ายๆแล้วเยียพันเมียเขาตั้งชื่อตามคนเพาะหรือเปล่าเนี่ยพี่ยศตั้งชื่อตามเสียงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย
2: น่าจะเมียเยอะ
0: โอเคก็คือพ่อเป็นเยียพันเมียนะครับ แม่ก็คือเป็นมาริโอแสนกลบิ๊กกัปดำเทพลีลานะครับไก่ชื่อเจ้าอินทรีทองถูกต้องไหมครับพี่เจ้าอินทรีทองเนี่ยคือเสียบิวเป็นคนเพาะแล้วมาอยู่กับพี่ยศยังไง
2: น้องเอสวนลิ้นจี่ซุ้มสวนลิ้นจี
0: ่
2: เป็นคนซื้อมา
0: เริ่มต้นจากพี่เอซื้อมาก่อน
2: ใช
0: ่ครับ
2: ซื้อมาแล้วเอเขาก็เอาไปปั้มไปตีไปหาปั้มหาตีนะ
0: ครับ
2: บ่อนชมรมด
0: ับปากช่องนะครับ
2: ครับแล้วก็ไปชนะที่ขี่คิ้ว
0: คือเขาซื้อมาตอนเล็กๆหรือว่าซื้อตอนไก่หนุ่มอะไรยังไงพี่หรือว่าซื้อไก่ทัดทานพ
2: ี่เอ๋ครับเป็นหนุ่มแล้ว
0: นะ
2: คร
0: ับ นะครับเป็นหนุ่มแล้วซื้อมาแล้วก็เอาไปไล่แข่ง
2: ไปมายกคอกเลยมั้ง
0: ยกคอกเลย
2: ใช่
0: นะครับเอาไปไล่แข่งที่ เอาง่ายคือตามสนามชมรมที่โคราชปากช่องนี่นะครับ

0: ก็ไปตีที่เจ้าสี่คิ้ว
1: ครับ
0: ชนะที่สี่คิ้วแล้วก็ผมเห็นแววดีอยู่ก็เลยขอแบ่งน้องเขามาเลี้ยง
1: คือต้องถามงี้พี่ครั้งแรกคือก่อนที่จะมาอยู่ในมือพี่เนี่ยเขาชนะมากี่เที่ยวพี่ยศ
0: อ๋อตีมาสามครั้งครับ
1: สามครั้งมันชนะไวอะไรยังไงบ้างครับพี
0: ่แต่รวมบ่อนชมรมด้วยนะ
1: ครับครับครับ
0: ก็ชนะเร็วชนะอันกว่า
1: ทุกเที่ยวนะเป็นไก่คม
0: แล้วก็พอมาอยู่กับผมก็ไปตีข้างละล้านเลย
1: ครับเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนพี่ยศคือไก่เนี่ยคือถ้าพี่เอ๋เนี่ยสุดลิ้นจี่เนี่ยเอาไปไล่แข่งชมรมไปชนะสนามต่างๆมาเนี่ยสามเที่ยวอันกว่าทุกเที่ยวถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: พี่ยศมาเห็นตอนที่ไปชนที่สี่คิ้ว
0: ครับ
1: สนามสี่คิ้ววันนั้นชนกับใครยังไงเก่งอะไรยังไงพี่แล้วพี่ไปเห็นความเก่งอะไรยังไงวันนั้นนะ
0: อ๋อวันนั้นผมจำไม่ได้ว่าชนกับใครนะแต่ว่าเราเป็นไก่แบบไก่เดินทำสไตล์ที่เราชอบเดิน
1: ถูกต้อง
0: ข้ามได้ล่างได้บนได้แล้วก็มีลูกเตะนำเนี่ย
1: เป็นไก่ไฟเตอร์เป็นพม่ายุคใหม่นะมีเตะคือเอาง่ายคือไม่ได้เดินทื่อๆเขาเตะด้วย
0: นำนี้
1: ห
0: งอนได้ค้างได้ประมาณนั้นครับ
1: เป็นมวยก็คือเดินทำเลยแหละแล้วก็มีลูกเตะสาดป้องกันตัวไปด้วยครับไม่เดินทื่อๆไปเขาเตะด้วยนะครับมีระบบป้องกันแม่นไวเร็ว
0: คร
1: ับเอาไว้คือเป็นพม่าครบเครื่องตัวนึง
0: ครับผม
1: นะครับวันนั้นเห็นวันนั้นชนะแบบติดตาเซียนที่สี่คิ้วนะครับ
0: ครับ
1: พี่ซื้อมาด้วยค่าตัวเท่าไหร
0: ่ทางโคราชเขาจะแฟนคลับเขาจะเยอะเอฟซีเขาจะเยอะ
1: โอ้โหแล้วนี่ตีในบ้านด้วยแก้วโคตร
0: แล้วผมก็ได้นำเข้ามาค่าตัว300,000ครับ
1: 300,000
0: ครับผม
1: พี่เอ๋เอ่ยราคาเท่าไหร
0: ่ก็
1: เขาเอ่ย300,000เราซื้อเลยหรือว่าเอ่ย5
0: เอ่ย300,000เราซื้อเลยเราไม่ได้ต่อเลยคร
1: ับ 300,000ซื้อเลยนะ
0: คร
1: ับ นะครับไม่ได้ต่อเลยพอมาอยู่ในมือเราแล้วพี่แล้วเรามาเลี้ยงอยู่นานไหมกว่าพี่จะไปชนร้าน
0: ก็เลี้ยงอยู่ประมาณ3 อาทิตย์
1: พี่ยศต้องถามนี่ครับพี่อยู่ในมือพี่ยศเลี้ยง3 อาทิตย์เนี่ยไต่เป้าครั้งแรกเนี่ยมันเก่งเหมือนอย่างที่เราเห็นมาในสนามไหมครั้งแรกเลยนะที่เราไต่เป้า
0: เก่งเลยครับเก่งไต่เป้าเราชอบเลยครับ
1: ไต่เป้าเราก็ชอบคือไก่มันไม่ได้เจ็บมาด้วยนะครับ
0: คร
1: ับแล้วก็เอาง่ายคือสมบูรณ์ก็คือมันต่อเนื่องได้เลยเพราะไต่เป้ากำลังก็มีนะครับก็ชอบเลยเลี้ยงต่อเลย
0: เลี้ยง
1: สามอาทิตย์พี่ออกชนร้าน
0: ครับ
1: ชนที่ไหนพี
0: ่ชนที่โชคสมนึก
1: โชคสมนึกอ๋อล่าสุดที่โชคสมนึกนี่ใช่ไหม
0: ใช่จริงขออนุญาต
1: ครับคุณได
0: ้คุณต่อสู้ด้วยนะกัน
1: ครับครับ
0: คู่ที่ชน
1: ครับ
0: กับสอกิตกรน้อง
1: ครับครับชนกับเสียงสอกิตกรนะครับครับคือ
0: เจอตัวเก่งเลย
1: ตัวเก่งของเสียงออฟเลย
0: เขาเลยครับ
1: ครับปล่อยหางไปอะไรยังไง
0: ก่อนตีเราไปลอง
1: ให้ลองใช่ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็พอปล่อยหางไปเรายังไปลองถึง3-2
1: ต้นช่วงต้นอันนะถูกต้องไหมครับพี
0: ่ครับตอนนั้นอยู่แป๊บเดียวครับพอเราได้ออกอาวุธปุ้งปุ้งออกอาวุธไปไม่ทันก็เสมอตัวเราเลย
1: ครับแล้วก็ข้ามรุ่นเลย
0: แล้วก็ข้ามเราไปต่อ10-1แล้วก็ทำท่าขัดตาแล้วก็ตื่นมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ช่วงอันแรก
0: ครับ
1: ครับแล้วก็วันนั้นชนะยกไหนครับพี่ยศ
0: ยก4ครับ
1: ยก4
0: ค
1: ือไก่เนี่ยเอาพูดตรงๆว่าเจ้าอินทรีทองเนี่ยมันเป็นไก่ไฟเตอร์เป็นไก่เดินเตะเดินยัดนะครับเป็นไก่คางได้หมอนได้คือไวปากไวแข้งดี
0: ปากไวแข้งตีเผ็ดตี
1: ละเอียด
0: มีชักมีง่อยตลอด
1: เป็นไก่ตีละเอียดนะเป็นไก่แผลดีแล้วไก่เนี่ยคือไก่เดินเนี่ยส่วนใหญ่คือถ้าเกิดเดินทื่อๆอาจจะโดนไก่ดักตีดักเตะเนี่ยนะครับมาแรกคือเหมือนเดินไปเสิร์ฟเดินไปก็เตะไก่บางตัวนะแต่เจ้าอินทรีทองเนี่ยคือมันเป็นไก่เดินแล้วมันมีลูกเสิร์ฟไปก่อนนำหน้าไปก่อนนำไปก่อน
0: ใช่
1: เขาเรียกว่าคือคนเล่นไก่เขาเอาแค่คือพี่ยศเราเล่นไก่อยู่คือมันจะเป็นลูกป้องกันตัวเองด้วยเตะเสิร์ฟไปก่อนไม่ให้มันโดนเตะเสิร์ฟไปปั๊บแล้วถึงตัวก็เตะอีกประมาณนั้นแล้วเป็นไก่ตีแผลละเอียดนะครับแล้วแค่ดีมีตีหักตีชักนะครับวันที่เจอข้างละล้านกับสองกิจกรเนี่ยก็คือช่วงก่อนปล่อยไปแป๊บนึงก็ยังเป็นรองเขาอยู่แต่ว่าพอไก่พอมันเดินทำได้เข้าทางมันเนี่ยก็กลับเราก็กลับมาเป็นต่อเยอะแล้วก็มาตื้
0: อขัดตา3ชัด
1: อันนึงตี3ชัดนะ
0: 3ชัดแบบ
1: ชัดเจน
0: ไปขยับไหลติดต่อ
1: ครับครับ
0: พอหมดยก2เข้ามา
1: ครับ
0: ตีเราคืน3ชัดเหมือนกัน
1: เขาก็เก่งแค่ด
0: ีเลือดออกไหลออกเลือดเข้าตานึกว่าตาบอดก็ตื้อราคาตื้อเลย
1: โอ้ย
0: แต่ตาไม่ได้เป็นไร
1: ครับ
0: เลือดไหลออก
1: ยก3นะ
0: ยก2ครับ
1: ยก2นะเอาไว้คือตีหัวตายเยื่อฉีกประมาณนั้นถูกต้องไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ เลือดออกตานึกว่าบอดแต่พอออกมาทำแผลปั๊บมันไม่ได้บอดมันแค่เยื่อฉีกประมาณนั้นนะครับก็มาแต่งแผลแต่งแผลเข้าไปใหม่
0: เขาตีเราสามชั้นเลยอันจอ
1: โอ้โหครับ
0: ตีกันเดือดเลยวันนั้น
1: ก็คือเล่นกันละเอียดยิบเลย
0: คร
1: ับ ครับยกสองหมดยกสองนี่ราคาอะไรครับพี่ยศ
0: ก็
1: เบียดเบียด
0: ไปๆแค่ไปประมาณ12-13หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ตื่นมาพอเลือดเราไหลตื่นมาเหลือ6รอง
1: อืมครับ
0: หมดยกประมาณ
1: 7-1ครับครับยก3ขาด
0: ขาดยก3ขาด
1: ยก3ขาดแล้วก็เราไปชนะยก4
0: ครับไปๆต้นๆยก4ก็ชนะนะครับ
1: อู้แสดงว่าวันนั้นเราก็ได้เจ็บเหมือนกันนะครับพี่
0: แข็งได้แข็งเลย
1: ได้แข็งเลยแหละอ่าฮะแล้วก็ผมจำได้นัดก่อนนู้นนะครับโชคสมนึกนะที่เปิดแรกๆเลยตอนนั้นที่กลับมาแรกๆเลยนะครับแล้วก็พักมาแล้วต้องถามยศเอาพูดตรงๆอ่ะคือพี่ยศกับน้าอ้วนกันเรารู้จักกันอยู่แล้วเจอหน้ากันสนิทกันเนี่ย
0: ก็ไม่เคยคิดจะตีก
1: ัน
0: เลย
1: ก็เล่นเลยสิผมเห็นป้ายผมก็ตกใจเลย
0: ไม่เคยค
1: ิ
0: ดจะตีกันเลยกับน้าอ้วนเราเจอกันแล้วก็เคารพรับถือกัน
1: เอาพูดง่ายคือเหมือนจะ
0: เหมือนเราก็นับถือเขา
1: ถูกต้องพี่ก็คือเหมือนคล้ายๆทีมงานเดียวกันด้วยซ้ำไปเล่นก็แบ่งกันบ้างอะไรบ้างจริงไหมครับแล้วไก่เนี่ยผมถามน้าอ้วนน้าอ้วนบอกว่าอ๋อไก่เนี่ยคือเขาฝากมาเลี้ยงเขาไม่ใช่ไก่น้าเองไก่เขาฝากเลี้ยงก็คุยกันก่อนเบื้องต้นนะฮะก็ตีกันไปเพราะน้าบอกว่าผมก็เลี้ยงไก่เลี้ยงกินข้าวน้ำคือไก่ต้องออกแล้วไก่ราคาแบบนี้มันก็ไม่ได้หาคู่ง่ายๆนะฮะก็คือคุยกันแล้วก็คืออ่ะออกไปดูตัวกันประมาณนั้นถูกต้องไหมครับ
0: ก็ตีกันก็ยังรักกันเหมือนเดิมเหมือนจะเราไก่แพ้ชนะก็เป็นเกมกีฬาว
1: ่
0: าผมกับน้าอ้วนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วเอาแค่คือไก่เราคุยกันก่อนออกไปดูตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุยกันเอาง่ายๆคือแม้กระทั่งดูตัวกันแม้กระทั่งตอเนี่ยน้าอ้วนยังคุยกันละเอียดเลยว่าไอ้ตอข้างนี้มันก่อนนะโอกาสที่จะสูงมันมีก็คือคุยกันก่อนล่วงหน้าเพื่อตีครับถูกต้องไหม
0: ใช่
1: ต้องถามพี่ยศอย่างนี้แล้วตอนดูตัวกันอ่ะคือความรู้สึกเรานะพี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไง
0: ผมว่ามันพอตีกันไก่มันพอตีกัน
1: คือครับ
0: ต่างคนต่างชอบทางเขาก็เป็นไก่อยู่ล่างๆแล้วเปิดขึ้นเราก็เป็นไก่บน
1: ครับ
0: ชอบตีไก่ล่างๆแบบนี้อะไรเงี้ย
1: พูดตรงๆว่าเขาก็เห็นเราก็เห็นเขา
0: ใช่มันน่าจะเป็นไก่ที่แบบตีกันสนุกอะที
1: ่
0: น่าจะตีกันสนุกเพราะว่าเขาก็ชอบแบบนี้เราก็ชอบแบบนี้อะไรเงี้ย
1: คือถามตรงๆเลยไก่ตัวน้าอ้วนเนี่ยคือชนะเรืองชัยชนะพี่หนอง 2,000 เสียงมาวันนั้นพี่ยศเห็นไหมวันที่ชนะ
0: ไม่เห
1: ็
0: น
1: นะ
0: ไม่ได้ไป
1: แต่ทีมงานบ้านเมืองนนท์พวกเราต้องเห็นแหละเพราะเราก็อยู่กันเรืองชัยนี่แหละจริงไหมพี่
0: ครับ
1: ฮะก็คือเราก็รู้ทางตีอยู่แล้วเขาก็ชอบเปิดขึ้นเราก็ชอบ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นไก่โอ้ซื้อไปก็ไม่ได้นานจะไม่ได้ออกไปดู
1: อ๋อตอนแรกไม่รู้ด้วยพี่โอ้ซื้อไป
0: ไม่รู้ว่าโอ้ซื้อไป
1: อ๋อครับ
0: เพราะว่าผมก็โอ้ก็ไม่เคยตีกันอยู่แล้ว
1: ครับใช่ผมก็งงไงอ่าฮะก็คือออกไปได้คู่กันแล้วก็คือมารู้ตอนหลังก็คือโอเคไก่ได้คู่กันแล้วก็สร้างสีสันกันไปประมาณนั้น
0: กันไปใช่
1: ครับแล้วก็เอาง่ายๆคือพี่ก็บอกว่าต่างคนต่างชอบตอก็คุยกันละเอียดเลยนะครับคือของเราเนี่ยมันตอมันผูกมีแกน
0: ใช่อ
1: ีกข้างนึงเนี่ยมันผูกไม่สวยและโอกาสสูงก็มีโอกาสหักก็มีอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันไว้ถ้าเกิดสูงก็คือ1,700ไปประมาณนั้น
0: ใช่
1: เพื่อคุยตีนะครับแล้วก็ไก่เนี่ยนะครับกำหนดชนกัน6ยกที่โซนนั้นก็คือชนกันยกละ20
0: คร
1: ับ นะครับก็คือ6ยกละ20ไม่ต้องชั่งชน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอได้คู่เสร็จปั๊บเตะเป้าล่าสุดความพร้อมสมบูรณ์ตอนนี้ขนาดไหนครับพี่ยศ
0: 100% ครับ
1: 100% นะ
0: คร
1: ับ เตะเป้าล่าสุดบินดีมั้ย
0: เยี่ยมมากบินดีมาก
1: ถึงว่าพวกมันเลยมาขยี้ในกลุ่มเลย
0: บินดีมากครับ
1: บินดีมากนะโอเคสุดท้ายนี้
0: ไก่ตัวนี้มันเป็นไก่ที
1: ่เลี้ยง
0: แข็งแรงอ่ะชนแข็งแรงอาวุธออกอาวุธหนักรุนแรงอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับเอาแค่คือมันไม่ใช่เป็นไก่ล้อล่อ
0: ล่าสุดคู่เกิดที่อยู่กับน้องเอ
1: ๋ครับ
0: ตีที่เจ้าสัวตีข้างละ50,000ตีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่าน
1: มาชนะสวยงามเลยครับพี
0: ่ตอนดูตัวต่อ54ไป80,000
1: ครับ
0: ต่อ32ไป40,000
1: ครับ
0: ชนะอันเดียว
1: โอ้โห
0: คู่เกิดเจ้าอินซี
1: เจ้าอินทองเลยนะครับ
0: ตอนนั้นชื่อเจ้าอินซีแดง
1: ยัง
0: ตอนนี้ค่าตัวมีคนมาให้700,000แต่
1: คู่เกิดนะ
0: เ
1: จ้าอิน
0: เกิดกันเลย
1: เจ้าอินซีแดง
0: ใช่น้องบิวกับน้องออยที่ตะวันตามเป็น
1: คร
0: อบ
1: ครัวครับก็คือ
0: เดียวกันครอบเดียวกัน
1: ก็คืออย่างที่บอกอ่ะพี่ยศไม่ได้เยินยอนะอินซีทองตัวเนี้ยถ้าเกิดมันไม่ได้คู่กันนะอ้วนเนี่ยยังไงเพื่อพี่เป็นต่อลิกด้วยอ่ะเป็นต่อแพงด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: คือตอนนี้
0: เราเลือก ซูเปอร์สตาร์ก็อย่างนี้เป็นรองเขาหน่อย
1: ใช่เราชอบเล่นอยู่แล้ว
0: เขาชอบซูเปอร์สตาร
1: ์ครับผม
0: ของบ้านเราอยู่แล้ว
1: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้พี่มีอะไรฝากให้กับ FC บ้านทําบ้านทําทอง FC เจ้าอินทรีทองมั้ยครับพี
0: ่ก็ฝาก FC ทุกๆคนที่ชื่นชอบสไตล์การตีของเจ้าอินทรีทอง
1: ครับ
0: ไปร่วมกันเชียร์วันที่23ที่แก้วปวดครับ
1: ครับโอเคสุดท้ายนี
0: ้รับประกันมันแน่นอนครับ
1: ครับเดี๋ยวผมจะไปดูไปเชียร์ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอนะครับเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนก็ขอให้ทีมงานบ้านทำทองรวมถึงเจ้าอินทรีทองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ยศขอบคุณมากเลยครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอเคนะครับอย่างที่บอกตัวนี้เป็นตัวดังเลยนะผมจะบอกให้เป็นตัวดังปากช่องเลยนะครับคือพี่ยศบอกคือที่โคราช FC เยอะมากอ่ะตัวเนี้ยนะครับต่างคนต่างดังอ่ะแล้วผมกล้าพูดเลยนะว่าเจ้าอินทรีทองเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้คู่กันมาอ้วนเนี่ยโอกาสเป็นไม่ใช่โอกาสนะมันเป็นต่อแพ้แน่ล่ะนะครับแต่ว่าคราวนี้ได้คู่กันมาอ้วนก็ต้องเข้าใจนะอ้วนก็ FC เยอะนะครับหน้าเสือก็ดีก็เป็นถือว่ายังตอนนี้นะอ้วนก็ยังเป็นต่อไม่เยอะนะราคาตึงขึ้นมาโอเคเดี๋ยวคู่ต่อไปเลยนะครับเพชรเมทาเจอกับนารายฟาร์มเดี๋ยวผมโทรหานารายฟาร์มเพชรเมทาก่อนเลยนะครับ
0: คร
1: ับพี่ยุทธอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับนารายฟาร์ม
0: ครับ
1: ตีบอสเลยนะพี่
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พี่ยุทธถามตรงๆเลยก่อน
0: ตอน
1: ออกไปดูตัวก่อนออกไปดูตัวในรู้ไหมว่าจะตีบอส
0: ไม่รู้ครับผม
1: ไม่รู้นะมารู้ตอนที่เห็นเจอหน้ากันแล้ว
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อ่
1: ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ของเราเนี่ยเป็นลูกซื้อลูกพ่ออะไรยังไงครับ
0: ลูกซื้อครับ
1: เป็นลูกซื้อไก่ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
0: สมิงดำครับผม
1: เจ้าสมิงดำเป็นลูกซื้อพ่อเป็นตัวไหนแม่เป็นสายไหนอะไรยังไงพี
0: ่พ่อเป็นเยสนันครับ
1: พ่อเป็นเยสนันนะ
0: ครับ
1: แม่ล่ะครับ
0: แม่เป็นมัคคลามหานครเสือดำครับ
1: โอ้โหแล้วก่อนไก่ตัวนี้พี่ซื้อจากใครครับเนี่ย
0: ไก่ตัวนี้ออกมาจากทางทรัพย์เจริญสุขของเสียนี่ครับสนสนัน
1: อ๋อออกมาจากเสียนี่สนสนันฟาร์มพี่ซื้อมาตอนเล็กหรือว่าซื้อมาตอนใหญ่
0: พอดีมีลูกค้าเขาซื้อไปพี่แล้วผมเห็นตีผมเลยซื้อมา
1: อ๋อคือมีคนซื้อก่อนล่ะเขาบอกโอเคคือมีคนจองลูกไก่เยสนันไปตั้งแต่ตอนเด็กถูกต้องไหมลูกเยสนันมาปั๊บเนี่ยนะครับแล้วมาโตแล้วเราไปเห็นตีเห็นเจ้าสมิงดำตีก็เลยซื้อต่อมา
0: ครับผม
1: พี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นมันยังเด็กพี่ผมซื้อมาไม่แพง
1: ก็คือยังเป็นไก่อ่อนๆอยู่นะครับซื้อมาไม่แพงโอ้โหพี่เยสนันบวกมัสคาร่าคือ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเคมีที่โคตรเข้าเลยนะพี่ คืออันนี้ผมพูดกับพี่ตรงๆนะคือถ้าเกิดเขาว่าเยสนันกับมัสคาร่าเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นมัสคาร่าดำคนไหนแล้วแต่ของปอวุฒิเนี่ยเอามาเข้ากับเยสนันเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเมียตอนนี้ค่าตัวเป็นแสนนะพี่เฉพาะตัวเมียเนี่ยค่าตัวเป็นแสนนะไอ้ตัวผู้เก่งเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยนะครับก็คือพี่ไปเห็นตอนอ่อนๆนะง่ายๆคือมันเพิ่งจะเริ่มเตะ
0: ใช่ครับ
1: ซื้อมาค่าตัวไม่แพงด้วย
0: ไม่แพงครับผม
1: วันนั้นเนี่ยมันเตะพี่ไปเห็นมันเตะมันเก่งอะไรยังไงพี
0: ่มันเป็นไก่ใช้ได้ดีพี
1: ่โอ้โหปอวุฒิจุดเด่นนะเยสนันกับปอวุฒิเนี่ยนะพี่เอาพูดเราคนเล่นไก่เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วอ่ะ
0: คือเข้ากันนี
1: ่เอาแบบหยาบๆนะแม่งแข้งลึกไก่อ่ะคือเริ่มต้นคือมันเข้ามาจากสายเดียวกันนี่แหละแต่พอแยกเอาแค่คือแยกสายตอนนี้ก็คือสายเยสนันกับปอวุฒิแล้วกันเนี่ยประมาณเนี่ยทั้ง2ชุดเนี่ยเป็นไก่แข้งลึกคือทุกคนเนี่ยให้การันตีเลยไก่ชุดนี้แข็งลึกเขาว่าแข็งลึกเนี่ยมันจะเป็นไก่ใช้ตอจัด
0: ใช่ครับ
1: อาจจะถี่ไม่มากขนาดนั้นแต่ลึกแน่นอนโดนมีหักมีดิ้นตลอดเจ้าสมิงดำเนี่ยตอนแรกพี่ก็เห็นคือใช้ตอจัดและแข็งลึกแล้ว
0: ครับ
1: วันแรกที่พี่เห็นเนี่ยมันตีชนะอะไรยังไงพี
0: ่ตอนนี้ผมชนะมา3เที่ยวเว้ย
1: ไปตอนที่ก่อนที่เราซื้อมาวันนั้นมันชนะมั้ยอ๋อ
0: มันเป็นไก่แค่ชมรมเองพี่ผมเห็นผมชอบผมเลยนำเข้ามา
1: เป็นไก่ที่ชมรมเองนะ
0: ครับผม
1: นะครับนำเข้ามาวันนั้นไม่ได้ชนะ
0: วันนั้นเขาผมจำไม่ได้ว่ะพี่
1: จำไม่ได้นะครับโอเคก็คือเราเห็นชมรมเนี่ยแล้วนำเข้ามาค่าตัวไม่แพงด้วยแล้วพอมาอยู่กับเราก็คือมาเริ่มเลี้ยงนะครับเลี้ยงอยู่นานมั้ยพี่กว่าจะได้ออกคนแรก
0: อ๋อนี่มันแซมเต็มมาชนะมาเที่ยวนึงเลย
1: ก็คือไม่ตอนพอหลังจากที่เราซื้อมาแล้วอะนานไหมกว่าจะออกคนแรก
0: ก็เลี้ยงต่อเนื่องเลย
1: เลี้ยงต่อเนื่องเลยก็คืออยู่กับเราเนี่ยชนะมา3เที่ยวถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เท่ากับซื้อมาก่อนแซมเนี่ยเราชนะ2เที่ยว
0: ถูกต้องครับ
1: ชนะยกไหนอะไรยังไงพี่ประทับใจอะไรยังไง
0: มันชนะยก3ทั้ง2เที่ยวเลยพี่ก่อนแซม
1: ก่อนแซมยก3แล้วอันแรกขาดไหมตีไปเนี่ย
0: มันตอนหนุ่มมันยังไม่โชว์ฟอร์มมากเท่าไหร่ตอนนั้น
1: ก็คือเป็นต่อแต่ยังไม่ขาดนะครับมาขาดยก2ยก3ชนะนะครับ ตอนหนุ่มนะคือตอนหนุ่มคือกระดูกเอาพูดตรงๆกระดูกกระเดี้ยวยังเป็นไก่เด็กอยู่อ่าฮะ
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็หลุดแซม
0: ครับ
1: แซมเต็มมาก็คือเลี้ยงประคองมาแล้วก็ไล่เลื้อจนหมดแล้วก็มาออกชนชนะอีกเที่ยวนึง
0: ผมเสมอ3ยกเที่ยวนึงเพราะว่าไก่ผมทำแข็งในบ้านแล้ววันนั้นไปโดนว
1: ิ
0: ธี3ยกโดนแล้วยุบไม่ค่อยมีแรง
1: อ๋อเราทำแข็งในบ้านนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็ไปไล่แข็ง3ยกให้หมดเลื้อนะครับก็คือเป็นต่อคราวนี้แหละแต่ว่าเราพอเราโดนบ้างเรายุบเพราะไก่มันไม่เคยเดินยาวประมาณนั้นนะครับก็เลิกกันไป3ยกนะครับแล้วไปชนะที่ไหนไหมครับพี่
0: แล้วก็ไปตีแสนชนะอันกว่าครับ
1: พอหลังจากเสมอ3ยกมาเอาง่ายๆคือได้เดินอันแล้วกล้ามเนื้อเริ่มเค้าเรียกกล้ามเนื้อแตกออกกําลังกายหรือต่างๆเอาไว้หมดเลยอ่ะเลี้ยงออกชนปั๊บไปชนแสนชนะอันกว่า
0: ครับผมอันกว่าครับ
1: ครั้งนี้โชว์เลยมั้ย
0: มันก็ได้ระดับนึงเลยพี
1: ่ได้ระดับนึงเลยนะ
0: ครับผม
1: อันเดียวขาด
0: ครับ
1: พี่ครั้งล่าสุดอันนี้คือครั้งล่าสุดเลยใช่ไหมที่ชนะแสนเนี่ย
0: ใช่ครับผมแล้วก็มาตีไฟนี
1: ้ปล่อยหางไปก็โชว์เลยพี่ถามตรงๆอยากรู้เลยคือเยสนันไมคาล่าเนี่ยมันใช้ตอแข้งลึกอยู่แล้วสิ่งที่อยากรู้เนี่ยไวไหม
0: ถามว่าไวไหมผมว่าก็ไม่ช้าไม่เร็วพี
1: ่ไม่ช้าก็คือเป็นไก่ตีเรื่อยๆนะครับ
0: ครับผม
1: แต่จุดเด่นเลยคือพลังแข้ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับล่าสุดนี่อันกว่าตีแสน
0: ครับผม
1: แล้วก็ประกาศหาคู่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บครับ
1: ประกาศหาคู่แล้วก็ไม่ได้คู่ไฟนี้เลย
0: ครับผม
1: ก่อนออกไปดูตัวไม่รู้ด้วยว่าจะดูตัวกับทีมงานจินดามณี
0: ไม่รู้ครับผม
1: ไม่รู้มาเห็นแล้วนะครับมาเจอตัวก็โอเครู้แล้วแล้วตอนดูตัวกันต้องถามอย่างนี้พี่เราชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเราก่อน
0: ก็พอดีวันนั้นผมไม่ได้ไปผมให้ลูกน้องไป
1: ครับ
0: ใช่ก็ตีได้อะพี่
1: เขาบอกตีได้ต่างคนต่างชอบนี้นะครับ
0: ใช่ครับผมดูผมก็ตีได
1: ้ต่างคนต่างชอบตอเรา66เขา44เราได้ตอ
0: ครับผม
1: เราได้ตอได้อายุไหมเราลูกแซม
0: น่าจะมีอายุหน่อยนะ
1: ได้ตอได้อายุนะครับกำหนดชนกัน6ยกเอ้ย5ยก
0: 5ยกครับ
1: นะ5ยกข้างละ1ล้านบาท
0: ครับผม
1: วันชนช่างชนไหมครับพี่
0: ช่างไม่เกิน29พี
1: ่ช่างไม่เกิน290นะนะครับ กำหนดชนกัน5ยกเริ่มต้นข้างละล้าน
0: ครับ
1: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับ
0: เตะเป้าล่าสุดเหรอก็ใช้ได้
1: ใช้ได้นะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้พี่ยุทธมีอะไรฝากกับ FC เพชรเมืองไทย FC เจ้าสมิงดำบ้างครับพี
0: ่ก็ฝากเป็นแรงใจแรงเชียร์ให้เจ้าสมิงดำด้วยครับผม
1: ครับ
0: สู้แน่นอน
1: สู้แน่นอนนะโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรเมทาแล้วก็เจ้าสมิงดำประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: โอเคนะครับเพชรเมทาเจ้าสมิงดำนะพ่อเป็นเยียสนันแม่เป็นมัสคาร่านะครับโอ้โหนี่เวอร์ชันนี้นะถ้าเกิดเป็นตัวเมียตอนนี้ตัวละเป็นแสนนะผมจะบอกให้นะครับเป็นแสนนะเขาจะขายหรือเปล่าตัวละแสนนะครับเป็นเคมีที่โคตรเข้ากันเลยนะครับถ้าเกิดพูดถึงเวอร์ชันนี้นะสิ่งแรกที่คุณต้องเห็นนะคือพลังแข้งผมจะบอกให้ไปดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมโทรหาซิฟุกเลยแป๊บนึงนะครับครับสวัสดีครับพี่ฟุกครับผมอย
0: ่
1: างที่เรานัดกันไว้ครับพี่จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับเพชรเมทา
0: ครับ
1: ตัวชน2ล้านที่ผมรู้มาพี่ได้คู่2ตัวเลยเหรอ
0: ได้2ตัวครับพี่ขวัญ
1: อีกตัวนึงชนเท่าไหร่ครับพี่
0: อีกตัวนึงชนข้างละ 300,000 ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ตัวข้างละล้านเป็น2ล้าน2นะครับ อีกตัวนึงเนี่ยพี่ชนข้างละ 300,000 600,000 เราเจอใครคู่นั้น
0: เจอกับอะไรนะ KK วลิศราครับ
1: โอเค KK วลิศราพร้อมทั้งคู่
0: พร้อมทั้งคู่ครับ
1: พร้อมทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยตัวที่ชน2ล้าน2พี่ในป้ายขึ้นชื่อนารายฟาร์ม
0: ครับ
1: ทำไมอ่ะพี
0: ่ก็ไก่ตัวนี้เป็นของนารายฟาร์มครับ
1: อ๋อจริงๆอ่ะผมก็รู้แล้ว เป็นน้องแดงสายฟ้าด้วย
0: ครับ
1: ถูกต้องไหมแดง
0: แ
1: ดงสายฟ้าเป็นไก่เสียเป็นตัวนี้เป็นไก่หน้าหงอนคม
0: คร
1: ับ ชนะในคลองมาโอเค
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาคุยประวัติกับพี่ฟุกกันเลยไก่ตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรครับพี่
0: ชื่อสอนนารายครับ
1: สอนนารายอ่า สอนนารายเนี่ยพี่ฟูบอกว่าเป็นไก่ของนารายฟาร์ม
2: ใช่ครับ
1: พ่อเป็นไข่เค็ม
2: ใช่ครับ
1: แม่นะครับพี่
2: ผมไม่แน่ใจครับแต่น่าจะเป็นชุดพวกที่พี่หวันบอกนี่แหละคร
1: ับ ก็คือที่ผมรู้มานะแม่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่พ่อในไข่เค็มแม่เนี่ยก็คือเอาง่ายคือพ่อแม่เดียวกันกับเจ้าแดงสายฟ้าของฟ้าประธาน56เลย
2: ครับ
1: นะครับไก่ตัวเนี้ยเจ้าสอนนารายเนี่ยเป็นชุดน้องแดงสายฟ้าเนี่ยมันเป็นไก่เดินเสียบสอนนารายเป็นไก่หน้าหงอนคมๆเขาบอกแข้งลึกเหมือนกันแข้งดีเหมือนกันเลยผมจะไปดูนี่นะ
2: มันเป็นในครับไม่ว่าไก่อ่ะคนเขามองว่าเป็นไก่หน้าหงอนเพราะว่ามันตีกับไก่ลอดมา
1: โอ้เหรอ
2: ใช่แต่อยู่กับผมนี่
1: เสียบเลยนะ
2: ตีคางสนุกครับ
1: โอ้โหแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดงี้ก็เหมือนแดงสายฟ้าแหละพี่โอ้ได้คางแสดงว่าได้คางกลางเต้นเลยเหมือนกัน
2: เป็นไก่ใต้คางและตีลึกครับ
1: อ่าฮะคือที่คุณเขามองว่ามันเป็นหน้าหงอนเนี่ยเพราะว่ามันเจอไก่ลอดล่างมันก็เลยต้องใช้นักเป็นตัวสับถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
1: แต่พอมาอยู่กับเราเลี้ยงปั๊บเนี่ยนะครับมันเราไม่ได้มีไก่ลอดล่างอย่างนั้นคือมันก็เดินเสียบเหมือนแดงสายฟ้าโอ้โหอย่างนั้นสนุกเลยพี่อ่าฮะแล้วไก
2: ่เป็นตัวเตี้ยก่อนขอบไว้นะเตี้ยเป็นตัวน้องนะเตี้ยเป็นตัวเตี้ยแต่ช่างเท
1: ่
2: าก
1: ัน โอเคช่างเท่ากัน2โล9นะครับเปลี่ยนเอา
2: ไ
1: ว้คือเราเสียรอยได้จุกได้หนา
2: คร
1: ับประมาณนั้นนะครับพี่แล้วไก่เนี่ยนะครับที่มาที่ไปมาอยู่กับพี่เนี่ยมันเริ่มต้นอะไรยังไงครับพี่ฟุ๊ก
2: คือไก่ตัวนี้ผมเห็นตั้งแต่นุ่มแหละแต่ว่าตอนนุ่มเนี่ยมันตีเที่ยวเดียวแล้วมันหลุดไปครับ
1: ครับก็มีคนส่งข่าวว่าเก่งเจ้าสอนน่ารักถูกต้องไหม
2: หลุดไปคือเพื่อนการท็อปเนี่ยเขาจะส่งบอกผมตลอดแหละ
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้พอแซงขึ้นมาเนี่ยก็เอาขึ้นมาตีข้าง50,000ที่เจ้านายน้อย
1: ครับ
2: แล้วชนะสองยกกว่าแล้วฟู้ตีนะใหญ่ผู้ตีเป็นไก่ทีมงานดีด้วยแล้วโตด้วยโตสองขีดกว่านะ
1: เราเห็นตั้งแต่นุ่มแล้วก็มันตีชนะมาก็คือเขาก็ส่งให้เราดูเนี่ยเราก็ชอบแล้วแต่ว่าไก่มันหลุดถูกต้องไหมครับพี
2: ่
1: หลุดแซมหลังจากแซมเต็มมาไปตีที่เจ้านายน้อยเจอทีมงานดีแล้วคู่ชนใหญ่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: มันชนะ2อันหน่อย
2: ใช่คร
1: ับ ไปตีที่เจ้านายน้อยเนี่ยมันติดตาเซียนายยังไงพี่ชนะ2อันหน่อยเนี่ย
2: คืออย่างนี้พี่หวานคนอ่ะจะมีคนหาไก่แบบโทรมาพี่ตัวเนี้ยเขาเปิด 5-6 แสนซื้อได้อะไรเงี้ยโทรมาประมาณ3เจ้าที่โทรหาผมนะทั้งโปรโมเตอร์ทั้งนายห้อยไก่ชนอะไรพวกเนี้ยว่าตัวเนี้ยตีได้แพง
1: คุยถึงไก่ตัวนี้นะครับ
2: ใช่
1: ครับ
2: นี้ผมก็เลยลองไปถามว่าไก่ขายพอรู้ผมรู้แล้วตัวไหนผมโทรหาลายเขาไม่ขายให้ผมอยู่แล้วไง
1: ครับ
2: เขาบอกลูกมาเอาไปเลยมาไปเลี้ยงไปเลย
1: ครับ
2: อย่างนี
1: ้ครับ
2: ก็เลยได้มาอยู่ในการเลี้ยงเพราะว่าในสนามมันเขาน่าจะขอซื้อกันประมาณ500,000แต่เขาไม่ได้ขาย
1: ครับเอาง่ายๆนะไก่ตัวเนี้ยเรารู้จักอยู่แล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วเราตามตั้งแต่ตอนหนุ่มแล้วพอมันถ่ายแซมมาปั๊บเนี่ยแล้วมันตีเนี่ยถึงขนาดเอาง่ายๆคือในฮ้อยคนรู้จักคนแมวมองเลยนะทักหาเลยว่าพี่ตัวเนี้ย500,000ต้องซื้อตีได้หลายบาทซึ่งพอเราเห็นไก่เราจำได้ว่าเป็นไก่ตัวนี้นะครับเราก็โทรคุยกับพี่นารายณ์พี่นารายณ์ก็คือให้มาเลี้ยงเลยไม่ต้องซื้อ
2: ใช่คร
1: ับ นะครับ
2: ใช่คร
1: ับ วันที่ชนะที่เจ้านายน้อยนี่ใช่ไหมพี่ที่ว่ามันไปเจอการล่อล่าง
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคนะครับมันเป็นไก่คือคนก็เลยมองว่ามันเป็นไก่หน้าหงอนเดินเตะเดินซ้ำประมาณนั้นแต่ไก่แค่นี้
2: อ่าใช่คนโทรมาถามว่าเตี้ยได้เหรออะไรอย่างงี้ผมมันก็มีอยู่ในใจนะ
1: อ่าครับ
2: คร
1: ับ ก็คือพอคุยกันปั๊บดึงตัวมาเลี้ยงถูกต้องไหมครับพี่ต้องถามนี้พี่อยู่กับเรานานไหม
2: อยู่กับผมประมาณเดือนกว่าครับคือผมก็มาซ้อมนะ
1: ครับ
2: คนว่าเก่งยังไงเราก็เห็นคลิปเห็นอะไรแต่ว่าเราก็ต้องมาซ้อมเอง
1: มาเคสก่อน
2: ใช่แล้วผมก็เอาใกล้ค่าตัวไรแสนปั๊มกับมันมันตีประมาณ12-13ทีต้องจับนะ
1: ไม่ใช่ค่าตัวไรแสนนะเอาไก่ค่าตัวไรแสนเลยนะ
2: ใช่เอาใกล้แบบคู่นี้ถ้าตีกันก็คงตีได้ตีกันหลายล้านอ่ะถ้าไปตีกันนอก
1: ครับ
2: ผมมาสองกันเองอ่ะ
1: มันตี12-13นี่ต้องจับเลยเหรอ
2: ต้องจับพี่ไม่จับเสียใกล้เลย
1: โอ้โหพี่ผมนึกภาพไอ้แดงสายฟ้าออกไปนะมันเป็นไก่เดินเสียบเดินทำเนี่ยเดินเตะเป็นพายุนะเดินเสียบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกระเด้งกระดอนเลย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับ ทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
11: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
10: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
11: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
10: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
12: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเร่งซ่อมแซมบ้านพักครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที
13: ่นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าทุ่มจังหวัดกาญจนบุรีเปิดกิจกรรมสร้างโอกาสสร้างปัญญาเพื่ออนาคตภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมมอบทุนการศึกษาสิ่งของช่วยเหลือและหารือแนวทางพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะครูและผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันรับมือสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดที่ลดลงพร้อมสนับสนุนงบประมาณให้ซ่อมแซมที่พักอาศัยเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และอบรมเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนบ้านท่าทุ่มถือเป็นต้นแบบโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบโครงงานและการพัฒนาทักษะอาชีพสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาที่เชื่อมโยงกับโลกความจริงสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงทั้งนี้จากการตรวจสอบสภาพบ้านพักครูภายในโรงเรียนและบ้านพักครูที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วพร้อมประสานงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลที่พักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569พร้อมชูมาตรฐาน GAP สู่ตลาดโลก
14: นางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพจังหวัดชุมพรประจำปี2569และโครงการ Big Cleaning ด้านสุขอนามัยพืชทุเรียนณบ้านเขายาวตำบลถ้ำสิงห์อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานมีเป้าหมายประชาสัมพันธ์ทุเรียนชุมพรสินค้า GI ของจังหวัดสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งเสริมเกษตรกรผลิตตามหลัก GAP เพื่อยกระดับผลไม้ไทยสู่ตลาดสากลภายในงานมีกิจกรรมตัดทุเรียนลูกแรกชิมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุเรียนรวมถึงกิจกรรม Big Cleaning Day และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตขณะนี้เข้าสู่ฤดูผลไม้ภาคใต้ซึ่งทุเรียนและมังคุดส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะจีนจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานและสุขอนามัยพืชเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคปัจจุบันจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 337,272 ไร่คาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 46,968 ตันโดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4รายพ ร้อมยึดยาบ้าอีก 30,000 เม็ด
15: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสนที่กำลังร่วม3ฝ่ายเปิดปฏิบัติการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกปฏิบัติการครั้งนี้ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสภ.สุไหงโกลกสนที่กำลังร่วมกับชุดขยายผลยาเสพติดและตรวจยึดทรัพย์สินตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสุไหงโกลกลงพื้นที่สกัดกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนแสงธรรมวิทยาถนนโต้ลือเบอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรวบผู้ต้องหาพร้อมยึดของกลางยาบ้า 30,000 เมตรรถจักรยานยนต์ Honda PCX สีน้ำเงิน1คันและโทรศัพท์มือถือ5เครื่องทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมจำหน่ายยาเสพติดเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สุไหงโกลกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่วิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: สแลมดังคอฟสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
3: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah, them boys had a lot, but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO Yeah

Yep. Nigga. Hey, I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของเควินดูแรนต์มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์เองพวกเขาก็จัดการเขี่ยเดวิลนักเก็ตนะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็จัดการพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทางสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะ Philadelphia 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวน์เองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมสซิกเซอร์เองจะประกาศเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้า งานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจาเรดอเรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรจังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนต์โชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมนี้มันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอเรนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอเรนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ
และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวาเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองธันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชจิเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนอาร์เจมิเชลเองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ธันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทั้งฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของ habit แล้วก็ทาง communication ครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับ Laker เนี่ยก็คือ Thunder นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟอนแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวมเบมยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูลฟ์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบมยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบมยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมบี้เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับว่าแล้วถ้าเอาทุกอย่างมารวมกันตอนนี้เองใครคือตัวเต่งครับไปเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนนะครับสื่ออย่าง NBA.com เนี่ยเขามองว่าทางนิวยอร์กนิกเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เกมรุกนั้นกำลังลงตัวมากๆครับและลงตัวมากที่สุดของฤดูกาลด้วยซ้ำไปครับพวกเขาเนี่ยชนะ7จาก8เกมของเพลย์ออฟแบบขาด2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงเอาเจมส์บรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยเปิดให้ทางฝั่งของ Knicks เองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่ -270 ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เอง+215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้แบรนสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับ

0: อนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่ -260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตรา -210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoffกับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็งหนึ่งของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณ-170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของ San Antonio Spurs นะครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลิฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับและถ้าคุณผู้ฟังเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชันที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทางฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิฟแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนแวนมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับ Thunder คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วย Spur คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจะเชียร์ไปทางฝั่งของ OKC ครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวมเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่ Spur นั้นข่มทางฝั่งของ OKC กันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของ OKC Oklahoma City Thunder ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งหนึ่งคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์ กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจ

0: กิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: นราพงศ์วัยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: สแลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
4: กลับเข้าสู่รายการสแลมดังท็อปกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันสแลมพงน้อยสำดีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวาซีรีส์เข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันนี้ผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกส์เองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่ Playoff นั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโร่ครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตรอนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125-94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรันสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปเดอร์นะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรันสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับ แต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของข่าวแอนโทนีทาวมากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวเนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น 6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรันซันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้นเริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับและตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเล็ตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cav และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Draymond Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและ Cleveland เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้ Nick นั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2%ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและไวโอเพนทรีเองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบอลสั้นกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนี่ครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปลงเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาวิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนซันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาล บริดเจสครับและสภาพความพร้อมของตัว OG Anunoby อีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบริดเจสเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนัลด์ มิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอีกนะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับและถ้าดูจากตลาดของอีสต์เนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแคปเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวด์บุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้เทาเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากบรันสันกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ธันเดอร์นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเลซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชทโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดกิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชันปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับ อย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์มิมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจาก DraftKings กันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทาง DraftKings เนี่ยมองว่า Thunder เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของ Thunder เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับและถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1เนี่ยคือ Thunder เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของ New York Knicks และปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทาง Cleveland Cavaliers ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG อานูโอบีกลับมาช่วยป้องกัน ให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิปแลนด์คาวาเลียเองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรอนสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เรมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ตโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับเพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะที่ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมเบนยามานะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดไลน์ของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิปลันคาเวเลียเองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
3: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ได้ประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้ไปฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกสอสอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีทายกทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำวิสาขบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้ก็ดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นต่อน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดาอามาฆบูชาวิสาขบูชานั้น พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งการตลอดคืนและก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ประพงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ประพงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนและไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไงก็มันจะเป็นเหตุที่สองประการหนึ่งส่วนตัวผมมีมันนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณถ้าหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันอยู่เองอันนี้นี่ก็แล้วแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายคือว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้หรือพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มเลิกไปกติเดี๋ยวก็ปล่อยให้พระให้เนรในญาติโยมอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงออกมามองๆดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเนรก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยพวกมายืนดูโอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยมันก็อาจจะเสื่อมได้พ่อแม่เราเสียไปโดยยังตระกูลของเราไปได้ยากครูบาอาจารย์ที่เสียไปแล้วนั่นน่ะโดยมากสาธุศิษย์ทางไหนรักษาสถานที่รักษาข้อปฏิบัติไปได้น้อยก็เพราะมันเป็นอย่างนี้เองจะปรับปรุงยังไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั้นโดยมากลูกศิษย์กับอาจารย์นี่ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากไปแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เรากับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจกับแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้น นะมันก็ดีขึ้นได้อย่างนี้นี่เป็นต้นถ้าอยู่รวมๆกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีโกรธก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอะไรเงี้ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มันถ่ายทอดกันมาดีดีดีดีออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของเจ้าของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้เราเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับร่วมสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือและไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกับที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เตรียมใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันได้เงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งเราก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าใช่ไหมทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับไปตามความโกรธมันจะโลภมันก็ไม่ไปตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมและก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภตัวเชื่อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่อง เราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีร้ายคนก็ดีจะไปทำความผิดมาให้คนรู้น่ะไม่มีไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยมาให้คนรู้ไม่มีนะแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้มาให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกพ่อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำมันนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเรื่องสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็ไม่อยู่ที่นั่นเพื่อนก็ไม่อยู่ที่นั่นใครไม่อยู่ที่นั่นนี่คือเราโกรธทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงว่ามันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกวางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิพย์ก็ไปในป่านั่นน่ะเข็มทิพย์เนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูจะเอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่ามันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิพย์เนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิพย์มันไปทิศตะวันตกมันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่ามันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจจัยของมัน ไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้มาอย่างนี้ทำเพียรได้มาอยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตะวันเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูสิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากใจมันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันต้องมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเรียกว่าสัจธรรมคือความจริง
1: ธรรมะรับอรุณ

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: ธรรมรับอรุณ
3: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากถ้าอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นน่ะถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงตัวนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันก็ต่างการบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่กอขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เป็นเจสาโดมานัทาทันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแหละมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานัทาทันตาตะโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันเมื่อวันเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนั่นคืออนิจจัง แต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันน่ะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้จะสูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนี่นะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมีหมดแล้วอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานคนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธินี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่เราก็สบายเราไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปอะไรก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆนะไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลธรรมดาอย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิธรรมดาอย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายๆบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นนะมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่นี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิอย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ ็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะด่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไป

ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วนะมันจะหนีจากเราเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเจ้าว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์นี่แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วก็ชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังนะฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื่มมันจะงงนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์มันมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมาเกิดกัดเข้าอีกแล้วมันเป็นทุกข์แค่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้ของงูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นดีแต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุแล้วก็ดับไปเพราะมันมีทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์นี้เท่านี้ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี้จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกข์ตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญและกระตัดผิดจากของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่ใหญ่คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องจิตเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิ

0: ทำมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเงินเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราประกอบเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีทีนี้มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องประเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรี้ยวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับปุ๊บเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันปุ๊บขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกะโพธิ์เป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนเจ้าของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เราทำไมถึงเป็นไงน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอยู่ที่ไหนแต่ก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้อะไรยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระปฏิเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่หลงผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงนี้มันนี้ไปตัวนี้สกปรกก็ดีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเนี่ยมันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นที่ติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นว่าสกปรกแค่นี้เนี่ยไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกนะก็เห็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นจริงไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันไม่ได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางด้านจิตใจบางของนี้ เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมเราต้องเสียใจในสิ่งที่มันไม่ชอบเราทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับ ยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในนั้นทุกคนนะไอ้ความเกะกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไหวใจของเราเนี่ยเราก็ถือเอาตรงนั้นเป็นเจนไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างเนี้ยพวกเราทางไหนจะไม่โกหกพวกโกกันจะไม่ยิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทั้งนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดอันเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏฏสงสาร
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ธรรมะรับอรุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาทีบีรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECDนายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วม Gas Tech 2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไป ทางนี้แกสเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
11: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00

0: ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมปางแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้าได้สวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีดูจดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ก็อย่างที่ไตเติ้ลในของรายการให้ฟังนะครับว่าพาไปเที่ยวนอกโลกนอกจักรวาลปรัชญาชีวิตของโลกนี้ UFO เปิดเผยพุธที่สองแล้วนะใครที่สนใจกับเรื่องราวของนอกโลกนอกจักรวาลก็ไปเปิดดูได้หลายพันหน้าอีกแล้วนะแต่ผมขอเรียนให้ทราบว่าในความคิดผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่าจะมีมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยนอะไรพวกนี้ฮะว่ามันอยู่ในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแล้วความลับก็ไม่เปิดเผยเหมือนกันนะไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะซึ่งผมก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วทำไมความคิดผมจึงคิดว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวเพราะเวลามนุษย์ต่างดาวเห็นน้องกี้กี้กี้กี้อะไรเงี้ยไม่ใช่อ่ะใช่ไหมถ้าเราอยากจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวจริงทำไมไม่ฝึกภาษาหมาภาษาแมวล่ะไหนว่ามีซิกเซนสามารถรู้จิตวิญญาณรู้จากนั้นนี้ได้ตัวมันอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็ศึกษาตัวนี้สิจะเลยถามมันว่าแมวเห็นอะไรหมาเห็นอะไรใช่ไหมขนาดอยู่ใกล้ตัวเรายังศึกษาไม่ได้เลยจะไปศึกษาคนที่ไม่รู้ภาษากันจะคุยได้ไหมคิดของผมเป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นไปศึกษาอะไรไกลนักหนาศึกษาตัวนี้แหละที่อยู่ใกล้เรานี่แหละส่วนสถานการณ์โลกทั่วไปเป็นอย่างไรซุปเปอร์เอลนีโญอาจรุนแรงในหลายรอบทศวรรษส่งผลให้สถิติความร้อนของปี2570อาจจะสูงขึ้นผลวิจัยว่ายังไงคนทั่วโลก1.2พันล้านคนเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในรอบ30ปีส่วนเชื้ออีโบลาก็คร่าชีวิตไปแล้ว160ศพเห็นว่าสิงคโปร์ก็เตรียมแล้วนะไทยยังหนิงหนิงอยู่เลยพบศพนักประดาน้ำชาวอิตาลีทุกคนเรียบร้อยแล้วหลังจากสูญหายในถ้ำใต้ทะเลที่มัลดีฟข่าวคราวนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันลงไปดำน้ำแล้วก็ขาดอากาศหายใจขาดอากาศหายใจส่วนข่าวที่จะเทือนโลกอีกข่าวหนึ่งก็คือราชินีแคทวอล์กเขมรไปเดินพรมแดงเขาแล้วก็ถูกเขาไล่ออกอันนี้เพื่อนๆที่ติดตามข่าวนี้ก็จะเห็นโอ้โหไปซื้อบัตรดูหนังเขาแล้วทำเข้างานเขาแล้วจำเป็นจะเข้าไปดูหนังเนียนๆในถูกจับออกซะจับออกซะเขาบอกว่าโชคดีที่โชว์ธงชาติเขมรเนี่ยถ้ามาโชว์ธงชาติประเทศอื่นอย่างเช่นโชว์ธงชาติประเทศไทยบอกถึงคนไทยแล้วพะโล้เลยจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยก็โชคดีไปที่ไปอ้างอิงประเทศเขาทําให้หายขีนาเพราะงั้นนะภาษาโบราณบางทีเขาว่าอย่างนั้นหายขีนาเป็นคนที่ไม่รู้จะพูดยังไงก็อยู่แบบคอมเมนต์แล้วกันส่วนโฟกัสของลูกสีน้ำเงินวันนี้ปังเหงียมจะพาไปไหน
1: เอากี่ทีได้
0: โครงการตัวนี้จะต้องบอกว่าผมบอกในสัปดาห์ที่แล้วว่าเริ่มปล่อยทีเตอร์ของเรื่องฟุตบอลโลกออกมาแล้วนะแหมเดาผิดสิคิดว่าจะพาไปเที่ยวสงครามอีกแล้วจะพาไปดูน้องลิซ่าติดตามน้องลิซ่าตอนนี้น้องลิซ่านี่ทุกสื่อทุก YouTube ถ้าเพื่อนเปิดดู YouTube จะเห็นน้องลิซ่าขึ้นมาปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งเต็มไปหมดเต็มไปหมดคนไทยก็ต้องดูคนไทยหน่อยเราไม่มีโอกาสที่จะไปดูฟุตบอลโลกแล้วก็ส่งตัวแทนไปหนึ่งคนส่งตัวแทนไปหนึ่งคนไปอยู่ใจกลางสนามฟุตบอลทั้งสามประเทศเลยฉะนั้นจะมาเล่ารวมสรุปเรื่องฟุตบอลโลกแล้วน้องลิซ่าให้ฟังดีไหมเวลาดูฟุตบอลโลกใช่ไหมเออบางเหี่ยมเสียดายจังเลยเราไม่มีลิขสิทธิ์หรือไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำจิ้มก่อนนะน้ำจิ้มก็ว่าเออเพราะวันที่11ใช่ไหมถ้านับจากวันนี้ไปก็ประมาณสักอะไรอ่ะอีก7+11ก็ประมาณ17-18 วันก็จะเปิดมหกรรมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติแล้วฉะนั้นไปรู้จักน้องลิซ่าและฟุตบอลโลกเป็นไตเติ้ลก่อนอ่ะวันอื่นไปดูข่าวคราวทั่วไปก่อนนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นยังไงสั่งระงับขายอาวุธ500,000 ล้านบาทชั่วคราวให้กับไต้หวันเพราะถ้าขายอาวุธให้เธอหมดแล้วฉันจะเอาอะไรไปต่อสู้กับอิหร่านฉะนั้นฉันก็เก็บสต็อกไว้ก่อนต่อสายตรงคุยกับเขาฉันขอคุยกับไต้หวันหน่อยได้ไหมประธานาธิบดีไต้หวันหน่อยได้ไหมว่าฉันยังไม่ขายเด้อแต่กำลังผิดอยู่ให้บ้างเออและบอกว่ายังไงถ้าอิหร่านไม่ทำตามเงื่อนไขไม่ตอบ100%พูดง่ายๆคือสั่งซ้ายไปขวาสั่งซ้ายไปซ้ายเนี่ยไม่ได้ต้องสั่งขวาเข้าไปขวาสั่งซ้ายเข้าไปซ้ายไม่ก็จะเปิดฉากโจมตีทำสงครามต่อไม่ว่าคะแนนนิยมจะมีหรือไม่โอ้โหส่วนประเทศใกล้ๆเขาคิวบาเป็นยังไงว่าประกาศเตรียมคว่ำบาตรคิวบาจริงๆก็คว่ำแล้วล่ะคว่ำแล้วล่ะแล้วก็พาชมห้องบอลลูนใหม่ที่ทำเนียบขาวก็มีไฮไลท์เขาบอกว่าคือบังเกอร์ใต้ดิน6 ชั้นฐานทัพโดรนบนหลังคาหัวตายมันนะทุกคนป้องกันชีวิตตัวเองอ่ะแต่อยากให้คนอื่นตายแต่ให้อยากให้ตัวเองอยู่คนเราเป็นนี้แหละส่วนรัฐมนตรีแต่มาที่แล้วรัฐมนตรีรูบิโอว่าไงบอกว่าคิวบาเป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐฉะนั้นต้องกำจัดซะเอางั้นเลยเหรอนะทั้งที่เขาไม่มีน้ำมันไม่มีอาหารมันจะเป็นภัยคุณตรงไหนโอ้ผมก็ยังงงอ่านข่าวนี้ก็ยังงงคิวบาก็บอกว่าโกหกนะผมเองก็ยังบอกว่าโกหกเลยน้ำมันก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่มีโอ้โหมันเป็นภัยโอ้ทำให้จีนบอกว่าหยุดข่มขู่คิวบาได้ไหมเออไปตั้งข้อหาลาอูลคาสโตรเพื่อนเพื่อนก็ฟังข่าวผมมาเยอะก็ตรองตรองดูหน่อยแล้วกันนะเออพอคิวบาจะเป็นศัตรูเขาได้อย่างไรนะอะไรก็เป็นถ้าคิวบาเป็นศัตรูได้ก็แสดงว่าต้องมี power เยอะมี power เยอะมี power ด้านวุฒิยุทโธปกรณ์ด้านเศรษฐกิจที่จะต้องไปทำสงครามกับอเมริกาใช่ไหมส่วนสีจิ้งผิงบอกว่าโอ้โหนี่เนื้อหอมมากเลยนะสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องดิเดี๋ยวก็จะมีเรื่องท่านปูตินด้วยนะดิบอกว่าในเร็วเนี้ยก็จะไปคุยกับใครอ่ะก็จะไปคุยกับเกาหลีเหนือคิมจองอึนด้วยนะหลังจะคุยกับทรัมป์คุยกับปูตินเสร็จก็จะไปเกาหลีเหนืออีกโอ้โหไปกันเยอะไปกันเรียกว่าเนื้อหอมเกินช่วงนี้สงครามเกิดสงครามการพูดก็เกิดผมมีหนังสือสงครามการทูตอยู่เล่มหนึ่งนะครับซิมนะคืบหนึ่งขนาดนี้แหละนะสงครามการทูต
1: โอ้โหคนแต่งก็แต่งได้ดีก็เกิดเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของของข่าของรัสเซียแต่ปรากฏว่าไสเจียเสียใจหนังสือเล่มนั้นเสียหายไปแล้วตั้งแต่น้ำท่วมผมร้องไห้น้ำตาตกในหนังสือที่พิมพ์อันดับหนึ่งของประเทศหลายเล่มต้องสูญหายไปกับปี2554ในมหาอุทกภัยนั้นเพราะห้องสมุดผมอยู่ชั้นล่างของบ้านยกขึ้นไม่ทันไม่จริงๆยกขึ้นแล้วแหละยกขึ้นมาชั้นหนึ่งละยกขึ้นมาบนโต๊ะแล้วปรากฏว่าแช่น้ำไว้หลายเดือนโต๊ะซึ่งเป็นไม้ก็ทนความหนักและทนการเปื่อยของไม่ไหวครับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหลายเล่มเป็นหนังสือที่หายากรวมทั้งเล่มนี้ด้วยศึกสงครามการทูตศึกสงครามการทูตส่วนจีนฝนตกทางใต้น้ำท่วมเยอะน้ำท่วมเยอะส่วนผู้บัญชาการนาโต้บอกว่าอเมริกาถอนทหารออกไปก็ไม่กระทบโอ้เดี๋ยวนี้มีสกู๊ปเกี่ยวกับการป้องกันตัวของสหภาพยุโรปหรือว่านาโต้เยอะมากนะครับนะเยอะมากนะครับและอยากจะบอกว่าที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่ามีเว็บไซต์ YouTube เกี่ยวกับสงครามเยอะมากและตอนนี้มีเว็บไซต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้เพื่อนได้ดูอีกฉะนั้นถ้าเพื่อนสนใจข่าวคราวสงครามยูเครนรัสเซียสนใจข่าวคราวสงครามสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและอิหร่านมีความสัมพันธ์กันยังไงก็จะพูดพลายไปถึงจีนอ้างอิงหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายอ้างอิงแหล่งข่าวทางการมากมายก็ไปดูได้โผล่ขึ้นมาอีกเยอะนะครับโผล่ขึ้นมาอีกเยอะฉะนั้นไม่สามารถจะเล่าตรงนี้เพราะเวลาผมดูเสร็จปั๊บบางครั้งอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังก็ไม่กล้าเล่าเพราะไม่ทราบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูล AI บางอย่างเป็นข้อมูล AI บางอย่างเป็นภาพกราฟิกแต่บางอย่างก็เชื่อถือได้พอวิเคราะห์ก็ตรงไปตรงมาวิเคราะห์ก็ตรงไปตรงมาวิเคราะห์แต่เขาวิเคราะห์แบบนิ่มๆนะฮะวิเคราะห์แบบ new normal new normal ส่วนการโชว์เครื่องบินรบที่สหรัฐไปชนกันกลางอากาศส่วนนักบิน4 คนตีตัวออกมาได้ดีตัวออกมาได้นะมีข่าวจากSpaceX อีลอนมัสก์หน่อยนะครับบอกจะขายหุ้น IOP ระดมทุนถึง2.4ล้านล้านดอลลาร์และอีลอนมัสก์แพ้ฟ้องคดี OpenAI คณะลูกขุนบอกว่าทิ้งเวลานานเกินไปก่อนที่จะยื่นฟ้องนานยังไงคดีนี้ถ้าเพื่อนไปหาดูสกู๊ปข่าวเรื่องนี้จะสนุกมากขอแนะนำคดีของอีลอนมัสก์เนี่ยกับคดีของOpen AI เนี่ยจะเห็นการฟ้องร้องจะเห็นการที่อีลอนมัสก์ฟ้องคณะทีมงานของเขาเดี๋ยวนี้เพื่อนเหล่าเสนาธิการหัวกะทิของอีลอนมัสก์ล้มหายตายจากย้ายไปอยู่ที่อื่นเยอะนะไม่ว่าเป็น Open AI หรือเขามีความคิดที่จะชนะเช่น GPT จะชนะ AI ทั่วไปเนี่ยนี่แหละตรงนี้แหละแล้วเขาบอกเอาความคิดฉันนะเอาความคิดฉันไปทำไมไม่ทำให้บริษัทฉันจึงฟ้องปรากฏว่าตอนนี้แพ้คดีแล้วนะเนื่องจากว่าทิ้งเวลานานเกินไปถ้าเพื่อนอยากรู้ว่าใครบ้างเป็นคีย์แมนของสเปซเอ็กของอีลอนมัสก์เนี่ยของใครเนี่ยไปหาดูสกู๊ปข่าวนี้เองด้วยยาวดูแล้วสนุกโอ้โหมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนหนังฮ่องกงนะหนังจีนฮ่องกงนะที่ชิงรักหักสวาทหรือว่าชิงไหวชิงพริบกันนะนี่ อ่ะนี่คือบรรยากาศของอเมริกาส่วนชาวกรีนแลนด์นะครับก็ประท้วงที่หน้าสถานทูตสถานกงสุลของสหรัฐแห่งใหม่เพราะว่าไปตั้งเขาปั๊บก็จะเผยแผ่อิทธิพลมาทางนี้เนาะอ่ะคู่กัดต่อจากอเมริกาคืออิหร่านผู้นำสูงสุดอิหร่านบอกว่ายังไงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต้องอยู่ในอิหร่านต่อไปและคู่จะขยายสงครามนอกตะวันออกกลางหากสหรัฐโจมตีประกาศตั้งองค์กรใหม่เพื่อคุมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการแล้วก็ยื่นข้อเสนอยุติสงครามฉบับแก้ไขให้สหรัฐผ่านปากีสถานเรียบร้อยแล้วซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็คงจะมีการพูดคุยกันเข้มข้นยิ่งขึ้นว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3โอเคไหมส่วนอิสราเอลในเนรเทศนักเคลื่อนไหวของกองเรือขนเสบียงกาซาแม่นี่จะไม่ให้เพื่อนๆมีข้าวกินเลยไงเขาอุตส่าห์ติดชายทะเลนะฮะเสบียงกาซาที่ตะวันตกติดทะเลนะฮะถ้าเทียบไปแล้วก็เหมือนชุมพรเหมือนสุราษฎร์ธานีของบ้านเราผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเพียงแต่ว่าเราอยู่ทางตะวันออกเขาอยู่ทางตะวันตกนั่นแหละก็ขนเสบียงนี่ก็ถูกจับอีกแล้วนะถูกจับอีกแล้วโอ้โหส่วนที่รัสเซียก็ยังเรียกว่ายังโอ้โหยังมีมาลองของแหงกับยูเครนอยู่ครับใครสนใจข่าวนี้ติดตามดูได้ลุกคืบหน้าเครื่องบดเนื้อคิดดูเขาใช้คำพูดนี่โอ้โหหนักเลยนะว่ายูเครนกำลังเข้าไปเป็นเครื่องเข้ามาเป็นเครื่องบดเนื้อแสดงว่าชีวิตทหารของรัสเซียเข้าไปในเครื่องบดเนื้อนะรัสเซียส่งเครื่องบินรบสกัดเครื่องบินแสตแนมของอังกฤษที่ทะเลดำในระยะประชันชิดในขณะที่ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปีดับไปแล้ว3 ศพส่วนอินเดียคราวที่อินเดียน่าติดตามมากนะครับเพื่อนๆครับเพราะมีพรรคการเมืองใหม่แต่งตั้งขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาประชดประชันการเมืองอินเดียชื่อพรรคแมลงสาบนะเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมีเดี๋ยวประเทศไทยก็จะมีจังงั้นจะเป็นหัวหอกเองแมลงสาบประชดคนรุ่นใหม่ไม่ไหวแล้วมันเป็นอะไรประเทศทั้งโลกมันเป็นหาธรรมาภิบาลไม่ค่อยมีหรือยังไงยั่งยืนจะครอบครัวตัวเองหรือยังไงนะส่วนคนอื่นให้พอเพียงหรือไงมันก็เลยตั้งพรรคแมลงสาบซะเลยส่วนญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเห็นภาพแล้วสลดใจไฟไหม้หอเปลวไฟนี้รันอายุ1,000 ปีบนเกาะมิยาจิมะของญี่ปุ่นวอดทั้งหลังญี่ปุ่นอีกครั้งที่แล้วก็ไฟไหม้โบสถ์เก่าแก่อายุเป็น1,000 ปีเหมือนกันนะ1,000 ปีเหมือนกันนะส่วนเกาหลีใต้ขยับมาอีกนิดสภาพแรงงานซัมซุงระงับการหยุดงานประท้วง18 วันเรียบร้อยแล้ว4,800 คนนะกระทบกระเทือนมากบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าจ้างชั่วคราวเรียบร้อยแล้วส่วนที่สิงคโปร์นี่ไปกันใหญ่แล้วนะตอนนี้ปลอมไปเป็น AI ปลอมเป็นนายกสิงคโปร์หลอกเงินเหยื่อโอ้โหเสียหายไปตั้ง120 ล้านบาทระวังเด้อระวังเด้อแม่มันสาวลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วสาวลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วจนทําให้กระทบกระเทือนไปถึงอ้างอิงถึงนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์แล้วของเรานี่ยังไม่ถึงนะก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันท่านเศรษฐีเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยเพราะท่านเศรษฐีเมืองไทยก็ไม่รวยใช่เล่นซะเมื่อไหร่นะอ้าวมาดูข่าวใหญ่ที่ไตเติ้ลไว้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแผ่นดินใหญ่ไปพบกันหลังจากที่ประธานาธิบดีเดินทางกลับกรุงวอชิงตันแล้วทางนี้ก็เดินทางมาที่กรุงปักกิ่งได้ลงนามสัญญาเอกสารความร่วมมือหลายฉบับครอบคลุมด้านการค้าเทคโนโลยีพลังงานการก่อสร้างทางรถไฟสื่อสารมวลชนและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งสองประเทศได้ร่วมลงนามในแถลงการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและปฏิญญาสนับสนุนระเบียบโลกหลายขั้วอำนาจซึ่งประธานาธิบดีปูตินบอกว่าอย่างไงการเยือนจีนครั้งนี้นำมาสู่การบรรลุข้อตกลงร่วมกัน40ฉบับแม้ยังไม่มีการกล่าวถึงโครงการท่อส่งแก๊ส Power of Siberia 2ซึ่งเป็นโครงการสำคัญด้านพลังงานระหว่างสองประเทศปูตินก็คล้ายๆกับประธานาธิบดีทรัมป์หวานเลือกคาร์เมลมาแต่ไกลบอกว่ายังไงรัสเซียและจีนได้ร่วมกันสร้างระบบการค้าที่มีเสถียรภาพเพื่อป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกและลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลกรัสเซียและจีนกำลังขยายความร่วมมือด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นส่งออกน้ำมันก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวและถ่านหินใหญ่ที่สุดให้กับจีนส่งพลังงานให้กับตลาดจีนเพื่อให้จีนมีความมั่นคงด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องเห็นไหมหวานตรงไหนอ่ะเรียกจีนว่าเพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟเพื่อนรักเพื่อนรักของฉันเพื่อนเลิฟผมส่วนใหญ่เพื่อนเลิฟเนี่ยผมจะพูดจะหมายถึงใครนายกรัฐมนตรียิ่งเลิฟของผมยิ่งเลิฟยิ่งรักนะฮะส่วนผู้นำรัสเซียไปพูดแทนผมไปแล้วเพื่อนเลิฟก็คือสีเจิ้นผิงแล้วยังอ้างว่ายังไงห่างกันเพียงวันเดียวรู้สึกเหมือนผ่านไปสามฤดูใบไม้ร่วงโอ้สามัญจักนารีมาก็นายนะไอ้นี่แหละสามัญจักนารีก็นายสามัญจักนารีนายเนี่ยมันนี่แหละทำให้คิดถึงเพลงนี้นะห่างกันเพียงวันเดียวมันปวดห่างกันใจจะขาดนะความสัมพันธ์ของดับสองประเทศก้าวสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ว่าจะเผชิญกับปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้ออํานวยการเดินทางครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรครั้งที่โอ้หวยออกเลขนี้ทุกคนเนาะจะออกเลขนี้ดีมากครั้งที่25ของผู้นำรัสเซียซื้อหวยได้เลยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ระดับสูงสุดของสองประเทศถ้าอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของสื่อมวลชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามวิจารณ์ยังไงไปดูความเปรียบเทียบระหว่างการเดินทางเดือนของท่านประธานาธิบดีทรัมป์โอ้นี่ติดลบของประธานาธิบดีปูตินติดบวกติดบวกเอาไว้อย่างนี้แล้วกันผมได้เล่าให้ฟังแล้วเนาะสัปดาห์ที่แล้ว5 ข้อเดี๋ยวจะทำสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวจะทำสรุปลงในทิกตอกเพื่อนๆที่ดูที่กอกปังแหงบ้างนะปังแหงปูนปูนลองเปิดหาดูก็ได้เขียนปูนปูนเป็นแม่ภาษาอังกฤษอ่ะนั่นแหละติดตามดูก็ได้นะครับจะเห็นว่ามีช็อตอะไรออกมาให้เพื่อนได้ติดตามเป็นเรียกว่าเป็นบูปริ้นไว้ให้เพื่อนดูนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไตเติ้ลไว้ก็คือคิวบาคิวบานี่ที่บอกว่าแม่เธอก็เป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้โหเหมือนแหมถ้าเปรียบเทียบไปแล้วมันจะก็จั๊กจี้หัวใจน้ำมันก็ไม่มีข้าวก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเป็นทุกศัตรูกับยักษ์ใหญ่ได้ยังไงนะนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94 ปีในข้อหาฆาตกรรมไปยิงเครื่องบินและจ้องการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฉะนั้นเขาบอกว่ามีอะไรจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคิวบาจากนี้ไปหลังจากนี้ไปอเมริกาจะทำอะไรกับคิวบาบ้างนักวิเคราะห์นักวิจารณ์เขาเปิดฉากทัศน์มา3 ฉากทัศน์ด้วยกันหนึ่งก็คือสหรัฐอาจเข้าจับกุมราอูลคาโซลตั้งฉันจะ94 ปีแล้วเนาะเธอก็ยังไม่ไหวฉันเลยเนาะท่านเป็นคนที่ตั้งเล็กๆแข็งแรงนะแข็งแรงนะก็บอกไม่ได้คุณไปยิงเครื่องบินพลเรือน2 ลำตกในปี1996ฉะนั้นฉันต้องจับเตอมาลงศาลที่อเมริกาถ้าเพื่อนจำคิวบาไม่ได้ขอไตเติ้ลผลงานของคิวบาหน่อยฟิเดลคาสโตรคนหนึ่งแหละและที่ดังที่สุดเป็นเอกลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการลัทธิคือเชกัวร่านั่นแหละแปลอยู่เต็ม เต็มไหนเต็มเกาะดูในภาพข่าวก็จะเห็นภาพเชเวล่าใหญ่บกเอ๊ใส่หมวกกากระเพาะหมาพวกทหารนะเขาเรียกว่าอย่างนั้นนะผมก็เรียกไปถูกเอาว่าเคยเรียกอย่างนี้ตอนสมัยเรียนรดอืมว่าผิดพลาดยังไงขออภัยขออภัยท่านทหารผู้มีเกียรติด้วยเขาเรียกด้วยความน่ารักนะนั่นแหละ นั่นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละเชกูราอ้าวอันดับแรกบอกว่าอาจจับกุมตัวราอูลคาสโตรแล้วเป็นไงเพื่ออะไรจับไปก่อนเนาะผู้นำนี่อันดับสองฉากทัดสองสหรัฐอาจพยายามเปลี่ยนตัวผู้นำคิวบาเหมือนเวเนซุเอลาเหมือนเวเนซุเอลานะเพราะอะไรเพราะว่าเคยจับมาแล้วมาดูโรนี่ไงมาดูโรก็จะเอาใครขึ้นเอาใครเปลี่ยนไปล่ะตอนนี้เรือรบก็เดินทางมาเร็วนะอืมเดินทางไปเรียบร้อยแล้วอ้าวคอยดูต่อไปว่าจะมาฉากทัดหนึ่งหรือฉากทัดสองหรือถ้าไม่งั้นปล่อยไปเฉยๆคิวบาก็จะล่มสลายเองนะเพราะว่าภายใต้เพราะว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างนี้ไปดับบ่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมขาดแคลนอาหารอย่างนี้ผมจะไปบอกว่าเป็นภัยมั่นคงยังไงก็ให้สลายไปเองคือว่าให้สลายไปเองคือว่าล่มสลายไปเองนะเห็นไหมนี่คือฉากทัศน์ของชาวคิวบาที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดการล่มสลายคุณจะเห็นประชากรคิวบา

0: แสดงว่าฉันก็รักประเทศฉันฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้อเมริกาว่างไงอเมริกาว่างไงนี่คือบรรยากาศของลูกเสียงเงินในเบรกแรกไปดูฟุตบอลกันในเบรกต่อไปแป๊บเดียวกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6

คุณกลับมาทางนี้นะครับไปดูน้องลิซ่าเตะบอลส่งตัวแทนไปหนึ่งคนครับประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน48ทีมสุดท้ายแต่ก็เจ๋งกว่าเพราะเรามีตัวแทนไปหนึ่งคนคือน้องลิซ่าบอกแล้วทีมโมซะเลยแต่เสียใจด้วยไม่ได้ดูไปดูที่ว่าทำใหม่ค่าลิขสิทธิ์มันแพงเพราะตอนแรกท่านนายกรัฐมนตรีออกมาสปีดบอกว่าเราจะได้ดูแน่นอนเพราะเคยดูฟุตบอลโลกปี2026มีการขยายทีมจาก32ทีมเป็น48ทีมแมตช์การแข่งขันสูงสุดจาก64แมตช์เป็น104แมตช์ทำให้ชั่วโมงการถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นเห็นไหมลิขสิทธิ์ของฟุตบอลโลกมันก็เลยแพงไงจบจบฟิตก็จาก64เป็น104เมตรอ่ะมันจะแพงขึ้นไหมล่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลไทยมีปัญหาเรื่องการต่อรองราคาการเจรจาลิขสิทธิ์ในไทยสูงกับประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนะเราก็ไม่พอใจด้วยล่ะเอ๊ะทำไมของเราแบบแพงกว่าของอื่นแท้ใช่ไหมเพราะเพื่อนบ้านเราเขายังอิงอะไรอ่ะยังอยู่ในราคาที่พอดูได้ของเราโอ้โหเล่นเล่นซะเล่นซะเป็นพันล้านเลยนะพันล้านแบบไม่เกรงใจกันเลยนะไม่เกรงใจกันเลยนะอ่ะไม่ว่ากันอ่ะเราก็ประชุมหารือกันรัฐบาลไทยก็เลยประกาศถอยดีกว่าไม่ใช้งบประมาณภาครัฐในการซื้อลิขสิทธิ์ที่เป็นตัวเลขที่สูงเกินไปและไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนางสาวสุภมันอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวว่าได้ถอยเรื่องการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกเรียบร้อยแล้วทั้งที่มาก่อนนั้นนายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาอยากให้คนไทยมีความสุขสัปดาห์ที่แล้วได้ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกิจการ

กายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.ที่ทำให้สนับสนุนในรอบก่อนกสทช.ก็เอาเงินออกก่อนแต่ตอนนี้สถานการณ์ไม่เหมือนเดิมคุณสุภมาศว่าอย่างนั้นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเวลาถ่ายทอดก็ไม่เหมือนเดิมร้านอาหารอาจจะขายของได้ไม่มากจะตื่นมาไม่ละตีสองตีสามมากินแล้วมาดูเนี่ยนะส่วนราคาลิขสิทธิ์นะราคาลิขสิทธิ์ท่านบอกว่ายังไงคุณสุภมาศว่าไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นกติกาของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่าแต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้เนื่องจากประชากรของประเทศไทยมี70 ล้านคนในขณะที่ประเทศอื่น1,500 ล้านคนเยอะกว่าไทย20 เท่าแต่ลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยซึ่งหากคิดเป็นราคาต่อค่าหกจะห่างกันประมาณ10 ถึง 20 เท่าคุณสมพมานี่เก่งนะนี่เห็นจะตะตุ้งตวงตุ้งตั้งตวงนี่อย่างนี้เนี่ยเนี่ยอะไรหนึ่งเคยมีใครไปหาเสียงว่าแกใช่ไหมเอาละตอนสมัยหาเสียงสมัยนู้นฉันแค่ขบเธอเฉยๆนี่โหแกทำหน้าตานี่แกกัดเฉยๆเธอก็แย่แล้วเอาแถวๆดอนเมืองรู้ดีนะตอนนี้ไทยประชุมปัญหากับเศรษฐกิจไม่มีเอกชนมาเป็นสปอนเซอร์บอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วเรามีเงินของกสทช1 ก้อนและเงินของเอกชนมาสนับสนุนอีก1 ก้อนแต่รอบนี้บ่มีเอกชนผู้ใดมาให้การสนับสนุนเลยส่วนคนไทยจะมีช่องทางอื่นดูไหมบอกว่าทางฟีฟ่ามีช่องทางรับชมต้องเสียเงินและคนอาจจะชมได้หรือบางเม็ดก็อาจจะมีการถ่ายทอด5 ถึง 10 นาทีเห็นไหมขณะนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนฟีฟ่าก็จะหยอดมาสักให้ดูแค่5 นาที10 นาทีเรื่องน้ำย่อยคือจะซื้อฉะนั้นรัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อเรื่องการซื้อขายลิขสิทธิ์ต้องดูว่าเอกชนสนใจไหมตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่11เนาะโอ้มีเวลาแล้ว18 วันเนี่ยจะทันไหมนี่เอา7 วันพอแล้วมันก็ต้องเตรียมอะไรอีกเยอะนะแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ถ้าลดราคามันก็น่าจะทําให้เกิดความยุติธรรมตัวเลขค่าลิขสิทธิ์เป็นไปตามกระแสที่เป็นข่าวหรือไม่คือ1,500 ล้านบาทพูดฟังเลยแล้วกันบอกว่าอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้ว่าโอ้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้นะปังแงมมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้ด้วยเพราะว่าฉันไม่คุณพูดเพราะมันเป็นมารยาทมันเป็นมารยาทของเขาการพูดไม่ได้ว่าอย่างนี้มาดูต่อไปว่าจะพูดได้หรือไม่นี่คือนายรัฐมนตรีวางไว้ก่อนมันจะดูได้ไงอันนี้จะเห็นดิซ่าไปร้องเพลงกลางสนามไหมนี่นะอ้าวเห็นไม่เห็นก็ดูทางทีวีก่อนแล้วกันเพลงโกลของลิซ่าปล่อยออกมาแล้วนะครับแต่ขอเรียนให้ทราบว่าเมื่อปล่อยไปแล้วถ้าเราแชร์ไปที่อื่นเนี่ยดูไม่ได้นะเขาให้ดูผ่าน YouTube อย่างเดียวอ๋อสั่งมาอย่างนี้อีกผมไปเปิดปั๊บแชร์ไปให้เพื่อนเปิดแล้วก็เปิดดูปรากฏว่าไม่ติดนะครับเขามีคำสั่งพิเศษให้ดูผ่าน YouTube อย่างเดียวเป็นยังไงน้องลิซ่าถูกคอมเมนต์ไปทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกใครไม่รู้จักลิซ่านี่ผมคิดว่าสงสัยที่บ้านไม่มีทีวีที่บ้านไม่มีวิทยุมั้งไม่รับสื่อพิมพ์มั้งอ้าวถ้ารับก็มันก็ต้องรู้จักกันหมดลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์ร้องเพลงเปิดฟุตบอลโลก2026โกลนะโดยแท็กทีมกับแอนิต้าเรม่า2 คนแอนิต้าเป็นผู้หญิงเรม่าเป็นผู้ชายเรม่าเป็นผู้ชายเดือนมากเป็นผู้ชายทำให้ลิซ่าพุ่งเป็นอันดับ1เทรนด์ของโลกทำยอดวิวทะลุ3 ล้านครั้งเรียบร้อยแล้วเปิดมาเมื่อวานตอนนี้จะ4 ล้านแล้วมั้งผมยังเปิดดูก่อนเลยอะไรอ่ะ21เปิดมาเมื่อวันที่21ใช่ไหมเมื่อวันที่21ส่วนประเทศจีนที่อลาอลังอยู่ว่าจะเอายังไงจะเอายังไงตอนนี้ซื้อลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วซื้อลิขสิทธิ์แล้วเป็นลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะส่วนเรดดิตคือเว็บไซต์พวกมีเดียเหมือน

อีกแล้วคำว่าแปดหลักแปดแสนทำให้เกิดการสร้างงานถึง824,000ตำแหน่งในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะแฟนจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่นี่ประมาณสัก6.5 ล้านคนนะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลที่มีการพักครึ่งแล้วจะมีการแสดงดนตรีแสดงดนตรีขั้นรายการนะขั้นรายการเมื่อก่อนพักแค่15 นาทีแต่การพอแสดงดนตรีก็จัดนั่นจัดนี่ทำนี่ทันนี่เนาะอาจจะพักมากกว่า20 นาทีโอ้โหมันจะแข็งแรงอะไรขนาดนั้นพักนิดนิดหน่อยก็ไม่ได้เนาะพักนิดหน่อยไม่ได้พัก20 นาทีเลยเพราะว่าเตรียมเพลงมาเล่นเยอะนะเตรียมเพลงเอาง่ายๆนี้แล้วกันไปเปิดดูได้นะครับศิลปินดีๆทั้งนั้นเลยแม่ว่าแล้วก็อยากดูอ่ะดูนะส่งลิซ่าไปคนเดียวพอแล้วเพราะประเทศไทยเขาไม่ได้แห่งดูนี่นะมันมีลิขสิทธิ์เนี่ยอ่ะส่วนชุดเสื้อผ้าที่ใส่รองเท้าที่สวมถุงเท้าที่สวมเกงเสื้อเขาวัดเนียบดีกันทั้งนั้นเป็นการออกแบบที่สุดอลังการไม่ว่าโอ้โหพอเห็นภาพแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอาดิดาสไนกี้อะไรพวกนี้นะเอามาทำเต็มที่นะมาทำเต็มที่อ่าโชว์ดีไซเนอร์อย่างเต็มที่และบัตรแพงไหมตอนนี้ผมยังหาบัตรไม่ได้เลยเนี่ยเลยไม่รู้ว่าบัตรราคาเท่าไหร่มันน่าจะเป็นรอบลึกๆก็แพงขึ้นเขาบอกว่าบัตรเนี่ยแพงมากแพงมากแพงมากฉะนั้นเมื่อบัตรแพงมากให้ไปดูในส่วนไหนแฟนโซนดีกว่านะครับเพื่อนไปดูที่แฟนโซนแฟนขนาดแค่แฟนโซนเนี่ยก็อยู่ในราคาตั้ง12.50 ดอลลาร์นะมันก็ยังแพงอยู่นะเนี่ยนะยังแพงอยู่นะแต่ก็บอกว่าถ้าแพงอยากดูฟรีใช่ไหมก็ไปสมัครเป็นอาสาสมัครสิเนี่ยเขารับตั้ง65,000คนอ้าวไปไหมไปสมัครเป็นคนเก็บลูกเป็นไลน์แมนไหมเป็นไลน์แมนไหมหรือว่าโบกธงหรือว่าเก็บคนเดียวที่จะได้ดูไปเนี่ยโมแต่บริการโมแต่บริการแฟนฟุตบอลจะได้เห็นฟุตบอลเขาเตะไปเนี่ยนะเนี่ยแหละอ้าวส่วนการถ่ายทอดสดนี่แหละที่รัฐมนตรีบอกว่ามันจะคุ้มนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแข่งกันช่วง5 ทุ่มถึง6 ทุ่มหรือว่าตี 2ดึกเมื่อเราอยู่คนละโลกเนาะคนละโลกกับเราอ่ะอยู่คนละขั้วโลกเราอเมริกาแคนาดาแล้วเม็กซิโกอ่ะหรือบางช่วงก็8 โมงเช้าถึง9 โมงเช้านะของ แล้วแต่พื้นที่เห็นไหมแล้วแต่พื้นที่ฉะนั้นก็เลยจะทำให้เสียการเสียงานเสียสุขภาพเลยไม่ให้ดูคนละโลกคนละโลกแต่ยังไงผมว่าต้องได้ดูอยู่แล้วครับไม่มีความเชื่ออยู่งั้นนะว่าสุดท้ายเราก็ต้องได้ดูปิดท้ายด้วยข่าวอะไรดีปิดข่าวด้วยข่าวลิซ่าอีกหน่อยไหมเลิกกับแฟนหรือยังเฟเดริกอะเฟเดริกปรากฏว่ามีข่าวมาแล้วงองแงงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เฟเดริกไปถ่ายภาพกับสาวอื่นแคโรไลน์ดื้อนางแบบและบล็อกเกอร์แฟชั่นชาวเยอรมันนะในขณะที่ก็เห็นอาลิซ่าไปถ่ายภาพกับดิสโก้ไลเนสเขาก็เลยตั้งข้อหาว่าเอ๊ะสองคนนี้เขาจะเลิกกันบ่ายๆปุ้นๆกันแล้วเหรอแต่ปรากฏว่าเมื่อวานก่อนยังไปรับกันที่รถอยู่เลยนะรับกันที่สนามบินอยู่เลยนะอ่ะดูฟุตบอลให้เสร็จอย่าเล่นการพนันบ๊ายบายปูนปูน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์โมน